0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะ30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: ครับและผมต้นสุชาติชวางกุลนะครับในเช้าวันนี้ Good Morning ASEAN ของเราก็บรอดแคสต์ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปชมพวกเราได้เลยนะครับก็ไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับทาง TikTok เนี่ยเห็นคุณพิมแจ้งฉายคุณเอกรัตน์นะครับคอปแล้วก็คุณพิโรธคุณจิตดีสติมาคุณโยนะครับแล้วก็คุณสาคุณสาชลิสาคุณอโลนนะครับแล้วก็คุณใจอีกหลายและก็อีกหลายหลายท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็มาให้กำลังใจเราทาง TikTok ครับ
1: ค่ะส่วนทาง Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 เกือบหลับแต่กลับมาได้เพราะว่าหลุดไป นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสัญญาณหลุดทุกวันเออเนาะ อยากจะให้สมูทราบรื่นตลอดจนจบเหมือนกันแต่ว่าเข้ามาชมกันใหม่ได้นะคะมีคุณ
2: ครับ
1: ซันกาหรือสง่าคะที่ฉันขอไป SANGA สวัสดีครับแล้วก็มีคุณหมูนะคะคุณเสือคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าขอบคุณทุกท่านค่ะเอาละในช่วงนี้เรามาดูสถานการณ์การเมืองของที่ฟิลิปปินส์กันเพราะว่าลูกสาวของคุณโรดริโกดูเตอร์เต้ก็คือคุณซาร่าดูเตอร์เต้นะชื่อของเธอก็อยู่ในกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังที่เริ่มจะมีวิวาทะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างตัวเธอเองซึ่งรับบทบาทเป็น VP เป็น Vice President รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะคะก็ดูตึงเครียดค่ะกับคุณเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันเนี่ยแหละแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมีความตึงเครียดต่างๆเกิดขึ้นนะคะล่าสุดทางสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ค่ะได้ลงมติถอดถอนคุณซาร่าดูเตเต้เป็นครั้งที่2นะคะส่งผลให้เส้นทางสู่การชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเธอในปี2028เนี่ยต้องเผชิญกับแรงสะเทือนครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะการลงมติเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีการส่งกระบวนการการถอดถอนต่อไปที่สว.เพื่อพิจารณาคดีนะคะแล้วถ้าหากว่าทางวุฒิสภาเขาตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยเธอซึ่งปัจจุบันอายุ48ปีแล้วนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและไม่สามารถดำรงตำแหน่งสาธารณะอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะคุณซาร่าดูเตเต้เนี่ยถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบรวมถึงเรื่องที่เราคุ้นๆก็คือที่เธอโมโหนะและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ภริยาและคุณมาร์ตินโรมูอัลเดสนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นคัซซินกับคุณเฟอร์ดินานด์มาโกสนะคะก่อนหน้านี้เธอก็เคยถูกถอดถอนด้วยข้อหาเดียวกันนี่แหละในปีที่แล้วนะคะแต่ว่าทางศาลฎีกาได้มีการสั่งระงับด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิคแล้วก็มีการไต่สวนในวุฒิสภาต่อนะคะและคดีเนี่ยถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในปีนี้โดยคณะกรรมการของสภามีมติว่ามีหลักฐานเพียงพอสำหรับการถอดถอนค่ะตัวเธอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะเธอบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เศษกระดาษเท่านั้นไม่มีผลอะไรกับชีวิตเธอนะคะแล้วก็ปฏิเสธเข้าร่วมการไต่สวนโดยระบุว่ากระบวนการการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยมีแรงจูงใจมีอินฟลูเอนซ์ทางการเมืองค่ะ

0: มติครั้งล่าสุดนี้นะคะทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเห็นชอบให้ถอดถอนถึง257คนจากจำนวนผู้เข้าประชุม290คนซึ่งถือว่ามากกว่าเกณฑ์1ใน3ที่จำเป็นต่อการส่งเรื่องต่อไปยังวุฒิสภานะคะแต่ว่าผลการพิจารณาในวุฒิสภาเนี่ยก็ยังคาดเดาได้ยากค่ะยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปอย่างไรเพราะว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยก็เต็มไปด้วยเครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองนะเขาเรียกว่าบ้านใหญ่ใช่ไหมซึ่งมีความสำคัญต่อเรื่องการต่อรองเรื่องพันธมิตรทางการเมืองการจับขั้วการคุยกันหลังไมค์ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเรื่องอำนาจนะบางทีมันไม่ถาวรมันมีขึ้นสุดแล้วมันก็มีค่อยๆสไลด์ลงก่อนหน้านี้คุณพ่อของเธอคุณโรดริโก ดูเตเต้เนี่ยก็มีอำนาจอย่างมากนะคะแล้วตัวท่านเองก็ได้มีการประกาศนโยบายบางอย่างที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเกินกว่าเหตุนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการกับอาชญากรอันนี้โดยมุมมองของท่านนะคะหรือว่าการค้ายาเสพติดโดยให้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมากเกินไปนะก็เลยส่งผลทำให้สั่นคลอนต่ออำนาจที่มีในช่วงที่ผ่านมานะคะ BBC รายงานเรื่องนี้ไว้ว่าฟิลิปปินส์ VP ซาร่าดูเตอร์เต้ impeached for a second time
1: ก็เรียกว่าเอ๊ะนี่พูดถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะการเมืองฟิลิปปินส
0: ์ใช่ค่ะยังไงนะ
1: ก็เรียกว่าก็ดูเนี่ยมีมุ้งมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับ
0: มีบ้านใหญ่
1: ก็ดูกันต่อมีบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านนู้นบ้านนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูนะเขาบอกว่านักวิเคราะห์เขาบอกถ้าเกิดเธอรอดคราวนี้ไปได้เนี่ยนะก็คงคิดว่าสงครามใหญ่ระหว่างสองตระกูลนี้ก็คงจะต้องเกิดกันขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็การลงเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาให้เป็นได้สมัยเดียวนะก็
0: แต่ยาว
1: ไปก
0: ็ยาวกว่าประเทศอื่นๆสมัยหนึ่งของเขาค
1: ่ะได้ครั้งเดียวผมพากันไปดูที่จีนบ้างนะครับในเรื่องของการที่ตอนนี้เราก็รู้อยู่ทุกๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาไปก่อนที่จะไปเข้าสู่ส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะก็จะประสบกับเรื่องของการลดลงของประชากรแล้วก็ประชากรก็มีอายุยืนยาวขึ้นก็คือคนสูงวัยเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อคนสูงวัยเยอะขึ้นก็จะต้องการบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจีนนะครับก็เลยมีการสร้างบุคลากรพยาบาลที่แข็งแกร่งท่ามกลางการผลักดันด้านการดูแลด้านสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยออกมานะครับจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือ National Health Committee เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจีนเนี่ยมีพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นถึง 29% นะครับเมื่อเทียบกับเมื่อปี2563จนถึงปี2568โดยเขาบอกว่าตอนนี้มีพยาบาลวิชาชีพเนี่ยจำนวนรวมเกินกว่า6,600,000คนนะครับภายในสิ้นเมื่อนับถึงสิ้นปี2568พยาบาลวิชาชีพต่อประชากร 1,000 คนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.34 คนนะครับในปี2020หรือ2563นะครับเป็น 4.32 คนในปี2568นะครับแล้วก็ 80% ของบรรดาประชาพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยมีวุฒิสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้นะครับเขาบอกว่า 90% ของพยาบาลวิชาในสาขาเนี่ยมีความต้องการสูงมากแล้วก็ขาดแคลนบุคลากรรวมถึงเรื่องพยาบาลที่มีสมรรถนะหรือว่ามีความสามารถในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพการดูแลผู้สูงอายุกุมารเวชศาสตร์แล้วก็การดูแลผู้ป่วยหนักแล้วก็การดูแลโรคติดต่อเชื้อทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมให้เฉพาะทางด้านใดทางด้านหนึ่งนะครับเป็นความพยายามของจีนนะครับที่ในการที่จะรับมือกับอนาคตในภาคหน้านะครับซึ่งก็มาแล้วแหละแล้วแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นในสังคมจีนครับ
0: ค่ะจริงๆสถานการณ์บ้านเขาก็คล้ายกับบ้านเรานะคะที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการ

0: มีความรักการแต่งงานมีเบบีมีลูกเกิดใหม่เนี่ยก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้ว่าฝึกกันแป๊บๆแล้วสามารถจะมาทำงานได้เลยนะคะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนบ่มเพาะอ่ะจีนอีกเรื่องนึงค่ะพี่ต้นขาเพราะว่าตอนนี้น่ากังวลเหมือนกันแต่เราก็ต้องกังวลของไทยเราเองด้วยนะคะก็คือจีนเนี่ยในปัจจุบันเขาเจอสถานการณ์ด้านประชากรเพราะว่ายอดจดทะเบียนสมรสในไตรมาสแรกของปีนี้ที่จีนเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงเกิดขึ้นของโควิดนะคะปี2020โดยที่มีจำนวนคู่รักที่จดทะเบียนสมรสเพียงแค่1,690,000กว่าคู่เท่านั้นเองลดลง 6.2% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยเทียบกับช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเลยตอนนั้นไม่สามารถเจอไม่สามารถใกล้ไม่สามารถรักกันได้หรือว่ารักก็ต้องห่างไกลไปนะปี2020เนี่ยตอนนั้นคนแต่งงานคนจดทะเบียนก็ต่ำมากแต่ว่าตอนนี้มันสูงกว่าติดหนึ่งเนาะเขาบอกว่าต่ำผิดปกติเพราะว่าปกติแล้วไตรมาสแรกของจีนเนี่ยจะเป็นฤดูแต่งงานค่ะบรรยากาศดีเพราะว่าเป็นช่วงตรุษจีนช่วงวันมงคลนักวิเคราะห์เนี่ยจับตาตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในสังคมจีนการมีบุตรโดยไม่สมรสเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับมากนักคือคุณจะมีลูกกันได้คุณต้องแต่งงานก่อนไงต้องจดทะเบียนสมรสก่อนดังนั้นยอดการแต่งงานมักจะสะท้อนถึงแนวโน้มการเกิดในปีถัดไปโดยตรงค่ะเรื่องนี้ก็กำลังกลายเป็นวิกฤตระดับประเทศนะคะเพราะว่าจีนเองมีปัญหาประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะอัตราการเกิดเนี่ยดิ่งอย่างหนักเลยทีเดียวในขณะที่สังคมบ้านเขาเหมือนที่พี่ต้นบอกเมื่อสักครู่กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วค่ะข่าวนี้มาจาก Reuters นะคะ China's marriage numbers plunge to COVID era low as population woes deepen คือตอนนี้นอกจากเรื่องคนเครียดเนาะก็ยังมีเรื่องความสุขส่วนตนช่องทางการเสพสื่อการดูหนังการดูแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้คนจะมาสบตากันไปเดทมันก็ลดลงด้วยนะคะรวมถึงหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเขาบอกว่าจะไปเดทกันทีนึงเนี่ยใช้เงินเยอะกินข้าวร้านดีๆดูหนังส่งความรักไปให้ถึงใจเธอเนี่ยมันต้องใช้งบนะคะก็เลยอาจจะเป็นผลทำให้หลายๆประเทศที่มีความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจและเป็นชาติกำลังพัฒนาเนี่ยคนรักกันแต่งงานกันมีลูกกันน้อยลงค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าทางจีนเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาเรื่องของหุ่นยนต์นะที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุอะไรต่างๆนานาแต่ว่าหุ่นยนต์ก็ยังไม่เหมือนคนนะยังไงก็สู้คนไม่ได้นะครับ
0: ก็พัฒนาอยู
1: ่ในช่วงหน้าก็พัฒนากันต่อไปในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมไปรู้จักกับอังคลอชนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงนะครับที่จะมาใช้แก้ไขปัญหาทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาจะใช้ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวต้องไปติดตามกันครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายวันนี้เจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องอันคลอสค่ะใช่กลไกแก้ทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ

0: สุชาติและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะขอบคุณที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะอันคลอสไม่ใช่อังเคิลนะคะแต่ว่ามันคืออะไรคะมีความสำคัญต่อข้อพิพาททางทะเลและระหว่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
0: อังคอสในภาษาไทยเรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1982หรือประมาณ2525นะครับก็ในกฎหมายทั่วไปก็เห็นว่านี่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมนูญสำหรับการปฏิบัติในทางทะเลนะครับตัวอังคอสเนี่ยตัวบทมันมีอยู่ทั้งหมด17ภาค320มาตราบวกด้วยภาคผนวกและความตกลงต่อท้ายอีกจำนวนหนึ่งนะครับเนื้อหาสาระของมันเนี่ยนักกฎหมายเรียกว่ามันเป็นทั้งสาระบัญญัติและวิธีสบัญญัติอยู่ในนั้นหมายความว่าบอกด้วยว่าไอ้นี้คืออะไรจะต้องทำยังไงถ้าหากเกิดกรณีพิพาทจะต้องทำอะไรบ้างเพราะนั้นก็ถือว่าอังคอสเป็นกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ใช้ในการบริหารจัดการทุกๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับทะเลก็ไม่เฉพาะเรื่องไหลทวีปที่มีการพิพาทตลอดเรื่องเขตการกำหนดเขตเรื่องการวิจัยการประมงต่างๆนานาก็รวมอยู่ในอังคอสทั้งสิ้นครับ
2: ท่านครับแล้วอย่างอังคอสเนี่ยมีอำนาจบังคับใช้ในประเทศคู่กรณีอย่างเรากับกัมพูชายังไงบ้างครับเพราะว่าเราทั้งสองประเทศนี้ลงนามในสัตยาบันนี้ไหมครับ
0: คือกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปแหละนะครับก็คือเมื่อสมัครใจเข้าเป็นภาคีให้สัตยาบันแล้วก็ภาคบังคับมันเกิดจากความยินยอมพร้อมใจที่จะก่อให้เกิดการภาคบังคับได้นะครับในอังคอสก็คล้ายๆกันครับก็มีส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงกันอยู่ในยุคปัจจุบันก็คือการประนอมภาคบังคับหมายความว่ากรณีเกิดการพิพาทแล้วเนี่ยก็จะมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันนักกฎหมายบางคนเรียกไอ้ conciliation เนี่ยว่าแปลว่าไกล่เกลี่ยแต่กระทรวงการต่างประเทศแปลว่าการประนอมนะครับก็คล้ายๆกันก็คือมาประนอมยอมกันแล้วก็เจรจากันว่าจะเอายังไงโดยที่ทางเขาจะให้กลไกหลายอย่างนะครับในการช่วยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทอันนี้นะครับอันหนึ่งถ้าประนอมกันฉันมิตรก็มีรูปของคณะกรรมการนะครับเรียกกันมาที่การประนอมนะครับมีอยู่จำนวนให้ตั้งในกฎหมายเขียนบอกว่าให้ตั้ง5คนกับฝ่ายละ2คนแล้วก็4คนนั้นก็จะไปเลือกประธานใหม่คนหนึ่งเขามีบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะครับเลขาธิการสหประชาชาติจะทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญอันนี้คณะกรรมการนี้ก็ทำได้สองลักษณะมันมีการประนอมฉันมิตรกับการประนอมภาคบังคับภาคบังคับหมายความว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเริ่มกระบวนการแล้วประเทศคู่กรณีไม่ประสงค์จะเข้าร่วมไม่ตอบรับหนังสือเชิญไม่ส่งคนไปให้การชี้แจงใดๆทั้งสิ้นกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันจะไม่สะดุดหยุดลงก็คือสามารถดำเนินการต่อไปได้จนจบสิ้นกระบวนการนะครับอันนี้คือการประนอมภาคบังคับมีอีกอันหนึ่งที่ใช้กลไกในการแก้ไขข้อพิพาทนั้นมีลักษณะของการตัดสินพิพากษานะครับก็จะมีศาลกฎหมายทะเลอันหนึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอันหนึ่งแล้วก็อนุญาโตตุลาการทั่วไปอันหนึ่งและอนุญาโตตุลาการพิเศษอันหนึ่งก็มีทั้งหมด4กลไกนะครับอันหลังเนี่ยก็จะมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่การประนอมที่ใช้คณะกรรมการเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหมายความว่าเขาบังคับให้กระบวนการมันเริ่มดำเนินการต่อไปได้แต่บังคับให้คู่ความเนี่ยคู่กรณีปฏิบัติตามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนี่ก็คือเมื่อมันมีผลออกมาแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเทศคู่กรณีจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่ว่าตัวเองได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ครับ
1: ค่ะพูดค่ะค่ะพี่ต้นเชิญค่ะ
2: ครับและใน4วิธีการนี้นะครับทั้ง2ประเทศเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการไหนนะครับท่าน
0: ตอนนี้เท่าที่กัมพูชาประกาศออกมานะครับทางสื่อมวลชนหรือว่าได้แจ้งความจำนงกับฝ่ายไทยเป็นวาจาเมื่อมีการพบกันที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะใช้การประนอมภาคบังคับน่าจะเป็นในรูปของคณะกรรมการนะครับก็อย่างเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศไทยและกัมพูชาเนี่ยได้ตั้งข้อสงวนเอาไว้ว่าจะไม่รับขอบเขตอำนาจศาลทะเลศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นมันก็เหลือกลไกให้เลือกก็เป็นกลไกการในเชิงคณะกรรมการก็

0: ของมันก็จะไม่ผูกพันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเริ่มไปฝ่ายเดียวจนจบสิ้นกระบวนความได้ครับ
1: การประนอมภาคบังคับถ้าหากว่าไทยยอมเจรจาภายใต้กรอบนี้เนี่ยเราจะมีความเสี่ยงต่อการเสียเปรียบทางด้านอธิปไตยหรือเปล่าคะ
0: คำว่าเสียเปรียบได้เปรียบเนี่ยมันก็พูดตามความรู้สึกส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในหลักการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

0: ในสัดส่วนพอเหมาะพอสมกับสิทธิ์ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าทรัพยากรทะเลเนี่ยเป็นของที่ใช้ร่วมกันนะครับหลายทวีปก็เหมือนกันเป็นของที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก็คือเมื่อจะใช้ทรัพยากรเมื่อจะเคลมสิทธิ์อ้างสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรเนี่ยอังครอสก็จะให้กลไกเอาไว้แล้วก็มีหลักการสำคัญก็คือทำยังไงก็ได้ให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดให้คู่กรณีพอใจนะครับ
1: พอใจเสร็จแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตามนี่เป็นยังไงคะ
0: มันก็มีกรณีหลายกรณีนะครับยกตัวอย่างที่ใกล้บ้านเราที่สุดที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็มีเคสกรณีของจีนกับฟิลิปปินส์ที่การพิพาทกันเหนือหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นะครับอันนั้นเขาเลือกใช้กลไกในการตัดสินก็คือใช้ PCA ก็เรียก Permanent Court of Arbitrary เนี่ยก็คือคณะอนุญาโตตุลาการประจำนะครับก็ตัดสินใช้เวลา3ปีพอตัดสินแล้วจีนประกาศไม่ยอมรับผลการตัดสินอันนั้นแต่ก็กระบวนการสิ้นสุดลงใช้เวลา3ปีแต่ว่าข้อพิพาทไม่จบลงนะครับทุกวันนี้ก็ยังพิพาทกันอยู
1: ่
0: มีอีกกรณีหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับไทยมากก็คือกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียนะครับพิพาทกันอันนี้เลือกใช้การประนอมภาคบังคับเหมือนการใช้คณะในรูปของคณะกรรมการนะครับใช้เวลา2ปีก็สิ้นสุดกระบวนความในการทำนี้ทำคณะกรรมการเนี่ยทำเป็นรายงานข้อเสนอแนะออกมาแล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเช่นว่านั้นก็สามารถยุติข้อพิพาทได้นะครับแล้วก็เขาก็มีพื้นที่เหลืออยู่จำนวนหนึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่ายังกินกันไม่ลงทับซ้อนอยู่อันเนี้ยก็เพื่อเกิดความเที่ยงธรรมก็เลยมีข้อเสนอทำมาตรการชั่วคราวก็คือให้พัฒนาร่วมกันแต่อันหลังนี่ก็ยังไม่คือมีความล่าช้านะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่โดยรวมๆก็สามารถพูดได้ว่ากรณีเนี่ยประสบความสำเร็จตามสมควรก็คือสิ้นกระบวนการตัดสินได้แล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อแนะนำของคณะกรรมการอันนี้ก็ถือว่าไปได้นะครับตอนนี้ในประเทศไทยนี่กำลังเล็งๆอยู่ว่าเราจะใช้แนวเนี้ยเป็นแนวในการปฏิบัติว่าโอเคเมื่อคณะกรรมการว่าอย่างไรเราก็ยินยอมพร้อมใจว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดมันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมนะครับถ้าไม่ยอมกันก็ไม่มีใครได้อะไรสักอย่าง
2: ท่านครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้วิธีการประนอมภาพบังคับของอังคอสแล้วเนี่ยเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเราไม่ปฏิบัติตามก็ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะมีวิธีการอย่างอื่นที่ไม่ใช่อังคลอสเนี่ยมาแก้ปัญหาข้อพิพาทนี้ไหมครับ
0: คือในสากลโลกตอนนี้ก็มีอยู่2วิธีใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็คือเจรจากันแบบทวิภาคีซึ่งก็คือที่ผ่านมาเราก็ทำกันแบบนั้นก็คือ MOU 44นั่นแหละก็คือการเจรจาแบบทวิภาคีแล้ววิธีที่2ก็คือใช้อังคลอสซึ่งก็จะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคือในรูปของศาลบ้างในรูปของคณะกรรมการบ้างนะครับอันนี้ก็มันก็มีอยู่วิธีแค่นี้ถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วไม่ได้ไม่พอใจผลการพิจารณาข้อเสนอแนะใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็กลับมาเจรจากันใหม่นะครับอาจจะมารื้อฟื้นเอ็มยูสี่สี่ก็ได้หรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมเอ็มยูสี่สี่หรืออะไรก็ได้หรือทำเป็นเอ็มยูฉบับใหม่ก็ได้ทำความตกลงอันใหม่ก็ได้นะครับอันนี้คือในกฎหมายของอังกอร์เขียนไว้ชัดเจนในกรณีที่สามารถตกลงกันได้ก็ตกลงกันไปนะครับจนกระทั่งเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายจะใช้เวลานานเท่าไหร่มันก็ไม่มีข้อกำหนดมันขึ้นอยู่ความจำเป็นของสองชาติแต่ความจำเป็นของไทยตอนนี้คือว่าเรากำลังขาดพลังงานใช่ไหมครับกัมพูชาก็กำลังจะขาดพลังงานเพราะฉะนั้นก็ความจะเป็นที่จะประนีประนอมกันแบ่งปันผลประโยชน์กันมันก็ค่อนข้างจะมา
1: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวอย่างการใช้อันคลอสแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ทำแล้วเป็น success case ประสบผลสำเร็จมีไหมคะ
0: ก็อย่างที่เรียนนะครับมันก็ไม่สำเร็จ 100% แต่ก็มีบางส่วนที่สำเร็จกรณีอย่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียที่เราให้ฟังนะครับอันนั้นเขาสำเร็จไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่สำเร็จเขาก็สามารถเดินหน้าก่อนที่ไม่สำเร็จเลยก็กรณีจีนฟิลิปปินส์เพราะว่าอำนาจของสองประเทศไม่เท่ากันจีนก็เป็นภาคีอังครอสฟิลิปปินส์ก็เป็นภาคีอังครอสแต่พอตกลงกันแล้วจีนไม่พอใจผลของมันก็

0: ทำเป็นเพิกเฉยเสียแล้วก็ยังพิพาทกันอยู่ในปัจจุบันเรื่องนี้ก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขึ้นอยู่กับสปิริตของความร่วมมือแล้วก็เห็นประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นแล้วครับ
1: อ
2: ย่างกันในกรณีของจีนเนี่ยนะครับเขาก็พิพาทกับอินโดนีเซียพิพาทกับบรูไนพิพาทกับเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเขาใช้วิธีอย่างไรในการเจรจากันนะครับ
0: จีนนิยมใช้การเจรจาแบบที่ครับแต่ว่าก็มีบางประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขาบอกว่าทวีปากียังไงก็เสียเปรียบเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่มีอำนาจเยอะทั้งอำนาจเศรษฐกิจอำนาจการเมืองอำนาจทางการทหารด้วยนั้นก็เลือกใช้กลไกที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอแนะของอังกฤษนะครับแต่ผลก็อย่างที่ว่าเมื่อประเทศใหญ่แสดงมหาอำนาจแสดงอำนาจขนาดนั้นเนี่ยประเทศเล็กก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็เพียงแต่กอดไอ้คำพิพากษาคำชี้ขาดอันนั้นเอาไว้ถ้าวันข้างหน้าจะต้องมีการเจรจากันเอาสมมติว่าจีนยอมเจรจานะครับฟิลิปปินส์ก็จะได้ประโยชน์ก็คือเนี่ยมันเคยมีคำพิพากษาแล้วเพราะฉะนั้นให้เดินตามแนวนี้ในการเจรจาก็ได้อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพื่อให้พอใจทั้งฝ่ายก็ทำได้นะครับเมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวย
1: เมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยการประนอมภาคบังคับจริงๆคำมันดูย้อนแย้งนิดนึงประนอมภาคบังคับก็แต่ก็เทก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าและจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะสำหรับกลไกการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างเราและกัมพูชานะคะเช้านี้ขอขอบคุณคุณสุภลักษณ์นะคะ
0: คร
1: ับ
2: ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: เป็นให้ข้อมูลกันชนิดที่เรียกว่าเราได้ไปคิดกันต่อเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรู้กันต่อไปว่าเราจะเริ่มกระบวนการประนอมภาพบังคับกับของอังคลอสกับกัมพูชาเมื่อไหร่นะครับ
1: ค่ะวันนี้รายการ Good Morning ASEAN หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีวันอังคารที่มีความสุขสดใสสดชื่นตลอดวันนะคะ
3: ครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับ

0: ร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นข่าวของคุณทักษิณนะคะไฮไลท์ก็อยู่ที่ตรงนั้นเลยค่ะโดยทางนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้หวนคืนสู่อิสรภาพหลังได้รับการพักโทษสวมกำไล EM ก้าวพ้นเรือนจำกลับไปพักที่บ้านจันทร์สองล่าท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นท่วมท้นทั้งจากครอบครัวคนใกล้ชิดส.ส.และแกนนำพรรคเพื่อไทยพร้อมทั้งมวลชนคนเสื้อแดงก็เปิดปากบอกสื่อนะคะว่าถูกคุมขังในเรือนจำ8เดือนไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วค่ะวันนี้นะคะก็มีพาดหัวข่าวรวมทั้งภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเช่นกันค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะวันนี้พาดหัวข่าวเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะแห่รับกลับบ้านอบอุ่นเข้มทักษิณด้วย11เงื่อนไขปล่อยมุกจำศีล8เดือนอนุทินดีใจกับนายเก่าเอกนิติชี้กู้ 400,000 ล้านไว้ต่อสู้3วิกฤตซับซ้อนเท้งซัด 200,000 ล้านไม่ด่วนทักษิณยิ้มร่าโล่งใจได้พักโทษพ้นคุกกลับบ้านจันทร์ส่องล่าปล่อยมุกไปจำศีล8เดือนเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้แล้วลูกหลานญาติมิตรแฟนคลับแห่ต้อนรับสุดอบอุ่นอิงโผกอดพ่อเป็นคนแรกโพสต์ซึ้งเรามีกันและกันขอบคุณเพื่อนพี่น้องเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยอยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดเสมอมาอดีตนายกไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติรับทราบ11เงื่อนไขพักโทษคุมเข้มห้ามออกนอกเขตกรุงเทพและห้ามออกนอกประเทศอนุทินดีใจด้วยกับนายเก่าโต้กอนอย่ามาข่มกันเมินเปรียบเทียบกู้เงินยุครัฐบาลหนูมาร์กเอกนิติแจ้งจำเป็นออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านสู้วิกฤตซับซ้อนชี้เงินเฟ้อเจาะพุ่ง 4-5% ฝ่ายค้านยื่นประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญณัฐพงษ์ฉะสอดไส้ 200,000 ล้านปรับโครงสร้างพลังงานไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจจี้ระงับใช้งบ 200,000 ล้านไม่เร่งด่วนซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพนะคะของคุณทักษิณ2ภาพค่ะภาพแรกนะคะคีย์เวิร์ดค่ะเตรียมสุขนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกยิ้มสดชื่นสวมกอดกับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตอย่างแนบแน่นท่ามกลางลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนกลางพร้อมลูกเขยและลูกสะใภ้รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายที่พร้อมใจกันมาต้อนรับก่อนเดินทางกลับบ้านจันทร์ส่องล่าหลังได้รับการพักโทษโดยมีเงื่อนไข11ข้อคุมประพฤติต่อไปอีก4เดือนส่วนอีกภาพค่ะคีย์เวิร์ดนะคะพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเดินยิ้มทักทายรับดอกกุหลาบจากพี่น้องคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับหลังได้รับพักโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมมีเงื่อนไขคุมประพฤติต่ออีก4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษวันที่9กันยายนส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็พาดหัวข่าวเรื่องของคุณทักษิณเช่นกันค่ะแมวไปจำศีลมาจันทร์ส่องล่าคึกทักษิณดีด้าหลุดพ้นลูกกรงบอกเข้าไปจำศีลมา8เดือนจำอะไรไม่ได้แล้วอิงโพสต์ต้อนรับเสาหลักจันทร์ส่องล่าคืนรังขอบคุณที่อยู่เคียงข้างในวันที่ยากที่สุดเสมอด้านคุมประพฤติขึงขังติดกำไล EM ทันทีขีดเส้นห้ามออกนอกจังหวัดละรายงานตัวทุกเดือนขณะที่อนุทินดีใจนายเก่าพ้นห้องขังหาจังหวะดอดเยี่ยมจตุพรฝากให้คิดไม่ถอดลายชักใยการเมืองเจอ2เงื่อนไขชักกระตุกกลับสังเตยาวค่ะ
0: ครับทางด้านของนายอนุทินชาญวิรุฬห์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวโดยระบุว่าในฐานะอดีตผู้ใต้บังคับบัญชายินดีที่ได้เห็นนายทักษิณกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสและยืนยันว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนในฐานะคนที่เคารพนับถือกันมานานครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในฝ้าของรัฐสภาก็มีประเด็นที่ต้องจับตาครับเมื่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนายกรจติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เข้ายื่นคำร้องต่อนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะครับซึ่งฝ่ายค้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการออกพรก.ดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามที่

0: ฎหมายกำหนดโดยนายโสพลสารามประธานสภาก็ยืนยันว่าจะรีบดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของญัตติและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทันต่อกระบวนการพิจารณากู้เงินที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนทักษิณยิ้มราษฎร์ทักคนเสื้อแดงไปจำศีลมา8เดือนโผกอดครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยนปช.พรึบยินดีอนุทินดีใจหาเวลาไปพบเท้งนำยื่นตีความพ.ร.ก.กู้ทักษิณออกเรือนจำครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยเสื้อแดงยินดีต้อนรับแบบอบอุ่นเผยไปจำศีลมา8เดือนด้านอนุทินยินดีมีโอกาสจะไปพบปชน.และประชาธิปัตย์ชงประธานสภาส่งสารตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะลุ้นศาลที่ชี้ขาดกู้เงิน14พฤษภาคมสภาเมินถกพ.ร.ก.ชงครม.ปรับแผนก่อหนี้ฝ่ายค้านยื่นโสพลส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยับยั้งพ.ร.ก.กู้เงิน200ล้านบาทเฉพาะปรับโครงสร้างพลังงานเหตุขาดมาตรใจไทยได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าเคลียร์ชัดแลนด์บริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงสยบข่าวลือพอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงื่อนไขสำคัญหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยทิ้งแลนด์บริดจ์หากคนพื้นที่ไม่สว.จี้ถามรัฐบาลเดินหน้าแลนด์บริดจ์ส่อเอื้อนายทุนแนะให้ทำประชามติเชิงพื้นที่ด้านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแจงไม่ได้เร่งรัดแต่ต้องทำเพราะสถานการณ์เปลี่ยนพร้อมเดินตามขั้นตอนและเงื่อนไขกฎหมายภูมิใจไทยแจงผ่านเพจแลนด์บริดจ์ไม่เกี่ยวพ.ร.บ. SEC ที่ตกไปแล้วยันหากศึกษาพบไม่คุ้มค่าประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขู่ดำเนินคดีคนบิดเบือนเครือข่ายประชาชนกระบี่ยื่นจดหมายบี้ส.ส.ภูมิใจไทยยกเลิกนัดบุกทำเนียบทวงคำตอบ22มิถุนายนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่กรณีข่าวลือนะครับว่าไทยเนี่ยตกลงใช้กลไกประนอมภาคบังคับของสหประชาชาติในการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้ออกมาชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชามีการเผยแพร่ข่าวว่าไทยตกลงจะใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UN CLOS นะครับเพื่อยุติการอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลโดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและระบุว่าตามขั้นตอนนะครับหลังจากการยกเลิก MOU CC ทั้ง2ฝ่ายต้องเน้นการเจรจาทวิภาคีให้ถึงที่สุดก่อนส่วนกลไกอื่นๆเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายที่ต้องยินยอมร่วมกันทั้ง2ฝ่ายนายศรีหศักดิ์ก็ยังตั้งข้อสังเกตนะครับถึงท่าทีของกัมพูชาที่มักจะสรุปความเห็นฝ่ายผ่านสื่อก่อนจะเริ่มการหารือซึ่งมองว่าเป็นการสไตล์การเจรจาเพื่อสร้างความได้เปรียบพร้อมกับตำหนิว่าการกระทำเช่นนี้ก็ไม่ควร

0: มันเกิดขึ้นเพราะกระบวนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนควรเริ่มต้นด้วยความจริงใจและเปิดกว้างต่อกันสำหรับการพบปะกันระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ผ่านมาเป็นเพียงการหารือในระดับนโยบายเบื้องต้นนะครับยังไม่มีการคำให้คำมั่นหรือว่าข้อตกลงผูกพันใดๆโดยที่ฝ่ายไทยก็ย้ำชัดนะครับก่อนที่จะขยับไปถึงเรื่องของการปักปันเขตแดนทั้งสองประเทศต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ได้ก่อนนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าการเจรจาในครั้งนี้รัฐบาลจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเสียเปรียบอย่างแน่นอนโดยเป้าหมายสูงสุดคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านให้กลับมามั่นคงและเรียกร้องให้กัมพูชาปรับทัศนคติการทำงานร่วมกันใหม่ไม่ควรมุ่งหาชัยชนะฝ่ายเดียวหรือว่าบิดเบือนผลการหารือเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่ควรที่จะหาทางออกร่วมกันให้เป็นธรรมที่สุดนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับกต.ย้ำชัดอนุทินถกมาเน็ตไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเขมรอ้างอันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลเสียศักย้ำชัดเจนคุยผู้นำหุ่นมาเน็ตและอนุทินไม่มีการให้คำมั่นใดๆขอให้มั่นใจไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบขณะที่เขมรอ้างไทยตกลงใช้อันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมวุฒิสภาค่ะโดยมีวาระการพิจารณายติเรื่องของปัญหาการถือครองที่ดินโดยคนต่างด้าวผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอนะคะซึ่งนายนพดลก็ได้กล่าวเสนอยติว่าเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยในระยะยาวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ต่างๆจึงเสนอยติมีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทางด้านนางสาวอัชราพันธ์หอมรสสว.ค่ะได้กล่าวสนับสนุนยติว่าเราอาจจะภูมิใจที่ต่างชาติเพื่อนร่วมโลกหนีร้อนมาพึ่งเย็นเลือกใช้แผ่นดินของเราเป็นที่พึ่งพิงซึ่งประเทศไทยเราเปิดรับชาวต่างชาติมาโดยตลอดเช่นชาวจีนพ้นทะเลชาวมอญลี้ภัยจากสงครามเมียนมานอกจากนี้ยังมีชาวเปอร์เซียชาวอินเดียฝรั่งชาวต่างชาติเหล่านี้ได้มาสร้างบ้านสร้างเมืองแต่ในปัจจุบันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเป็นการยึดครองแล้วเกิดการสร้างรัฐซ้อนรัฐเช่นกรณีชาวยิวบนเกาะพังงานที่สะท้อนว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นไม่ได้มาแค่การท่องเที่ยวแต่ให้คนไทยเป็นนอมินีตั้งรกรากสร้างชุมชนจนเกาะพังงานกลายเป็นเทลอาวิฟ2สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างก็คือมีการสร้างโรงเรียนปิดซึ่งอาจจะมีการบ่มเพาะเด็กของตนเองด้วยอุดมการณ์ที่ตัดขาดจากสังคมไม่เรียนรู้เคารพกฎหมายของไทยซึ่งก็กังวลว่าอาจจะมีการปลูกฝังความรุนแรงและในอนาคตอาจจะไม่สามารถรับมือได้ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแฉนอมินียึดไทยสร้างรัฐซ้อนรัฐหนูลุยเกาะพังงานสว.ถลกปัญหานอมินีต่างชาติยึดไทยประทุมเดือดเป็นสวรรค์ของทุนเทาเพราะข้าราชการบางกลุ่มคนไทยกลายเป็นลูกจ้างลั่นเหิมเกริมไปแล้วอัชรพันธ์ห่วงสร้างรัฐซ้อนรัฐบ่มเพาะอุดมการณ์ปิดแยกขาดสังคมสร้างโลกใบที่2เป็นระเบิดเวลาทั้งประเทศโฆษกรัฐบาลเผยอนุทินลุยเกาะพังงาน13พฤษภาคมต่อเนื่องภูเก็ตสั่งสแกนนอมินีทั่วประเทศชี้เป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจยันไม่ปล่อยทุนสีเทาแย่งงานคนไทยค่ะ
0: ครับเมื่อวานช่วงค่ำนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเร่งนำตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีสะสมระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับหลังจากผู้ต้องหาเกิดอาการชักเกร็งอย่างรุนแรงในระหว่างกระบวนการคัดกรองรับตัวเข้าสู่เรือนจำครับจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนายหมิงเฉินนะครับก็มีสภาวะเครียดจัดและปฏิเสธการรับประทานอาหารมาต่อเนื่องรวม3วันจนกำลังเข้าสู่วันที่4นะครับโดยดื่มเพียงน้ำเปล่าเท่านั้นส่งผลให้ร่างกายอยู่ในสภาพอ่อนเพลียสะสมจนเกิดอาการชักเกร็งในที่สุดล่าสุดทีมแพทย์ก็ได้ทำการรักษาด้วยการให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาเพื่อลดอาการเกร็งช่วยให้เกิดความผ่อนคลายโดยระบุว่าต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงขณะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณครับสถานีตำรวจภูธรบางละมุงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่กว่า10 นายเข้าดูแลความปลอดภัยควบคุมตัว อย่างเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันสำหรับคดีของนายหมิงเฉินซันนะครับถือว่าเป็นคดีที่ถูกจับตาอย่างมากเนื่องจากว่าการตรวจยึดอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดร้ายแรงใน

0: ในแหล่งพำนักของชาวต่างชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลถึงที่มาและจุดประสงค์ของการซุกซ่อนอาวุธดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีมีการสั่งคุมเข้มคัดกรองวีซ่าทุกประเภทและมีการปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยเน้นคุณภาพไม่เอาปริมาณครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเพื่อจัดระเบียบการเข้าเมืองของชาวต่างชาติขนาดใหญ่โดยเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมีชาวต่างชาติแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบต่างๆทั้งวีซ่านักเรียนนักลงทุนและการแต่งงานกับคนไทยแต่ว่ากลับมาประกอบธุรกิจนอมินีหรือว่ามาก่ออาชญากรรมที่สร้างความเสียหายต่อประเทศในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนวีซ่าทุกประเภทโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาใหม่ทั้งหมดซึ่งก็มีการเสนอแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ซึ่งทางด้านของนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมยกเลิกมาตรการวีซ่าฟรี60วันโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกับระบุว่าหลังจากนี้การตรวจสอบจะเข้มข้นขึ้นโดยเงินจะไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวในการอนุมัติวีซ่าอีกต่อไปแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบประวัติและมิติอื่นๆร่วมด้วยทางนี้รัฐบาลก็ย้ำนะครับว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะไม่กระทบต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อย่างถูกกฎหมายแต่ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการคัดกรองเพื่อความมั่นคงโดยเปลี่ยนทิศทางการท่องเที่ยวของไทยจากเดิมที่มุ่งเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนแทนนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับคุมหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเร่งสอบปมปืนตำรวจสายไหมตำรวจส่งหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเครียดหนักไม่กินข้าวไร้ญาติประกันตัวผบชน.สอบย้อนกลับ3ทอดปืนตำรวจสายไหมหึ่มผิดเงื่อนไขฟันวินัยอาญาดึงปอตรวจเส้นเงินเช็คข้อมูลโทรศัพท์ครับ
1: ไปที่เรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศนะคะความคืบหน้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่ารัฐบาลอิหร่านได้ตอบกลับข้อเรียกร้องการเจรจาเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจการหย่าศึกของสหรัฐอย่างเป็นทางการมีรายละเอียดว่าอิหร่านขอเสนอการยุติสงครามและการค่อยๆเปิดช่องแคบฮอร์มุสและกับการที่กองทัพสหรัฐยกเลิกมาตรการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลแต่ฝ่ายสหรัฐจะต้องยอมรับว่ารัฐบาลอิหร่านจะเป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสต่อไปซึ่งข้อเสนอที่อิหร่านยื่นกลับไปยังสหรัฐนะคะยังระบุถึงจุดยืนต่างๆของอิหร่านอีกหลายข้อค่ะจากนั้นนะคะไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าเพิ่งได้อ่านเงื่อนไขที่รัฐบาลอิหร่านตอบกลับมาบอกเลยว่าไม่ชอบใจเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทรัมป์หัวร้อนปัดข้อเสนออิหร่านประกาศยื้อสงครามบุกชิงแร่ยูเรเนียมสหรัฐอิหร่านยังไร้แววสันติภาพหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอสหรัฐพร้อมยุติสงครามแต่ต้องแลกกับการที่สหรัฐเลิกปิดล้อมทางทะเลเลิกคว่ำบาตรและหยุดยิงในเลบานอนรวมถึงอิหร่านได้เป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสส่วนปัญหานิวเคลียร์ยอมระงับการเสริมความเข้มข้นแร่ยูเรเนียมแต่ไม่รื้อถอนศูนย์พัฒนาส่งผลทรัมป์ควันออกหูโต้ผ่านสื่อโซเชียลซัดอิหร่านยับลั่นยอมรับไม่ได้ประกาศศักดาพร้อมลุยเพื่อได้ครอบครองแร่ยูเรเนียมของอิหร่านด้านผู้นำยิวร่วมย้ำสงครามไม่มีวันจบตราบใดอิหร่านยังมีศูนย์พัฒนานิวเคลียร์และให้การหนุนหลังกองกำลังติดอาวุธในภูมิภาคค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของไทยเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank แล้วก็ IMF ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิกแบมco.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะตราฉลาดทองติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะตำรวจได้ไปทลายเครือข่ายค้างาช้างข้ามชาติค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายแก๊งใหญ่งาช้างข้ามชาติตำรวจปทส.เปิดปฏิบัติการคชาคาดปิดปลายงาขอหมายสารเข้าค้น11จุดใน7จังหวัดทั่วประเทศขุดรากถอนโคนขบวนการค้างาช้างข้ามชาติรวม9คนลักลอบนำเข้าจากประเทศเวียดนามผ่านทางแม่น้ำโขงเปิดขายในกลุ่มลับ Facebook เอิกเกริกไม่เกรงกลัวกฎหมายหลังชุดสืบสวนปทส.ตรวจพบล่อซื้องาช้างส่งตรวจพิสูจน์พบเป็นงาช้างแอฟริกาตัดสินใจเปิดปฏิบัติการยึดงาช้างของกลางสารพัดรูปแบบหนักรวม250กิโลกรัมมูลค่าเกือบ30ล้านบาทผู้ต้องหาจำนวนต่อหลักฐานรับสารภาพยอดเงินหมุนเวียน10ล้านบาทค่ะ
1: ครับมาที่เรื่องของการประชุม World Bank และก็ IMF นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ครับในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นายกรัฐมนตรีเปรียบภารกิจนี้เหมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกซึ่งจะมีรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก200ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วมโดยย้ำว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพความเชื่อมั่นของไทยในเวทีโลกและก็ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่กลุ่มอำนาจทางการเงินโลกให้เข้ามาในประเทศไทยในขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเตรียมฟื้นโครงการนำยางพาราใช้เครือบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณขอบทางและแนวกันโค้งเพื่อซึ่งผลการทดสอบนะครับก็พบว่าชั้นยางพาราช่วยดูดซับแรงกระแทกและลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บถึงร้อยละ40นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยแล้วนะครับยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มมูลค่าผลผลิตในประเทศโดยเริ่มตั้งเป้าดำเนินการในพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีแผนทยอยเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างริมทางจากหลอดแบบเดิมนะครับเป็นหลอด LED ประมาณ800,000ดวงทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความสว่างและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวพร้อมสั่งการให้เฝ้าระวังปัญหาการลักขโมยสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและงบประมาณของภาครัฐครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนอนุทินถกจัดเวที IMF ธนาคารโลกตุลาคมนี้ 15,000 คนเข้าร่วมพิพัฒน์ปัดฝุ่นถนนยางเปลี่ยนไฟทาง 800,000 ดวงครับ
0: มีประเด็นอาชญากรรมในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะผู้ช่วยพยาบาลร้อง10ตำรวจเอกซ้อมรู้จักกันในแอปหาคู่หลงรักคบเป็นแฟนกลับคลั่งยาเสียสติกักขังบังคับเสพไอซ์จับแก้ผ้าปล่อยคลิปสาวผู้ช่วยพยาบาลร้องปวีณาจี้คดีเอาผิด10ตำรวจเอกนอกแถวหลอนยาทำร้ายน่วมหลังรู้จักผ่านแอปหาคู่คบหาได้5เดือนกลับออกไลน์เสพยาไอซ์จนคลั่งตบตีทุบมือถือจนพังทนไม่ไหวขอเลิกทำทีขอโทษออกอุบายให้พาไปหาหมอรักษาโรคเครียดก่อนพาไปบ้านกักขัง4วัน4คืนจับแก้ผ้าบังคับเสพยาทุ่งคลุมหัวถุงคลุมหัวเกือบตายหลังปล่อยตัวออกมาคิดว่าจะพ้นขุมนรกกลับเจอเรื่องร้ายกว่าเก่าอดีตแฟนหนุ่มส่งภาพตอนมีอะไรกันเข้ากลุ่มไลน์ที่ทำงานและเอารูปไปโพสต์ขายบริการกลุ่มลับอับอายจนต้องลาออกจากงานแถมโดนราวีขู่ฆ่าไม่เลิกค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกันค่ะเหยื่อ18แจ้งอีกสำนักแก้กรรมเอกสายไหมพาเหยื่อชายวัย18ปีเข้าแจ้งความร้องทุกกองปราบดำเนินคดีอาจารย์แก้กรรมชื่อดังข้อหาอนาจารเยาวชนชายวัย18ปียืนยันตอนเกิดเหตุสภาพจิตใจย่ำแย่มากที่ออกมาเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมอีกสาเหตุที่ออกมาตีปี๊บช้าเพราะถูกข่มขู่ว่ารู้จักคนใหญ่คนโตเยอะค่ะ
1: ครับแม่ทัพภาคที่4เดินหน้าการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและนอกพื้นที่ย้ำการสร้างความรู้ความเข้าใจคือกุญแจสำคัญในการสร้างสันติสุขยั่งยืนครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเข้าใจให้ทันเหตุการณ์สื่อสารให้ทันใจทั้งนอกและในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1จัดโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยสาระสำคัญของเวทีนี้คือการปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจเชิงรุกสู่สาธารณะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรภาครัฐและประชาชนซึ่งที่ประชุมก็เน้นย้ำว่าการเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาผ่านมิติประวัติศาสตร์และวิชาการถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะช่วยทลายช่องว่างทางการสื่อสารทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างแม่นยำแม่ทัพภาคที่4ระบุว่าจะนำองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการเหตุการณ์ในพื้นที่โดยจะนำฐานข้อมูลทางวิชาการมาวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์จริงเพื่อวางมาตรการรับมือและคลี่คลายเหตุรุนแรงให้ตรงจุดมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยควบคู่กับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อคืนสันติสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภูมิใจไทยแจงยิบเคลียร์ชัดโครงการแลนด์บริดจ์ย้ำอย่างไม่เริ่มและจะไม่ทำหากศึกษาแล้วไม่คุ้มหรือประชาชนไม่ต้องการเพจของพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุหัวข้อว่าเคลียร์ชัดแลนด์บริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงและมีรายละเอียดพร้อมทำอินโฟกราฟิกอธิบายสยบข่าวลือพ.ร.บ. SEC และแลนด์บริดจ์เรื่องความเข้าใจผิดโครงการแลนด์บริดจ์คือโครงการเดียวกับพ.ร.บ. SEC ได้อธิบายความจริงว่าร่างพ.ร.บ. SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่ส่วนสถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนโดยยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงสำหรับเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้นคือดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเลเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวเกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศส่วนคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบระยะเวลา90วันนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักนอกจากนี้ยังระบุถึง3ข้อเท็จจริงสยบข่าวบิดเบือนดังนี้1. ไม่มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี 2. ไม่มีการอนุญาตให้ทำคาสิโนหรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาดและ 3. ไม่ได้ตั้งงบลงทุน1ล้านล้านบาทมีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นนอกจากนี้ยังระบุถึงจุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทยว่าทำโครงการด้วยเจตนาที่ดีมุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริตเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญพร้อมยังระบุถึงคำเตือนในการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายพรรคด้วยความเท็จจนเกิดความเสียหายลำปางฝนตกหนักทั้งคืนน้ำป่าหลากจากเขาสู่อุทยานแห่งชาติเวียงโกไสทะลักท่วมตำบลแม่ป่าอำเภอเถินอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดและบางช่วงเกิดฝนตกหนักลงมาจึงส่งผลทำให้เช้ามืดวันนี้ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาจากยอดเขาสูงแนวเทือกเขาเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกไสเขตอำเภอเถินโดยน้ำป่าทะลักลงมาตามลำน้ำแม่ป่าล้นทะลักท่วมบ้านเรือนราษฎรไปหลายสิบหลังในพื้นที่หมู่บ้านแม่ป่าหลวงและบ้านแม่ป่าดอยตำบลแม่ป่าอำเภอเถินระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรบางจุดที่ระดับพื้นบ้านลุ่มต่ำมากก็ท่วมสูงกว่า1เมตรนับเป็นภัยทางธรรมชาติน้ำท่วมครั้งแรกในปีนี้ซึ่งพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินถือว่าเป็นหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าหลากและดำพุฉับพลันระดับสีแดงโดยทุกปีมักประสบภัยปีละหลายครั้งและอย่างหนักแต่ในครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำที่หลากมายังไม่มากเท่ากับปีก่อนๆถือว่ายังหลากมาน้อยแต่ก็ถือว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปีทำให้ชาวบ้านต่างต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปอัศวินวงศ์หน่อแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
4: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: โอ้ยยุ่งกันอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
6: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
9: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
8: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
9: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 69

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

ีคนบอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ว่าเล่นหลายคนจะตายก็เพราะว่าความจริงนี่แหละรักของเรากับความเศร้าที่เธอทำครับกับเพลงของสมมาตรราชสีมาครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นหนึ่งเพลงสิทธิพรสุนทรพจน์ครับช้ำรักจากอุบลนั่นเองช้ำรักจากบุรีรัมย์ไปช้ำอยู่ที่ไหนช้ำอยู่ที่เมียงนี่แหละเป็นธรรมดาครับเขาบอกว่าความรักนี่มันเป็นต้นเหตุหรือว่าเป็นบ่อเกิดของความผิดหวังจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีความรักก็ต้องกล้ายอมรับความผิดหวังที่จะเกิดขึ้นที่จะตามมานะครับแต่ถ้าไม่อยากผิดหวังก็ไม่ต้องมีความรักก็เหมือนที่เขาว่าไม่ต้องมีหัวอกหัวใจแหมว่ากันไปนะสองเพลงเพราะที่หยิบมาฝากเลยก็ทักทายกันครับยังไงก็ขอสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ M-Cod Radio FM 92.00 อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาอยู่ด้วยกันครับสำหรับช่วงของภาคเช้าครับเช้าของวันนี้กับเช้าของวันอังคารสีชมพูครับอังคารที่12นะครับ12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ครับ8โมงเช้าดูไลน์คุณผู้ฟังยาวๆถึงเที่ยงวันครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับดูไลน์คุณผู้ฟังนะครับ 8:20 นาทีฮะเวลาแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียว 8:00 แล้วนะเริ่มต้นการทำงานแล้วนะแป๊บเดียวหลายๆท่านบอกว่าตอนนี้กำลังเดินทางอยู่กำลังขับรถอยู่ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับนะฮะเป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังช่วงนี้ฟ้าฝนภาคอีสานเราก็จะน้อยหน่อยนะครับเมื่อวานในช่วงบ่ายเหมือนโอ้โหฮึมฮึมมาสุดท้ายที่บ้านผมไม่ตกนะแต่ว่าป้าบรรเทาเนี่ยห่างกันประมาณ3กิโลเมตรโอ้โหตกแรงว่ะสันหน่วยฝนตกทั่วฟ้าวันนี้ภาคอีสานเราฝน10%ของพื้นที่ครับแถวเลย

ทีมงานส่งเข้ามาบอกว่าเบอร์เก่ายังเฝ้ารอแต่เช้าเลยจากกลําไปมาสนะเดี๋ยวจัดให้ฟังสวัสดีครับพี่เป้วันนี้ขอเพลงพรไดนะครับของพรจันทพรนะนะครับพิเศษสาวเมืองไผ่สาวในเมือง FC อสมททุกคนนะฮะขอบคุณมากๆครับนะสำหรับทีมงานหนุ่มกระสังมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวยังไงเป้จัดให้ฟังสักครู่นะขอบคุณน้องต้นน้ำครับพรุ่งนี้วันพฤชมงคลเอกชนเขาไม่ได้หยุดแต่ราชการหยุดให้วันหนึ่ง ก่อนลุยต่อวันพฤหัสใครบอกว่าเขาลุยต่อเขาลาต่อ เขาลาต่อก็หยุดยาวเลยนะเออบอกว่าสวัสดีครับเป้ครับขอบคุณน้องต้นน้ำครับทักทายเข้ามานะครับให้กำลังใจเข้ามาตอนเช้าๆกับอสมทบุรีรัมย์ของเราครับส่งเพลงนี้ไปนางฝั่งลำปลายมาสครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอครูศรีวิไลครับ

ว่ากันไปนะครับกับภูศรีวิไลเบอร์เก่ายังเฝ้ารอส่งตรงไปทางฝั่งลำไปมากครับขอบคุณพี่ดิเรกครับนะฮะขอเพลงเข้ามานะฮะขอเพลงของใครนะของเสน่ห์ลูกทุ่งของรุ่งสุริยาก็มาครับขอบคุณต้อมมาเท่ากับเพลงของเจนสายใจครับเพลงของเจนสายใจในเครื่องไม่มีนะเดี๋ยวไปหาก่อนนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับขอบคุณมือสังหารครับหนุ่มสุรินทร์ขอบคุณคอยทางที่นางรองจากสองสาวฝั่งกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณกำลังใจที่ร่วมกันส่งเข้ามาครับเบรกแรกเวลาหมดละเดี๋ยวยังไงไปส่งท้ายกันก่อนกับ1เพลงครับของพรจันทพรนะครับกับเพลงพรใดนะครับพรใดเนาะเอาเดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับ1ข้อความแรกที่ส่งเข้ามาวันนี้เลยนะฮะจากหนุ่มกระสังเดี๋ยวจบแล้วพักก่อนแป๊บนึงฮะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะครับรับสายหน้าใหม่1สายเหมือนเดิมสักครู่กลับมานะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
0: ฟังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: ครับกับหนึ่งเพลงจากสาธิตทองจันทร์นะครับกับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังร่วมส่งเข้ามานั่นเองนะครับขอบคุณมากมากหนุ่มสุรินทร์ครับสำหรับเพลงนี้ที่ส่งเข้ามาทาง044696089เนาะแล้วก็หนึ่งเพลงก่อนหน้านั้นนะครับกับเพลงของพี่ดิเรกที่ส่งอินบ็อกซ์ข้อความพี่เป้เข้ามานะครับบอกว่าอยากฟังเสน่ห์ลูกทุ่งของรุ่งสุริยาจัดให้ฟังนะครับนะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณป้าบันทอเปลี่ยนเนียงโมปินาเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ฟังครับขอบคุณคาถากันหลอกจากพี่รปภ.ศรีสะเกษครับนะขอบคุณกำลังใจด้วยนะครับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเดี๋ยวเป้ทยอยจัดให้ฟังขอบคุณข้อความผ่านช่องทางไลน์ที่ส่งเข้ามาได้ครับจากคุณอุเทนบอกว่าอยากฟังกอดเสาเฉียงเดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับผมขอบพระคุณมากๆมีอัมลำเพลงอัมลำนะฮะจากประคนชัยนะครับหนุ่มประคนใจอ้ำลำของน้องอ่อนวัลพรซองเดอร์เนาะเดี๋ยวไปจัดให้ฟังเลยครับขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังครับเราอยู่ด้วยกันช่วงนี้นะครับกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในช่วงเบรกนี้นะครับ 8:30 ถึง 9:00 นนะครับช่วงนี้นะฮะนะครับเราจะทักทายสายหน้าใหม่คือเก่าเด้อนะครับกับช่วงมือไวจัดให้แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าก่อนเราจะมาทักทายสายหน้าใหม่นะครับนะก็ขออนุญาตขายยากันนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มีงานก่อสร้างงานทำถนนงานท่อระบายน้ำรีใช้กันได้นะครับเกียรติอัมพายคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับนะฮะเราคือผู้ผลิตและก็จำหน่ายเรื่องของคอนกรีตผสมเสร็จจะเป็นงาน2เข็มงานเสาไฟฟ้าแผ่นพื้นสำเร็จแผ่นพื้นสะพานแผ่นพื้นท้องเรียบนะครับงานปั้นจันตอกเสาเข็มหินทรายงานเล็กงานใหญ่เรายินดีให้คำปรึกษาด้วยครับนะฮะกับเกียรติอัมพายคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะฮะตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์สุรินทร์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ044-637-666นะครับ044-637-666ก็ขอบคุณกำลังใจดีนะนะครับโทรเข้ามาตรงนี้ด้วยนะแหมพี่เป้ก็รีบพูดจน ไม่ใช่อะไรนะพี่เป้กลัวสายโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังหลุดแล้วพี่เป้จะโดนบ่นเอาว่าเอ๊ะไม่รับโทรศัพท์เลยนะ นะครับมาแล้วช่วงมือไวจัดให้1สายครับ
1: ช่วงมือไวจัดให
0: ้อสมทบุรีรัมย์ในช่วงมือไวจัดให้1สายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
2: ขอเพลงด้วยจ้า
0: ครับผมเพลงอะไรครับ
2: ประโสดบานิยาเทพ
0: เพลงประโสดเนาะ
2: ค่ะ
0: มอบพิเศษไหมครับ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษพี่เป้ด้วยนะคะ
0: อ๋อจ้าขอบคุณจ้า
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าทำไมสัญญาณบ้าบอกเลยผมเร่งสุดแล้วมันก็ดังแบบอืดๆนะผมพยายามดันให้สุดแล้วนะนะครับอ่ะไม่ว่ากันขอบคุณมากฮะกำลังใจนะครับนะครับในช่วงมือไวจัดให้1สายขอมาจัดไปครับ
1: ช่วงมือไวจัดให้

มันบ่ดีดอกบอกด้วยความห่วงใยบ่โสดจะมาจีบกันเด้ออ่ะเรียบร้อยกับสายหน้าใหม่ของเราขอบคุณเมื่อสักครู่ครับทางฝั่งน้องขวางบอกว่าเอาเพลงเงินจีบแฟนตายแล้วอ่ะบ่ไม่สายหน้าใหม่เมื่อกี้ด้วยนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณแกนดงครับบอกว่าอยากฟังคอยทางที่ดังรองก็เป็น2ท่านที่ขอมาละเดี๋ยวผมจัดให้ฟังเพลงต่อไปเลยก็แล้วกันเพราะว่าขอมา2คนนะกับคอยทางที่ดังรองขอบคุณสุขสันต์วันขี้น้อนครับพี่สาวลำปลายมาสนับนะขอบคุณมากๆครับผมกำลังใจที่ร่วมกันส่งเข้ามานะเดี๋ยวเพลงที่ขอมาผมถ้าจะอาจารย์ให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับใกล้ถึงช่วงเพาะปลูกเข้ามาทุกทีนะครับฤดูกาลเพาะปลูกกำลังจะเริ่มแล้วบางคนก็เริ่มแล้วบางคนก็รอพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเอาเลิกเอาชัยวันนั้นจะหวานจัดปลูกก็วันนั้นนะครับซึ่งก็แน่นอนฮะบางคนก็เครียดอยู่เหมือนกันว่าดินแปลงที่ทำอยู่นี่มันปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกนะผลไม่ติดใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะฮะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปกับดินเน่านะครับสารปรับปรุงดินธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดเลยนะช่วยย่อยซากพืชสร้างสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายครับดินเน่า1ขวด1ลิตรเนี่ยผสมน้ํา200ถึง500ลิตรครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะครับโปรโมชั่นครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปลาบาน1ซองครับทั้งหมดนี้เนี่ยเราให้คุณจ่ายเพียง699บาทนะโอ้โหราคาโดนใจมากนะ699บาทเท่านั้นครับสนใจนะฮะสั่งซื้อโทรด่วนเลยที่021143990นะ021143990นะครับมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ไปส่งท้ายกับคอยดังนี่นางรอง1สายจากฝั่งกับเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วก็1สายนะครับทางฝั่งแคดงเดี๋ยวยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักนายช่วงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2สักครู่นะครับ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับตาครม.วันนี้หารือวาระเร่งด่วนดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คาดว่าจะมีการหารือเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะคุยกันเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กระชั้นชิดและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยระบุว่ารัฐบาลพยายามจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนสำหรับราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่ามีมูลค่าสูงถึง 1,400 ล้านบาทขณะที่งบประมาณช่วยเหลือจากกสทช.เดิมอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทแต่หลังจากกสทช.ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ก็อาจทำให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เต็มที่เหมือนครั้งก่อนหน้านี้ขณะนี้มี6ชาติอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไปแล้วประกอบด้วยกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเต้และเวียดนามส่วนไทยเมียนมามาเลเซียบรูไนและลาวยังอยู่ระหว่างการเจรจาประธานสภาเตรียมส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินวันนี้ระบุสัปดาห์หน้าด่านกฎหมายฟาสต์แทร็กของภูมิใจไทยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณากฎหมายที่ครม.ยืนยันกลับมาที่รัฐสภาถ้ายืนยันลงมติเห็นด้วยตามที่ครม.เสนอในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นเรื่องของการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรโดยเรื่องของกฎหมายจะเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปสำหรับกฎหมายสำคัญของรัฐบาลอาทิกฎหมาย Fast Track ที่ว่าด้วยการลดขั้นตอนต่างๆของระบบราชการซึ่งได้พิจารณาและแก้ไขมาจากวุฒิสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะดูว่าสามารถบรรจุวาระได้ในวันพุธที่20พฤษภาคมได้หรือไม่ส่วนกรณีพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงินนายกรวีกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์ของส.ส.ที่จะรวบรวมชื่อและยื่นผ่านทางประธานสภาเข้าใจว่าในวันนี้ประธานสภาจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญจึงทำให้ประธานสภายังไม่บรรจุระเบียบวาระคาดว่าอย่างไรก็ตามต้องรอให้มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนอนุทินเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันพรุ่งนี้สั่งสแกนนอมินีทุนเทาทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามี หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
1: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีขนคำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
2: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
8: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

0: จะมาหลอกเด้อจะมาหลอกเด้อจะมาหลอกกันเด้อมันบ่ดีเด้ได้ครับกับเพลงของน้องแป้งเนาะนะครับคาถากันหลอกนะฮะจากพี่รปภ.ศรีสะเกดที่ส่งกำลังใจเข้ามาครับแล้วก็นะครับก่อนหน้านั้นครับ1เพลงรอนะครับกับร็อกอยะฮะสังคมยอดนิยมเงี้ยนะครับเนียงมัวปีนานะครับอ่ะขอบคุณมากเลยนะฮะฝั่งป้าบรรเทาที่ส่งอินบ็อกซ์ข้อความเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยนะครับหาเจอแล้วนะฮะสังคมยอดนิยมครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับในช่วง9โมงถึง10โมงเช้านะหลังจากที่ฟังข่าวคราวจากทางสำนักข่าวไทยหลังจากที่อยู่กับผู้ร่วมให้การสนับสนุนนะครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้9โมงถึง10โมงเช้านะครับตอนนี้9โมง18นาทีแล้วนะนะครับดูไลน์คุณผู้ฟังพร้อมกับกำลังใจนะครับขอบคุณหลังไมค์ที่ส่งเข้ามาครับมีหลายท่านเลยนะฮะขอเพลงเข้ามาตรงนี้นะครับมีเพลงของพี่ชายฝั่งทางสตูลครับบอกว่าเสน่ห์พ่อไม้ครับนะครับเมื่อวานบอกเสน่ห์แม่ไม้ฟังไม่จบวันนี้เสน่ห์พ่อไม้เอาให้จบนะ เดี๋ยวจะได้ฟังกันนะฮะนะครับขอบคุณยิ่งสร้างยิ่งเก็บไปฝันนะครับแห่งสร้างแห่งเก็บไปฝันเป็นว่า นะครับจากตะโกรีใช่ไหมนะครับมีบ้านสองแมวบ้านสองแมวนี่ขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังนะฮะเพลงแห่งเขาแห่งรอนะครับบ้านสองแมวนะนะครับแล้วก็ขอบคุณเพลงที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาด้วยนะครับผมก็งงๆตัวหนังสือตัวเองอยู่เหมือนกันเป็นห้างไอ้ครับว่าได้มันว่าเนี่ยครับจากพี่ดาน้องฝอดนะครับนะฮะแล้วก็มีเพลงที่ยังค้างเอาไว้อยู่หลายเพลงอยู่นะฮะก่อนหน้านั้นนี่อ้ําลํานะฮะจากประคนชัยแล้วก็มีจีบได้แฟนตายแล้วสุขสันต์วันที่ทอดเนี่ยมันนะหลายเพลงอยู่อ่ะเดี๋ยวเป้ทยอยจัดให้ฟังกันแล้วกันสรุปเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังร่วมส่งกันเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะมารักไทยสายหน้าใหม่ทาง0446960089ในช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาแต่ว่าก่อนที่เราจะทักทายหน้าใหม่เดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นของมันต้องมีนะนะครับมีติดบ้านไว้คอยสอดส่องไว้คอยดูทรัพย์สินของเรานะครับถือว่าเหมือนมียามเฝ้าบ้านอีกหนึ่งคนเลยนะเพราะว่าใช้เป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีในการที่จะมีสมมติว่ามีใครปีนเข้าบ้านมาหรือว่าเหตุเกิดอะไรเข้ามาบันทึกเสียงบันทึกภาพไว้นะครับเป็นหลักฐานได้อย่างดีกับกล้องวงจรปิดวันนี้ผมแนะนำมิสเตอร์ CCTV V360รุ่น A80 Wi-Fi ครับกล้องวงจรปิดที่ติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างนะไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะเขาเชื่อมกับมือเฉยได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi เนี่ยเปิดดูบ้านได้จากทุกที่นะนะครับความคมชัดระดับ 4K ซูมได้ถึง5เท่าครับกลางคืนก็ชัดแจ่มเพราะว่ามีอินฟราเรดเนี่ยจับภาพได้ทั้งกลางวันกลางคืนมีการพูดคุยตอบโต้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนวิดีโอคอลได้เลยนะครับนะฮะตัวกล้องยังหมุนรอบบ้านได้นะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับก้มๆเงยๆหมุนขึ้นมุมบนมุมล่างได้หมดนะฮะตัวเดียวเอาอยู่ได้เลยนอกจากนี้ยังมีโหมดตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือนะหากมีอะไรผิดปกติเนี่ยกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีครับนะฮะจะซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายซื้อไปติดนอกบ้านก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับแม้อยู่นอกหลังคาก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องเดี๋ยวรองรับเมมถึง 128GB ครับถ้าใส่เมม128GB เนี่ยเขาจะบันทึกได้ราว30วันนะครับทั้งหมดนี้ครับให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทนะครับซื้อ1แถม1ราคา 1,290 บาทครับสนใจโทร02-114-3990 นะมีค่าจะส่งและก็ประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับมีหนึ่งสายนะครับอยากลัดคิวใช่ไหมทาง044696089ในช่วงหน้าใหม่ใจสั่งมาครับ
1: หน้าใหม่ใจสั่งมา
0: หน้าใหม่ใจสั่งมาในช่วงเบรกนี้มาทักทาย1สายกันเลยนะครับ

0: มีลมไหม
1: ก็เบาๆครับลมไม่แรง
0: ตอนนี้ก็เหมือนกันเบา
1: ๆครับผมสบายๆไม่แดดแดดไม่ร้อน
0: ฝนน่าจะมาไหมวันนี้พี่เต้ดูแล้วตั้งเขามาอย่างฝั่งโน้นเลย
1: ดูมันก็ตั้งเขาทุกวันของมันวันสามแต่มันไม่ตก
0: เมื่อวานก็น่าจะมานะแต่ไม่นาน
1: มาแต่ฟ้า
0: ใช่เมื่อวานดูท่าดีมากเลยท่าดีสีเหลือง
1: เมื่อวานเมื่อวานที่บ้านนี่เป้มาแต่ฟ้าพุ่มอย่างแรงแต่ว่าไม่มา
0: ใช่เบิ่มเบิ่มอยู่เมื่อวานแต่มันมาแค่นิดเดียวเองเขาหยุด
1: แต่ว่าหลายจุดตกนะแต่ว่าบ้านนี้เป้ไม่มีฝนพี่เป้เป็นพ่อแรงประจำบ้าน
0: ประจำปีใช่ไหม
1: ประจำบ้านเลยฮะ
0: ประจำหมู่บ้านเลย
1: เขาจะเล่าจากหมู่บ้านแล้ว
0: ขนาดนั้นเลย
1: ใช่จ้าวันนี้ฟังเพลงอะไรเอ่ย
0: วันนี้ขอฟังแบบจะหน่อยแล้วการขอเป็นกันเติมของอะไรนะของพี่ยิ่งยงแล้วการไอ้หนุ่มกันเติมค่ะ
1: ไอ้หนุ่มกันเติม
0: ใช่อยากฟังมานาน
1: ชอบกันเติมเหมือนเราเนี่ย
0: อะไรนะ
1: ชอบกันเติมเหมือนเราเนี่ย
0: พี่เต้ว่าอะไรนะหนูฟังไม่ได้
1: ชอบผู้บ่าวกันเติมเหรอ
0: ก็เป็นหน้าห้านได้อยู่อันนี้โดนใจเลยใช่ไหม
1: โอ้ยขากเนาะม่วนเนาะ
0: ค่ะต้องจะไอ้ทำกับข้าวเสร็จก็เลยโทรก่อนเดี๋ยวจะทานข้าวเช้าละ
1: อ๋อของพี่ยิ่งยงไอ้หนุ่มกันเชื่อไอ้หนุ่มกันตึมเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวหนุ่มมิโนกันตึม
0: ของพี่ยิ่งยงนั่นแหละถูกแล้วของไอ้หนุ่มกันตึมนั่นแหละ
1: เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวหาก่อนมอบให้ทุกคนเลยเนาะ
0: ค่ะก็ทุกสิ่งทุกสารแล้วกันแล้วก็พิเศษไปทางพี่หนูหน่อยด้วย
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็ทีมงานสวทชทุกท่านค่ะ
1: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆจ้าโอ้มือนี่ผมมีปัญหาการหาเพลงกับพี่น้องขอเพลงผมมีในเครื่องจักเพลงครับพี่น้องตอนนี้คิวรออยู่หาคิวหนูผมมีในเครื่องครับเฮ้ยมูจอก็ได้เอ้าขอบคุณหลายครับกำลังใจครับนะกันแม่ว่าสิบ่มีกับสิเกรงใจพี่น้องคนอุตส่าห์ทั่วมาแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่ตะวัดรอจักหน่อยอ่ะขอบคุณมากนะกำลังใจหน้าใหม่ใจสั่งมาขอมาจัดให้เลยนะครับผม
2: หน้าใหม่ใจสั่งมา

กันตรึมเกินตึมเอาเงาเอาโจกันตรึมกันตรึมมาแล้วน้องแก้วมาฟังกันตึมว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงเป้ส่งได้กันหนึ่งเพลงจากฝั่งประคนชัยส่งเข้ามานะครับอำลาเอาอำลำไว้อำลาไอ้สัตว์ไม่นี่อย่างไงเนี่ยอำลาอย่างเจ้าเนี่ยอะไรก็ควายอำลำนั่นแหละควายหลงโอ้ยก็จะแมนเนาะนี่ครับพี่เศษหนุ่มประคนชัยบอกว่าประคนชัยฝนดีดีไล่มาทางรีรำบ้างเดี๋ยวรีรำนี่เขาจะเอาฝังเขาจะเอาบนไว้เขาจะมาเอาคืนกันเลยปะโต๊กเดี๋ยวไอ้เป้จะไปปักตะไคร้อยู่เนี่ยให้น้ำท่วมเนี่ยครับว่าเอ้าอำลำครับเดี๋ยวจบเราพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio โพกลี
3: นเคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือองน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID M-Cut FM 9

ไว้ก่อนเสาเถียงครับหนึ่งข้อความนะครับที่ทวงถามมานะครับนะก็จากคุณอุเทนเนาะตั้งแต่ช่วง8โมงกว่าๆกันจะให้ฟังเรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงนี้นะนะครับกับก่อนเสาเฉียงแล้วก็ก่อนนั้นครับ1เพลงจากแดงจิตรกรครับสุขสันต์หวั่นกินฮอดนะนะครับเพลงนี้จากพี่สาวลำปลายมาศครับที่ส่งกำลังใจเข้ามาตรงนี้เนี่ยแฟนก็จัดให้ฟังเรียบร้อยนะนะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของชั่วโมงที่2นะครับ9โมงครึ่งถึง10โมงเช้านะยังอยู่กับเป้ปริญญาครับส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังฮะบรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราพร้อมๆกับการทำงานของหลายๆคนฮะหลายคนก็อาจจะพักผ่อนหย่อนใจหลายคนก็ฟังเพลงกับเราไปด้วยนะครับพร้อมๆกับการอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับกำลังเตรียมแปลงนาไว้ปลูกข้าวจะเตรียมหว่านวันพรุ่งนี้ก็วันพืชมงคลแล้วเนี่ยพูดถึงมันเพื่อชมงคลนะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับนะครับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญตั้งแต่เช้าเลยนะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับกับสถานีวิทยุอสมทของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถ่ายทอดเสียงให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังกันนะฮะรวมถึงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยช่องก้า

ช่อง9 Mcord SC ช่องหมายเลข30ก็ถ่ายทอดพระราชพิธีให้เรียกว่าพี่น้องได้รับชมความงดงามนะครับของพระราชพิธีอันก่อแก่กับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญสำหรับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะหลายคนบอกไม่หยุดทำงานก็ทำงานเหมือนกันกับผมนี่แหละครับสู้กันต่อไปนะครับชีวิตยังไม่สิ้นนะว่ากันไปนะแต่ว่าตอนนี้ครับ 9:47 นาทีคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดคราบตะไคร่ตะกรันน้ำนะฮะแถมยังบางทีต้องลากสายวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมวันนี้ขอแนะนำครับกับอันต้าโพไซดอน90บาทครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงบางทีฟังก์ชันครับแรงจริงด้วยพลังดูดแรงถึง90บาทครับฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกมุมครับล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดรอบบ้านนะฮะเครื่องเดียวจบนะนะครับแล้วก็พิเศษนะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายครับนะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานครับใช้งานแบบไร้สาย 100% ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนนะใช้งานต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จครับมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำแหล่งธรรมชาติก็ใช้ได้พร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดครับและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสครับกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยนะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำแบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ 1,990 บาทครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วก็ถ้าโทรวันนี้เราเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทครับรวมสินค้า 3,870 บาทนะครับแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทครับแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีถ้าเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่ต้องรอซ่อมครับส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยรีบโทรเลยตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะฮะกับอันต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวครับเดี๋ยวเราไปฟังต่อตั๊กแตนโชลดาครับยิ่งชังยิ่งเก็บไปฝันมีผู้ฟังส่งเข้ามาได้ครับ

ปฝันครับกับเพลงของตั๊กกะแตนชลดาครับยิ่งชังยิ่งเก็บไปฝันเนี่ยดังตะโกรีเนาะใช่ไหมเพลงนี้เนี่ยใช่นะเอาเลยครับคุณผู้ฟังครับเวลาเล่หลังมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะนะครับฝากกับในส่วนของเครื่องดักยุงและแมลงครับกับสมาร์ทการ์ดครับของมันต้องมีนะฮะนะครับช่วงนี้ยิ่งหน้าฝนยิ่งโอ้โหฝนตกชุกมายุงก็เยอะนำพาโรคภัยไข้เจ็บโรคไข้เลือดออกมาฝากเราดิโอ้โหลำบากเลยนะบางทีมีคนที่บ้านเป็นก็ต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาเนี่ยถ้าจะให้ดีก็คือไม่ต้องให้ยุงกัดครับทำยังไงอ่ะแนะนำสมาร์ทการ์ดครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะดึงตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปครับที่สำคัญไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตระแกงเป็นแบบ2ชั้นครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านนะ1เครื่องเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ถึง100ตารางเมตรนะฮะเรียกว่าตั้งกลางบ้านปกป้องคนในทางครอบครัวนะครับใครที่ฟังอยู่บอกเลยว่าโชคดีมากๆนะเพราะเรามีโปรพิเศษครับโปรเฉพาะอสมทของเรากับสมาร์ทการเครื่องดักยุง1เครื่องครับได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทครับแต่ถ้าโรบาตอนนี้เป็น100สายแรกเราเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้น690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงพกพา1เครื่องราคา690บาทครับรวมสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทครับแต่ไม่ต้องจ่ายนะรอให้คุณจ่ายเพียง990บาทครับย้ำครับ990บาทเท่านั้นนะโทรมาที่เบอร์026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง026660008ของท้าต้องชีทีวีได้เล็กเท่านั้นยังไงก็ฝากกันด้วยนะเอาละครับคุณผู้ฟังเวลาหมดนะช่วงนี้เดี๋ยวเป้ส่งท้ายกับ1เพลงจากฝั่งน้องขวางที่ส่งเข้ามาครับจีบได้แฟนตายแล้วเดี๋ยวยังไงช่วงหน้านะครับหลังจากฟังข่าวหลังจากพักนี้เรามาอยู่ด้วยกันในช่วงรายการรู้เท่าทันวิชาชีพนะฮะแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเป้ทยอยจัดให้ฟังของคุณทนายพ่ายรักด้วยนะของดวงดีศรีวิชัยใช่ไหมนะครับที่ส่งเข้ามานะครับจากน่าจะเป็นคุณแอนดิวนะฮะเดี๋ยวยังไงเป้จัดให้ฟังกันนะครับขอบคุณร้านตังปักเจริญแบตเตอรี่ฮักไทยให้กำลังใจเข้ามาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ขอเพลงสตริงขอช่วงบ่ายกับพี่ดีเจปล่อยฝนได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณกำลังใจด้วยนะนะครับที่ส่งกันเข้ามาที่ติดตามรับฟังเราอสมทจังหวัดบุรีรัมย์นะครับRequest จีบได้ได้จ้าทั้งนี้ได้จ้าแฟนตายแล้วจ้าว่ากันไปนะครับยังไงฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักได้ช่วงหน้ารายการรู้เท่าทันมิจฉาชีพกลับมา

ะนี้เวลา 10:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพก่อนการประชุมครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรวม12รายร่วมกระจายสินค้าที่คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เป็นประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศสุภจีเผยนำงบพรก.กู้เงิน4แสนล้านบางส่วนใช้ไทยช่วยไทยพลัสนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการไทยช่วยไทยจะนำงบประมาณในพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทมาช่วยสนับสนุนโครงการหรือไม่ว่าหลังจากก่อนหน้านี้ได้งบประมาณก้อนแรกจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นจึงมีการขยายนำสินค้า SME และสินค้าชุมชนเข้ามาร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดจุดจำหน่ายสินค้าตามอำเภอต่างๆพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยในการกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเหล่านั้นรวมถึงการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยอมรับว่าเงินกู้ก้อนดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเช่นกันเพราะโครงการนี้จะสามารถช่วยให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในราคาประหยัดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้โดยตั้งเป้าจะกระจายให้สินค้าทั่วถึงทั้งประเทศในเครือข่ายร้านค้ากว่า300แห่งนอกจากนี้กรมการปกครองยังจะกระจายสินค้าไปยังจุด

0: ที่เข้าไม่ถึงโดยมีการรับสมัครรถเร่ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครนับหมื่นรายแล้วโดยจะมีการสนับสนุนจุดกระจายสินค้าและบัตรเติมน้ำมันตามขนาดของรถยืนยันว่าจะต้องนำสินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือประชาชนให้ได้ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาอาหารตามสั่งที่ขณะนี้ขยับตัวสูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์จะมีการดูแลในเรื่องวัตถุดิบเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาซอสน้ำมันพืชดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือร้านค้าให้ช่วยกันซื้อสินค้าจากต้นทางสีหศักดิ์เผยลดฟรีวีซ่าเหลือ30วันเพื่อรัดกุมนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเรื่องฟรีวีซ่าที่อาจเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากไปอาจมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงจะลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้มีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปในสีหศักดิ์เผยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีปัจจุบันมีวีซ่าหลายประเภทอาจเกินความจำเป็นต้องดูว่าจะยุบรวมได้หรือไม่แต่ไม่ต้องมุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจสร้างปัญหาให้ประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวไม่น่าจะเกิน30วันพร้อมย้ำว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติเจ้าหน้าที่คุมเข้มหน้าโรงพยาบาลหลังนำตัวชาวจีนซุกอาวุธสงครามส่งรักษาบรรยากาศบริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงกว่า10นายเข้าดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากเกิดเหตุนายหมิงเฉินซานอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากมีอาการชักเกรงอย่างรุนแรงรวมถึงร่างกายอ่อนเพลียเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าผู้ต้องหาไม่ยอมรับประทานอาหารเป็นเวลา3วันและเข้าสู่วันที่4โดยดื่มเพียงน้ำเปล่าประกอบกับภาวะความเครียดทีมแพทย์ได้ให้น้ำเกลือและให้ยาคลายความเครียดพร้อมเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณ่าชนนี

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
4: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MPAC Radio Go Green

0: ลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Hot Radio Go Green
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Hot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
4: M-Hot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: M-Con Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cod Connect โทร044

คอร์ดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTSM 92

0: เพลงของสาวจินครับเสน่ห์พ่อไม้ครับเพลงนี้ทางฝั่งสตูลบอกว่าอยากจะฟังไม่แน่ใจรอฟังอยู่ไหมเพราะว่ามาตั้งแต่ช่วง8โมง9โมงนี่แหละอ่ะไปจัดให้ฟังแล้วนะครับกับเสน่ห์ไม้นะครับเสน่ห์แม่ไม้เนาะนะครับของสาวจินจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับขอบคุณกำลังใจด้วยนะครับผมที่ส่งเข้ามาตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่ด้วยกันกับแป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับดูรายการในชั่วโมงที่4ชั่วโมงชั่วโมงที่3ดิจะไปรีบเที่ยงไปไหนเนี่ย นะครับช่วง10โมงถึง11โมงเช้านะครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะเมื่อสักครู่ฟังแห้งเถ่าแห้งรอนะครับจากทางบ้านสองแมวเนาะนะครับแห้งเถ่าแห้งรอเนี่ยดีกว่านานมากเหมือนกันนะแต่ก็ได้ฟังเรียบร้อยนะครับจัดให้ฟังเรียบร้อยแล้วก็สาวจินอย่างที่บอกไปเพลงจากทางฟังสตูลที่ส่งเข้ามาครับนะฮะรอมาอยู่ด้วยกันช่วง10โมงถึง11โมงเช้าครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์เนี่ยดูแลแล้วก็ส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังในช่วงเบรกนี้นะบรรยากาศของการฟังเพลงกับเราพร้อมๆกับการทำงานของหลายๆคนแต่ว่าหลายคนบอกว่าพักผ่อนหย่อนใจอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับนะฮะช่วงนี้ฝนลงบ่อยๆก็ไปดูแลเรื่องข้าวเรื่องน้ำกันหน่อยนึงถึงเวลาใกล้ถึงเวลาต้องหว่านละบางคนไถเรียบร้อยรอหวานวันพรุ่งนี้แหมนะครับก็เป็นธรรมดาก็เอาเลิกเอาใช้กับช่วงของวันสำคัญครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้10โมงถึง10โมงครึ่งนะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงรู้เท่าทันมิตรมิจฉาชีพนะครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญาร
0: ู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากกันติดตามกันได้นะครับกับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนี้รู้เท่าทันมิจฉาชีพกับเป้ปริญญาครับนะฮะก็แน่นอนทุกวันนี้มิจฉาชีพอย่างที่บอกไปมันมาทุกรูปแบบมิจฉาชีพมันมีทุกวิถีทางมิจฉาชีพเมื่อวานนี้ผมดูทางตำรวจเซเบอร์มาออกรายการทีวีเขาบอกว่าช่วงนี้เหมือนจะมันน้อยลงน้อยหนึ่งนะทั้งการก่ออาชญากรรมทั้งจำนวนของแก๊งแต่ว่ามันดูผมว่ามันดูน่ากลัวขึ้นนะหลังจากที่จีนเองเขามาปราบปรามนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราไปเยอะเลยจับกันไปเป็นแสนแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่แต่ตัวใหญ่ๆค่อนข้างจะเหลือน้อยแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือจากกลุ่มแก๊งเล็กๆที่แตกตัวออกมากระจายมาอยู่ตามบ้านเราตามชายขอบตามชายแดนบ้างอะไรประมาณนี้ก็เยอะมันใช่ว่าลูกพี่ใหญ่มันไม่อยู่มันไม่ใช่มันจะทำไม่เป็นมันเก่งเหมือนเดิมนะครับโอ้มันพวกนี้มันยังมีแก๊งมีสร้างตัวประมาณนี้นะเทาสร้างตัวประมาณนี้นะครับเยอะแยะมากมายยังมีการโทรหลอกกันอยู่เรื่อยๆฮะแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นการไทยหลอกไทยกันซะมากกว่าอะไรเรื่องของการซื้อขายสินค้าแบบพูดถึงทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนชอบก็คือผลไม้ที่มีการพูดถึงเยอะที่สุดก็คือทุเรียนนะครับหมอนทองก้านยาวชะนีไข่พันธุ์พื้นเมืองต่างๆเยอะแยะมากมายแต่เป็นที่นิยมสุดๆก็น่าจะเป็นหมอนทองนะครับซึ่งปีนี้ผลผลิตก็ออกมาเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่บ้านเราส่วนมากก็จะได้กินแต่ของที่มันตกไซส์ประมาณนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าไซส์เกรดพรีเมียมจริงๆก็น่าจะไปส่งออกซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าทุกวันนี้มีการพูดถึงกันซื้อขายโลกออนไลน์กันเยอะมากนะหลายคนสั่งทุเรียนมาโอ้ยลูกละร้อยอันนี้ผมไม่ได้ว่าเจ้าใหญ่ก็นะมันมีหลายเจ้าแล้วมันมีการเอาทุเรียนอ่อนมาหลอกขายจริงๆเพื่อนผมก็โดนเยอะทุเรียนไม่ตรงไซส์ไม่ตรงปกทุเรียนราคาถูกซื้อโอนแล้วไม่ได้ของก็เยอะแยะมากมายนะครับทางตำรวจไซเบอร์เองเขาบอกมาเตือนเหมือนกันว่าระวังนะระวังมิจฉาชีพหลอกขายทุเรียนราคาถูกครับ

ครับแน่นอนครับมันเป็นยังไง3กลโกงยอดฮิตที่ต้องระวังเนี่ยทางตำรวจไซเบอร์เขาบอกว่าเพจปลอมหลอกโอนตั้งราคาถูกเวอร์เช่นหมอนทองกิโลกรัมละ50 บาทผมเจอวันนั้นแต่บ้านเราเขาไม่ได้หลอกนะฝั่งทวีกิจเขามาขายจริงให้

0: ึ้นราเอาตรงๆวันก่อนผมไปอ่านเจอที่บ้านเรานี่แหละเรื่องทุเรียนไม่ตรงปกมีคนขายในกลุ่มซื้อขายบุรีรัมย์นี่เองนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อกลุ่มเพราะว่าเดี๋ยวกลุ่มเขาเสียหายแต่ว่ามันมีจริงๆก็คือการโพสต์ขายสินค้าเอารูปโอ้ยังเยอะนะฮะเอารูปภูสวยๆขายก็ประมาณ200-250ประมาณนี้นะพี่เขาก็สั่งไป2น่าจะ2คูณ2 2ห่อ2แพ็คประมาณนี้ก็แต่ว่ามันก็คือพี่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านไงเป็นคนโอนเงินแต่ให้เขาไปส่งที่บ้านกะว่าไอ้เลิกงานหรือว่าทำธุระเสร็จก็จะไปรอทานอะไรประมาณนี้พอกลับไปถึงบ้านเอ้าทำไมมันเล็กจังเลยทำไมกล่องมันเล็กมันไม่ตรงปกไม่ตรงกับที่เขาขายนี่ขนาดว่าไปส่งถึงที่ยังมีอย่างนี้เลยนับภาษาอะไรกับการซื้อขายออนไลน์ใช่ไหมถ้าเราไม่เช็คเพจที่มันเพจจริงๆถ้าไม่เช็คเพจที่ตรงปกจริงๆมันจะมีเกี่ยวกับเพจน่ะเขาไปดูนะฮะว่ามันมีคนที่มาให้คะแนนเพจว่ายังไงตรงปกไหมให้ดาวกี่ดาวอะไรประมาณนี้เราสามารถเข้าไปดูก่อนได้นะความโปร่งใสของเพจต่างๆนะฮะครับหรือว่าลองเสิร์ชดูก็ได้ผมเชื่อว่ามันจะมีการให้ข้อมูลต่างๆเยอะในโลกออนไลน์นะฮะนะครับแน่นอนครับบางทีเจอของไม่ตรงปกรูปไม่ตรงเนื้อหาไม่ตรงทุเรียนอ่อนทุเรียนเน่าขึ้นราโกงตาช่างนะครับซื้อหน้าร้านเองพ่อค้าแม่ค้าก็หัวใสครับแอบดัดแปลงตาช่างให้ได้น้ำหนักเกินจริงนะครับนะแน่นอนครับเขาบอกว่ามีข้อสังเกตก็คือราคาจะถูกมากต่ำกว่าราคาตลาดมากจนผิดปกติเร่งให้โอนเงินอ้างว่าของจะหมดโปรโมชั่นนาทีทองเท่านั้นนะครับมีคอมเมนต์ไม่ยอมให้คนทั่วไปคอมเมนต์ใต้โพสต์สังเกตได้นะปิดคอมเมนต์นี่อันนี้อันตรายเลยนะครับเพื่อป้องกันให้คนที่ถูกหลอกมาแฉเนี่ยนะครับบางทีเพจมันสร้างใหม่ด้วยแล้วก็เข้าไปดูความโปร่งใสมีการเปลี่ยนชื่อเพจบ่อยๆนะครับรูปก็เหมือนคุ้นๆรูปเหมือนก๊อปรูปเขามานะครับที่หาได้ทำอินเทอร์เน็ตไม่มีภาพถ่ายสินค้าจริงนะครับกับมือแม่ค้าอันนี้ต้องระวังเลยวิธีป้องกันเขาบอกว่าเช็คประวัติก่อนโอนฮะหนึ่งเลยชื่อนามสกุลหรือเลขบัญชีของคนขายนะครับนะครับเอาเลขบัญชีเอาชื่อสกุลไปเซิร์ชใน Google ก่อนนะครับว่ามันมีประวัติไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลือกร้านที่ไว้ใจได้ซื้อจากร้านค้าประจำที่มีหน้าร้านชัดเจนหรือมีเพจที่มีเครดิตรีวิวลูกค้าจริงนะฮะแล้วก็รูปถ่ายก็น่าจะเป็นดวงรูปที่ถ่ายเองอย่างน้อยก็ไว้ใจได้นะครับหากซื้อออนไลน์นี่อาจจะขอหลักฐานยืนยันหน่อยนะครับอาจจะเป็นส่วนมากร้านก็ทำอยู่แล้วแหละก็คือเขียนชื่อร้านหรือว่ามีกระดาษแปะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็ช่วยได้ไม่เยอะผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือหาร้านที่ไว้ใจได้ที่ขายจริงส่งจริงเราก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับในโลกออนไลน์นี่โอ้โหเพจไหนที่มีคนขายจริงส่งจริงมีคนไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับนะฮะก็น่าจะไว้ใจได้พอสมควรแต่ว่าต้องระวังนะฮะซื้อขายสินค้าออนไลน์ขนาดไปซื้อจริงๆยังโดนหลอกเลยนำภาษาอะไรกับเราไปซื้อสินค้าออนไลน์ล่ะฝากกันด้วยนะครับนะเรามาระวังนะฮะนะครับนะทุกวันนี้นี่มันไว้ใจอะไรไม่ได้จริงๆอยู่เฉพาะแก๊งมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยมันแฝงมานะครับกับเรียกได้ว่ากับร้านค้าที่เป็นร้านจริงๆนะฮะเห็นเขาขายทุเรียนก็แอบมาตั้งเพจไปก๊อปรูปเขามานะครับขายสินค้าแล้วไม่โอนอย่างนี้บ้างถ้าโดนหลอกโดนโกงก็นะครับปรึกษาได้ที่สายด่วนสอท1441นะหรือว่าจะแจ้งความที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ถือว่าเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะแจ้งความที่สพใกล้บ้านได้เลยนะครับอย่าปล่อยให้โจรลอยนวลแล้วก็โพสต์เตือนภัยนะครับว่าเราเจอแบบนี้คนอื่นเขาจะไม่เจอด้วยนะก็ฝากกันด้วยนะครับไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนไม่โลภไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับอสมทบุรีรัมย์ในช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพครับ
1: ช่วงรู้เท่าทันมิจฉาชีพกับดีเจเป้ปริญญา
0: ช ช่วงรู้เท่าทันวิสา

อาชีพกับเป้ปริญญาครับคุณผู้ฟังนะนะครับช่วงนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect ครับแอปเดียวที่เชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแอปเดียวที่จะเชื่อมทุกการติดต่อสื่อสารของเราไว้ด้วยกันกับแอป Mcord Connect นะฮะเปิดฟังวิทยุออนไลน์จากอสมทของเราฟังอสมทบุรีรัมย์ในแอปนี้ได้เลยเปิดดูช่อง9 Mcord SD ช่องหมายเลข30นะฮะกิจกรรมวาไรตี้ต่างๆมากมายที่แอป Mcord Connectนะครับฝากกันด้วยนะโหลดได้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับเดี๋ยวเป้ส่งเบรกส่งท้ายกับเพลงของตาน้องฟอร์ดที่ขอเข้ามาก็แล้วกันเป็นห้างไอ้ฮับอะไรเป็นว่าฮับได้เป็นว่าเป็นห้างไอ้ฮับได้นะครับน่าจะเป็นทองใบนะเพลงนี้เพลงจากฝั่งสปป.ลาวเดี๋ยวยังไงพักแป๊บนึงนะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของช่วงที่3สักครู่ครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
6: MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

ทนายไพ่รักนะครับ1ข้อความที่ส่งเข้ามาตั้งแต่ช่วง9โมงกว่าๆเลยครับจากคุณแอนดริวจัดได้ฟังแล้วนะรอฟังอยู่หรือไม่นะครับพี่ชายฝั่งสตูลทักอินบ็อกซ์มาบอกว่านี่พี่ฟังอยู่นะรอฟังอยู่เพลงที่เปิดไปให้อ๋อผมนึกว่าใครเนาะวันนั้นเห็นโทรหาไว้บอกกันนะฮะทักมาบอกก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะรับผมไม่รู้ผมก็เลยไม่ได้รับผมคิดว่าเอ๊ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือวะขอบคุณมากนะฮะกำลังใจครับคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้กับเป้ปริญญาครับยังคงอยู่เป็นกำลังใจให้กันนะฮะกับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงที่2ของชั่วโมงที่3นะดูแลและก็ส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังในช่วงเบรกนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือช่างวันนี้แวะมาที่นี่ครบจบครับที่ไหนล่ะกับซูเฮงสิงโฮมมาร์ทนะครับนะฮะเราเป็นร้านวัสดุก่อสร้างรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือช่างที่ครบวงจรครับงานเหล็กงานไม้งานปูนงานคอนกรีตแน่นะครับเรื่องของงานอิดมวลเบาอิดบล็อกอิดมอนบล็อกแก้วต่างๆวงกบประตูหน้าต่างมีครบเรื่องของกระเบื้องสุขภัณฑ์นะครับงานไฟฟ้างานประปานะครับรวมไปถึงเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือช่างนี่บอกเลยว่าครบครันจริงๆนะฮะตั้งแต่พวกค้อนพวกทีมนะฮะนะครับทีมตัดลวดนะครับนะฮะพวกทีมปลอกสายไฟต่างๆนะฮะพวกตลับเมตรนะฮะมีครบมีเยอะแยะมากมายไขควงแจกไขควงแบงไขควงวัดไฟต่างๆนะครับมาซื้อได้เลยพวกสวรรค์หินเจียตู้เชื่อมราคาพิเศษนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนยี่ห้อใดนะครับต้องการงานที่ไปรับเหมางานมาตรฐานหน่อยก็อาจจะเครื่องดีๆหน่อยหรือว่าต้องงานที่เอามาใช้ DIY งานทำบ้านเล็กๆน้อยๆของตัวเองนะครับก็เลือกได้นะครับมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับที่โฮมมาร์ทซื้อเองเสร็จครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับเรากำลังจัดกิจกรรมมิดเยียร์เซลลดราคาจัดหนักช็อปสนุกแจกสนั่นลดสูงสุด 80% อยู่นะฮะซื้อครบมีของ

รางวัลเยอะแยะมากมายนะครับนะช่วงนี้แวะก็ไปได้นะนะครับที่โฮมมาซื้อเองเสียงครับรถจัดหนักประจำปีนะครับแจกของเพียบเลยนะฮะวันนี้ถึง30มิถุนายนเท่านั้นแวะไปใช้บริการนะฮะกับซื้อเองเสียงโฮมมาใกล้แยกเสนสิริอนุสรก่อนถึงทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะฮะก็โทรสอบถามกันก่อนนะครับทาง044611006หรือ0898487222นะครับกับซื้อเองเสงโฮมมานะงานก่อสร้างบ้านซ่อมแซมต่อเติมตกแต่งสร้างบ้านทั้งหลังแวะไปกันได้เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดวันอาทิตย์1วันนั่นเองครับนะฮะก็ฝากกันด้วยนะขอบคุณไอ้มาส่งทางครับบ้านสวายจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณโบรักเสียงสีดำจากพี่อภิชาติครับขอบคุณกาฝากรักนะครับกาฝากรักจากทางฝั่งกระสังที่ส่งเข้ามาด้วยขอบคุณกำลังใจด้วยนะครับผม

แคนแก่นคูนและครับขอบคุณมากๆกำลังใจที่ส่งเข้ามานะขอบคุณทางฝั่งแคนดงนะบอกว่าจอดรถฟังอยู่นะครับนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะบอกว่าขอคงไม่ได้ฟังงงเกาขอฟังเพลงร่วมกันเราเปิดทุกเพลงที่มอบให้เขามอบทุกเพลงที่เปิดให้ฟังขอบคุณกำลังใจด้วยนะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับที่สุเองเสียงโฮมบานิโปรแรงกลางปีช็อปสนุกแจกสนั่นนะครับโอ้ของลดราคามากมายจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่างอุปกรณ์เรียกได้ว่างานไฟฟ้างานปรับปานะครับหรือจะเป็นของตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าลดราคากันเพียบเลยนะฮะช่วงนี้นะครับปูนกาวซีเมนต์เขียวยึดแน่นปาดง่ายไม่เปลืองแรงเนี่ยนะครับบอกเลยว่าซื้อตอนนี้นะครับครบตามจำนวนนี่เขาแจกเสื้อนะครับฟรีเสื้อยืด1ตัวนะครับนะกับปูนเสือกาวซีเมนต์ที่สุเองเสียงโฮมมาร์ทก็แวะไปกันได้เลยครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์1วันครับสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนทาง044611006ครับ0898487222นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับกับโฮมมาร์ทซุ่ยเฮงเสงนั่นเองนะครับโบรักสีดำครับเพลงนี้จากพี่อภิชาติที่ส่งเข้ามากับคุณเพลงของแอนออรดีเล่นอะไรก็ได้จากโรงกลึงฝั่งปราสาทเดี๋ยวจัดเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกเวอร์ชันของแอนให้ฟังนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงจบเพลงนี้ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายครู่เดียวนะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมิงเฉินซันหนุ่มจีนคลังแสงซุกระเบิดซีโฟยังอยู่ในห้อง ICU ตำรวจเฝ้าดูแลใกล้ชิดนายมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากยังคงนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อยู่ชั้นที่2ของอาคารศูนย์โรงพยาบาลหลังจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยานำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนนี้เนื่องจากมีอาการชักเกรงระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ในหมิงเฉินซานอยู่ในความควบคุมของคณะแพทย์และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณไม่เปิดเผยว่าอาการของนายหมิงเฉินซานเป็นอย่างไรแต่จะมีรายงานอาการและขั้นตอนการดูแลรักษาในหมิงเฉินซานไปยังผู้บังคับบัญชาส่วนการให้ข้อมูลต้องเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นสุภจีแจ้งผลเจรจาการค้าไทยสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางการค้าและชี้แจงกับสหรัฐเรื่องประเด็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา301ว่าในขณะนี้ทีมงานฝ่ายไทยยังคงพำนักอยู่ที่สหรัฐเพื่อหารือในรายละเอียดทางเทคนิคกับทางสหรัฐในประเด็นที่มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสนใจมี2เรื่องหลักคือเรื่องการกำลังการผลิตส่วนเกินและประเด็นแรงงานบังคับซึ่งในเบื้องต้นฝ่ายไทยได้ส่งเอกสารคำชี้แจงในทุกประเด็นอย่างละเอียดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยมีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่นำเสนอไปนั้นมีความชัดเจนและครบถ้วนและทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันการค้าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศต่อไปสำหรับประเด็นที่ผู้แทนการค้าสหรัฐแสดงความกังวลเรื่องการเกินดุลการค้าของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานั้นนางสุภจีชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสินค้าที่ทำให้ไทยได้ดุลการค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นนั้นอย่างน้อย 30% เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐเองที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและอีกกว่า 20% เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการไทยนอกจากนั้นได้มีการชี้แจงให้สหรัฐทราบถึงการป้องกันการสวมสิทธิ์ส่งออก

0: ออกหรือการนำสินค้าจากประเทศที่3ผ่านมาไทยเพื่อส่งออกไปสหรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไทยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนในการอธิบายข้อเท็จจริงทุกประการปกรณ์มั่นใจรัฐบาลเดินหน้าเงินกู้400,000 ล้านไม่สะดุดข้อกฎหมายยกเว้นศาลสั่งเป็นอย่างอื่นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบเพราะหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ผ่านจะมีผลบังคับตั้งแต่ต้นและจะเกิดปัญหาว่าสิ่งที่ทำไปจะเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีขีดความจำเป็นเร่งด่วนถึงจะดำเนินการออกพระราชกำหนดดังกล่าวทันทีกฎหมายมีผลบังคับใช้โครงการจะเดินต่อไปไม่ได้ติดอะไรเว้นแต่ศาลบอกให้รอไว้ก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลจะส่งกฎหมายไปยังสภาเพื่อให้ดำเนินการต่อและอนุมัติและขณะนี้เชื่อว่าทางสภาจะต้องรอการพิจารณาจนกว่าศาลจะตัดสินใจภายใน60 วันจนกว่าศาลจะตัดสินภายใน60 วันนายปกรณ์ได้อธิบายถึงพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวว่าเมื่อดูท้ายของพระราชกำหนดเหมือนเงินกู้จะแบ่งเป็น2 ก้อนสิ่งที่รัฐบาลทำคือทำ2 เรื่องไปพร้อมกันได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาและการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งถือเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้และต้องดำเนินการพร้อมกันไปทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนฉะนั้นการใช้เงินจึงไม่แยกก้อนแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เมื่อถามว่าฝ่ายค้านมองว่าเป็นการตีเช็คเปล่านายปกรณ์ย้อนถามสื่อว่าเช็คเปล่าที่ไหนมีที่ไหนใครให้เช็คเปล่าไม่มีหรอกโลกนี้ไม่มีการตีเช็คเปล่าการตีเช็คเปล่าเป็นวาทกรรมที่ไม่ควรใช้ตี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
1: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
2: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
4: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
3: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID MCOT FM 92

เองจากเมคานั่นเองฮะจากถนนบุรีรัมย์สุรินทร์ที่ส่งเพลงนี้ก็มาการฝากรักจัดให้ฟังนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นฝนระเริ่มที่โคราชครับป่าเชิดครับฝนระเริ่มที่โคราชที่นครราชสีมาจัดไปนะครับตามคำขอนะฮะกับคุณผู้ฟังที่ส่งกันเข้ามาตรงนี้นะครับนะฮะขอบคุณพี่สาวลำไยมากครับบอกว่าลาเป้น้องกันเอ้ยขอที่พี่บันไพ่แน่มาหนีช่วงนี้หลังๆเลยสิได้ฟังไว้กันมาช่วงท่าอันเศร้านี่วันนั้นได้ฟังเบิดอยู่เพลงกับไดแมนยังเหลือแอนวรดีอยู่นี่โอ้ยนะขอบคุณพี่น้องด้วยครับอบอุ่นด้วยกันครับย่ามาสอกันใดอบอุ่นนะฮะได้สายมากกับสิรอฟังเพลงแล้วก็สิเงาๆจักหน่อยนะครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับ5โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่4แล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับอยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันในช่วงเบรกนี้บรรยากาศของการฟังอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังอยู่ในช่วงของการทำงานนะฮะสู้กันต่อไปนะหลายคนบอกว่าช่วงปรากฏการเปิดเทอมใหม่ๆเด็กๆนะฮะนะครับผู้ปกครองนี่โอ้โหหลายคนนี่ร้องไห้กับลูกกับหลานนี่เป็นข่าวในทีวีนะแต่ว่าหลายคนบอกยังไม่เปิดนะรอนู่นแหละวันศุกร์นะครับแต่ว่าโรงเรียนเอกชนหรือว่าโรงเรียนไหนโรงเรียนก็เริ่มเปิดทยอยเปิดกันแล้วนะกับเปิดเทอมปี69นะนะครับภาคเรียนที่1นะปีไหนนี่ไอ้เป๊กอะไรโว้ยลูกไข่เนี่ยมันใหญ่ไหมเป๊กเอ้ยว่าซั่นเนาะปั๊บเดียวนี่กันม้อ5ม้อ6แล้วว่าซั่นนะครับเฮายังเห็นเขาไปเด็กหน่อยคือเขาอยู่กับว่าเขาว่าเขาเป็นไม่รุ่นน่ะเนี่ยว่าไปเนาะเป็นกำลังใจผู้ปกครองทุกคนกันแล้วกันตั้งว่ามื้อนี้ผู้ใดอยากกินทุเรียนน้ำแหล่บุรีรัมย์อย่าลืมนะพาณิชย์จังหวัดนะกรีนช็อปครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับขอเชิญพี่น้องฮะนะครับไปสัมผัสกับทุเรียนบอนท่องเนี่ยฮะสดมาจากสวนท้องเอกนนท์สุวรรณครับจำหน่ายที่หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้นะตั้งแต่ช่วง8โมงเนี่ยนะฮะกิโลละ140บาท

นะครับไปใดไปใดนะฮะนะครับไอ้เสือเบิ้งทุเรียนแซ่บๆถึกใจนะหอมทุเรียนภูเขาไฟบ้านเฮาเนี่ยว่ากันไปนะฮะนี่พอถึกตัวแน่นอนตรงปกแน่นอนนะครับเอาละครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับเราอยู่ในการพร้อมกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับอย่างที่บอกไปร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์ครับกระจกรถยนต์ที่มีมาตรฐานมีมอก

0: มาเนียนกริบนะฮะรถไม่ช้ำไม่เป็นสนิมนะครับหรือว่าหลายคนที่เปิดอู่เปิดร้านนะพี่ช่างนะอยากได้กระจกเนี่ยเรามีราคาส่งด้วยนะสำหรับพี่ช่างที่อยากนำกระจกไปติดตั้งเองไม่ต้องไปสต็อกกระจกให้ทุนจมนะฮะมาหาเราได้เลยหรือว่าเป็นรถมือสองอู่ข้อมันสีรถยนต์อยากให้เราไปดูแลนอกสถานที่ให้ยินดีเลยนะครับยินดีนะฮะรวมไปถึงหลายคนที่เปลี่ยนกระจกมาเจอปัญหารั่วซึมนะครับช่างแก้ยังไงก็ไม่หายนี่มาหาเราได้นะเรายินดีนะครับยินดีรื้อถอดกระจกกลางเก่าใหม่สำหรับเคสที่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมนะครับนะฮะก็เราติดแบบรับประกันไม่ใช่ว่าติดแล้วทิ้งเลยนะนะครับช่วงนี้ครับเรายังเรียกว่าล็อกราคาเดิมอยู่นะฮะนะครับเราไม่ได้ขึ้นราคาตามสินค้าอย่างอื่นแต่อย่างใดนะครับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์เนี่ยนะครับลองแวะไปใช้บริการกันดูบริการเรียกได้ว่าแก้น้ำรั่วน้ำซึมต้องบอกรับประกันปัญหารั่วซึมตลอดชีพก็ว่ากันได้นะนะครับแวะไปกันได้ไม่มีเงินสดผ่อนได้ผ่านบ้านส้ม Escalator สแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตต่างๆนะครับนะฮะก็ฝากกันด้วยนะนะครับอย่าลืมแวะไปใช้บริการหมอฟังจากพี่เป้ไปนะนะครับเดี๋ยวเจ้าของร้านใจดีจัดให้ในราคาพิเศษเลยนะครับนะฮะหน้าร้านของเราตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับอยู่ระหว่างประตู5และประตู6นะครับออกจากวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ประมาณ 6-700 เมตรนะนะครับไปเข้าไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับสามารถชมรีวิวที่ TikTok บุรีรัมย์กระจกรถยนต์โลโก้สีแดงๆนะครับนะฮะสโลแกนร้านของเราส่งราคาช่างติดตั้งราคาพิเศษครบครันใส่ใจทุกขั้นตอนนะติดตั้งมาตรฐานเน้นงานคุณภาพครับงานมาตรฐานนะครับเจ้าของร้านใจดีพี่ช่างเก่งฝีมือประณีตมากๆแนะนำแวะเข้าไปใช้บริการไม่ผิดหวังครับ0617716256นะครับ0617716256นะครับคุณผู้ฟังครับเวลาไล่หลังมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไงเป้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงสุดท้ายกันหนึ่งเพลงครับ And Already เวอร์ชันที่เป็นแสดงสดนิดหน่อยนะโคเวอร์นะเพลงเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกต้นฉบับของสิริพรอาเมพงครับเดี๋ยวไงนะครับพักก่อนแป๊บหนึ่งในช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามาเทพีบ้านพลายเป้จัดให้ฟังสักครู่กลับมาครับ
1: Your request มาฝากสำหรับคนที่ไม่สมหวังกับความรักนะคะ

0: FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมี

0: ใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและ

0: ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: ฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

24ชั่วโมงที่นี่ M-COT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-COT FM 92

วันที่14กุมภาพันธ์ที่จะทำสิ่งดีๆให้คนที่รักกันนะฮะมันสามารถทำสิ่งดีๆให้คนที่รักได้ทุกวันวันวาเลนไทน์ฉันมีให้เธอได้ทุกวันนั่นเองนะครับนะฮะกับเพลงของไหมไทยใจตะวันครับเจ้าทำให้ไอ้มีวาเลนไทน์ทุกวันเลยก่อนหน้านั้นครับกับเพลงของกุ้งสุชิราชวงเชวันนะครับกับเพลงเชพีบ้านไผ่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเปปริญญาซื่อสัตย์นะครับในช่วง 5:30 ถึงเที่ยงวันนะครับอสมทจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นความถี่ FM 92.00 นะครับส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เบรกนี้นะครับนะฮะ 11:30 ถึง 12:00 ครับตอนนี้ 11:45 แล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเปปริญญาซื่อสัตย์ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งโดนขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือบางจุดเนี่ยอยากติดไฟเพิ่มฮะแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาครับแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาโซล่าไลท์เมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์ครับนะฮะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เนี่ยนะครับใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครับครอบคลุมพื้นที่ถึง300ตารางเมตรเลยนะครับตัวหลอดเนี่ยเป็น LED ประหยัดพลังงานครับแต่ให้ความสว่างที่สูงมากเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้ความจุมาถึง 50,000 มิลลิแอมป์ครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า12ชั่วโมงว้าวตลอดคืนนี้สบายเลยนะฮะติดตั้งง่ายครับมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับนะฮะปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 ครับจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะฮะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เนี่ยนะครับรีบเลยฮะนะครับตอนนี้สั่งปุ๊บรับเลยเมกาโซลาร์เซลล์สปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมอีก1ครับนะครับพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันครับและก็ได้แว่นกันแดดครับแบบไปอีก1อันด้วยทั้งหมดในราคา 1,290 บาทครับแหน 1,290 บาทนะฮะสนใจโทร02-114-3990 นะครับ02-114-3990นะนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับของดีแบบนี้เนี่ยนะครับต้องรีบแล้วต้องสั่งแล้วนะครับถ้าช้านี่ของหมดก่อนอดเลยนะครับยังไงก็อ่ะชมทุกท่านนะครับนะสั่งกันได้เลยนะครับผมเอาละฮะคุณผู้ฟังเวลาในช่วงนี้ไล่หลังมานะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนกันนะตอนนี้ 11:47 นาทีช่วงต้องบอกว่าเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงต่อครับ1เพลงจากพิมดาแค่รักแท้หรือแค่คอนเทนต์ครับ

น้องพิมดาครับเนี่ยฮะพี่พิมดาน้องพิมดาคุณพิมดาแหมนะครับยังไงก็ได้ฮะแล้วแต่จะเรียกนะนะครับรักท้าหรือแค่คอนเทนต์นะครับนี่นี่เธอว่าฉันรักแท้หรือว่าเธอว่าฉันคอนเทนต์อันนี้ก็ไม่รู้ดอกอ่ะก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังฮะอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนี้นะครับอยู่ด้วยกันมานะครับก็ต้องบอกว่านะครับก็4ชั่วโมงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับผมวันเสาร์ก็ยังอยู่ด้วยกันนะนะฮะ 8:00 นแต่ว่าวันจันทร์ถึงศุกร์นี่ 8:00 นเช้าถึงเที่ยงนะวันเสาร์ 8:00 นเช้าถึง 5:00 นก็นะครับอยู่ด้วยกันนะครับ6วัน1สัปดาห์วันอาทิตย์ก็หยุด1วันก็แล้วกันช่วงนี้ฝนฟ้าบ้านเราถามว่ามีไหมก็มีอยู่แต่ถึงแม้จะไม่เยอะแต่มันก็ยังมีฝนอยู่นะครับนะฮะหลายพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะครับระมัดระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นนะฮะใกล้เข้าสู่หน้าฝนเข้ามาทุกทีฝนก็จะชุกเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ได้แต่หวังว่าฟ้ามันจะหมดความรุนแรงลงไปนะเพราะว่าน่ากลัวเหลือเกินเนาะนะครับเป็นห่วงคุณผู้ฟังทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะนะครับช่วงนี้วันนี้บรรยากาศก็ยังอึมครึมอยู่นะครับเอาเป็นว่าช่วงพักเที่ยงพักฟังสรุปข่าวพักเที่ยงจากทางสำนักข่าวไทยครับเที่ยงครึ่งครับ M Cot Freeze อีสาน360องศาขออภัยหลงชื่อหลงช่วงแล้วนะครับก็วันนี้อยู่กับสาวๆฝั่งจังหวัดอุดรธานีเป็นแม่ขายนะฮะช่วงบ่ายก็อยู่กับพี่ DJ ปลอยฝนนะสำหรับเป้นะครับวันนี้จากลากันไปก่อนพรุ่งนี้8:00 นเช้าเจอกันใหม่เด้อสวัสดีครับ

0: นี้พิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้400,000 ล้านแม่ทัพภาคที่4รดน้ำศพและส่งทหารกล้า10 เอกอดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิขอนแก่นหลังเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทางการไทยเร่งช่วยนายโยธหลังหายเข้ากัมพูชาจนถูกจับสั่งห้ามคนไทยเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเด็ดขาดหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงยังอยู่ใน ICU หลังอดข้าว3 วันชักเกรงตำรวจเฝ้าระวังเข้มทรัมป์ปัดข้อเสนออิหร่านเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้รับฟังครับต้อนรับผู้รับฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่12 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับเตรียมจะพิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้400,000 ล้านบาทเดี๋ยวรอพิจารณาแต่ว่าก่อนประชุมครม.ครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมนะครับตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชน280 ล้านบาทภายใน3 เดือนดีเดย์15 พฤษภาคมนี้คาดครอบคลุม4 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงแล้วก็มีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายด้วยครับติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณดาวีชัยคีรีครับ
2: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงเข้าร่วมด้วยซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า280 ล้านบาทภายใน3 เดือนดีเดย์เปิดดำเนินการวันที่15 พฤษภาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุม4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงโดยมีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายขับจากตึกสันติไมตรีไปที่ตึกไข่คู่ฟ้าจอดแนะนำสินค้าต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดราคาต่ำกว่าตลาด 10% จะไปถึงบ้านถึงชุมชนทั่วประเทศดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ขณะที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับ

0: กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆมั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนความจำเป็นเร่งด่วนครับถ้าไม่เร่งด่วนรัฐบาลคงไม่ทำขณะที่นายเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการฟรีวีซ่านะครับที่อาจจะเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมในประเทศไทยโดยบอกว่าฟรีวีซ่า60 วันอาจจะมากเกินไปครับอาจจะมีคนไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงลดเหลือ30 วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปแต่ไม่ได้มุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เรามุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหากับประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวก็น่าจะไม่เกิน30 วันพร้อมย้ำว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติครับนายเสศักดิ์ยังพูดถึงกรณีทหารกัมพูชาจับคนไทยระหว่างหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนด้วยนะครับว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับวาระการประชุมครม.ที่น่าสนใจครับกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ69ครั้งที่2ซึ่งบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทและจะมีการนำเสนอร่างพรก.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่14 พฤษภาคมนี้วาระเพื่อพิจารณาจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครับโดยครม.จะหารือเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ตอนนี้กระชั้นชิดแล้วซึ่งจะมีการแข่งขันกันระหว่างวันที่11 มิถุนายนถึง19 กรกฎาคมนี้ครับ
1: แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีรดน้ำศพและส่งทหารกล้า11อดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและไว้อาลัยแก่11อดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ณวัดบางนราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนสายสุไหงโกลกแว้งบ้านน้ำขาวหมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งโอกาสนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ได้มอบเหรียญบางระจันพร้อมใบประกาศเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวทหารกล้าที่เสียสละเพื่อแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยาจากจังหวัดนราธิวาสจำนวน 500,000 บาทเงินบำรุงขวัญพระราชทานจากมูลนิธิสายใจไทย 30,000 บาทและเงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสอีก 5,000 บาทรวมถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากสอปต.ค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการเคลื่อนย้ายร่าง11อดิศรคำบุญช่วยกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีณภูมิลำเนาตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอย่างสมเกียรติซึ่งทางด้านของคดีนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: รัฐมนตรีต่างประเทศนายเสศักดิ์พวงเกตแก้วเองก็บอกว่าเรื่องของการดับไฟใต้เกี่ยวข้องหลายมิติครับต้องบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันนายเสศักดิ์พวงเกตแก้วครับได้กล่าวภายหลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันการเจรจาสันติสุขถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งและการแก้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาอัตลักษณ์การพัฒนาพื้นที่อื่นๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยุติธรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเวลาที่การดำเนินการต่างๆจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการพูดคุยกับกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วก็การแก้ปัญหาทางการเมืองก็ต้องพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่มองว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งเหล่านี้ฝ่ายกระทรวงกลาโหมเป็นผู้เสนอส่วนการดำเนินการแนวทางนี้ถือเป็นการใช้การเมืองนำการทหารใช่หรือไม่นายเสียศักดิ์ก็บอกว่าบางส่วนก็คือการเมืองบางเรื่องก็คือเรื่องของการทหารรวมถึงมิติการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะมีหลายประเทศฮะเพราะมีประเทศมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

0: ส่วนการพูดคุยสันติสุขมีมาในทุกรัฐบาลแต่รัฐบาลชุดนี้จะพลัดอย่างไรนั้นนายเสียศักดิ์บอกว่าหากมีการประสานการพูดคุยโดยตระหนักว่าการพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นหนทางแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเน้นไปที่ประชาชนเป็นที่ตั้งครับ 12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะคณะผู้แทนไทยเตรียมเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลทางเทคนิคนะคะต่อ USTR ระหว่างวันที่13-14พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตและการค้าของไทยค่ะหลังจากสหรัฐเปิดการสอบสวนมาตรา301ซึ่งไทยก็ได้ยื่นหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่15เมษายนที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าการส่งคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางไปเจรจาระดับเทคนิคณสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการหารือระดับนโยบายเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไทยมีความเชื่อมั่นอย่างมากในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องไทยอาจเป็นทางผ่านของสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการภาษีรวมถึงประเด็นมาตรฐานแรงงานนางสุภจีระบุนะคะว่าแม้ตัวเลขดุลการค้าปี2568ไทยจะยังคงได้ดุลสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นไทยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันว่ากว่าร้อยละ30เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยเองและอีกกว่าร้อยละ20เป็นการส่งออกของบริษัทคนไทยดังนั้นมูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปตามโครงสร้างการผลิตที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช่สินค้าสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดตามที่สหรัฐกังวลค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมในการชี้แจงประเด็นด้านแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสำคัญอย่างมากโดยยืนยันว่ากระบวนการผลิตสินค้าส่งออกของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลปลอดจากปัญหาแรงงานบังคับและไทยก็มีกลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ USTR ในระหว่างการเจรจา 13-14 พฤษภาคมนี้แล้วค่ะสำหรับการผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนที่ยังค้างอยู่นั้นทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเร่งรัดการเจรจาให้สรุปผลโดยเร็วเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและลดแรงกดดันจากมาตรการทางการค้านอกจากนี้ไทยยังได้ใช้โอกาสนี้ผลักดันแนวทางการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งนี้ในปี2568สหรัฐก็เป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 93,651 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 51,361 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกที่สำคัญนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางและอัญมณีซึ่งการชี้แจงระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นจะเป็นก้าวสำคัญในการยืนยันสถานะพันธมิตรทางการค้าที่เชื่อถือได้และลดความเสี่ยงจากการถูกใช้มาตรการภาษีในอนาคตต่อไปค่ะ
0: มีเรื่องของหมิงเฉินซันนะครับ

0: ูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเกิดอาการชักเกร็งโดยคาดว่าเป็นเพราะตั้งแต่ถูกจับไม่ยอมกินข้าวครับล่าสุดตัวยังคงอยู่ใน ICU อยู่นะครับโดยโฆษกตำรวจให้ข้อมูลยืนยันว่าหมิงเฉินซานเอี่ยวสแกมเมอร์กัมพูชาพลตำรวจโทไตรรงผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่รถคว่ำทำให้พบปืนพกนำไปสู่การขยายผลค้นเจอคลังแสงซุกอยู่ภายในบ้านพักจำนวนมากว่าคดีนี้จากการตรวจสอบพยานหลักฐานทางดิจิทัลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พบทั้งเส้นทางการเงินแชทและข้อมูลการเข้าออกประเทศเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชารวมถึงพบข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมอาวุธการฝึกใช้อาวุธและก็บทสนทนาที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองทั้งนี้ยืนยันว่าขณะนี้ครับยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่บ่งชี้ว่าผู้ต้องหามีแผนก่อเหตุรุนแรงกับคนไทยหรือมีเป้าหมายก่อวิศกรรมในไทยแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งและอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งแหล่งที่มาของอาวุธเส้นทางการเงินและก็เครือข่ายผู้ร่วมขบวนการสำหรับในหมิงเฉินซันเดินทางเข้าออกไทยหลายปีครับโดยใช้วีซ่าประเภทพำนักระยะยาวและมีบัตรผู้พำนักอาศัยในประเทศไทยแต่ว่าไม่ใช่บัตรประชาชนไทยนอกจากนี้ยังพบว่าใช้หนังสือเดินทางหลายประเทศอาทิจีนกัมพูชาแล้วก็มีสถานะพำนักระยะยาวในเกาหลีได้ด้วยแต่ว่าเฉพาะการเข้าออกไทยและกัมพูชาครับมีการเดินทางหลายครั้งซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทั้งหมดส่วนการสืบค้นย้อนหลังทางการเงินพบธุรกรรมเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์หลาย10ล้านบาททั้งในระบบบัญชีธนาคารและคริปโตเคอเรนซีโดยบัญชีที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาขณะนี้ตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเชิงลึกส่วนที่มีรายงานว่าได้จดทะเบียนสมรสในไทยและก็ได้สิทธิพำนักระยะยาวตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนหลังครับว่าการได้มาซึ่งสิทธิพำนักและก็เอกสารต่างๆถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีเพิ่มกับผู้เกี่ยวข้องทันทีในส่วนของการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการขณะนี้มีผู้ต้องหาในคดีรวม6คนรวมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนกล็อกให้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งเรื่องสอบผู้สวนวินัยร้ายแรงดำเนินคดีอาญาและวินัยกับเจ้าหน้าที่แล้วส่วนแหล่งที่มาของอาวุธสงครามอย่างปืน M16 และวัตถุระเบิดแม้กลุ่มผู้ค้าพยายามทำลายหลักฐานลบหมายเลขประจำปืนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่สืบแหล่งที่มาได้อย่างน้อย1กระบอกแล้วและกำลังเร่งสืบสวนต่อถึงกระบวนการลักลอบนำเข้าและประเด็นที่หมิงเฉินซันถูกขามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังถูกคุมตัวเข้าเรือนจำพลตำรวจโทไตรรงบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากความห่วงใยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ควบคุมกำกับดูแลผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดแม้จะอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ตามพร้อมย้ำว่าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาทางจิตเวชหรือว่าการอ้างอาการป่วยซึมเศร้านั้นตำรวจจะรับฟังไว้ประกอบการสอบสวนแต่ไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาเพียงฝ่ายเดียวเพราะสิ่งที่ตำรวจให้น้ำหนักมากที่สุดคือพยานหลักฐานทางดิจิทัลข้อมูลการสนทนาและหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจยึดได้ซึ่งกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังโรงพยาบาลที่รับตัวหมิงเฉินซันทำให้ได้ข้อมูลว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU มีตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดแต่เรื่องอาการครับผอ.โรงพยาบาลบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนครับ
1: กรณีนายโยชน์ซึ่งเข้าไปหาของป่าใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยสำเริงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนถูกจับตัวไปนะคะครอบครัวก็เริ่มมีความหวังค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะใช้ทุกกลไกประสานกัมพูชาเพื่อพาตัวกลับบ้านนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงได้แจ้งผ่านเพจอำเภอให้ชาวบ้านในพื้นที่งดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีข้อความระบุนะคะว่าอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังจากนอกประเทศทั้งนี้การเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยให้ปฏิบัติตาม คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดส่วนบรรยากาศที่บ้านพักหมู่ที่7บ้านสโนตำบลกันตรวนระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เช้านี้บรรดาทหารกองกำลังสุรานารีนำโดยพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนางสาวกันนิกาหอมขจรอายุ47ปีภรรยานายโยชน์ที่เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับญาติพี่น้องที่กำลังรอฟังข่าวด้วยความห่วงใยค่ะหลังจากนายโยชน์หายตัวไปขณะหาของป่าตั้งแต่26เมษายนที่ผ่านมาสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือนะคะพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยงานประสานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักประสานงานกับกัมพูชาอย่างเต็มกำลังก็คือประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องต้นได้รับรายงานว่านายโยชน์ถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรานารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดค่ะ
0: พักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับอาม่าปฏิเสธข่าวซื้อที่ดินแลนด์บริดยันทำธุรกิจโปร่งใสไม่มีนอมินีครับบมจ.อาม่ามารีนตั้งโต๊ะชี้แจงหลังถูกพาดพิงกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่โครงการแลนด์บริดกว่า500ไร่ยืนยันครับว่าทำธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ไม่ได้พัฒนาอสังหาไม่ใช่นอมินีย้ำข้อมูลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นครับนายพิสารรัชกิจปราการกรรมการผู้จัดการบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนหรือว่าอาม่าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการพาดพิงในประเด็นเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการแถลงข่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ระบุว่ามีการกว้านซื้อที่ดินบริเวณอ่าวเคยจังหวัดระนองประมาณ500ไร่จากบริษัทที่คนในพื้นที่รู้จักในนามของอาม่านั้นทางบริษัทขอชี้แจงว่าการกล่าวอ้างว่าบริษัทเข้าไปกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์นั้นไม่เป็นความจริงและก็สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และไม่มีนโยบายกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรจากโครงการของภาครัฐแต่อย่างใดครับและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดิน500ไร่ในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่าชุมพรตามที่ถูกกล่าวอ้างทางนี้อาม่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งทางบกและก็ทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องธุรกิจหลักได้แก่การขนส่งน้ำมันเคมีภัณฑ์และก็สินค้าเหลวตลอดจนการให้บริการด้านโลจิสติกซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทนอกจากนี้บริษัทขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นนอมินีหรือว่าถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลใดทั้งสิ้นปัจจุบันบริษัทมีที่ดินเพียงแห่งเดียวก็คือที่ศรีราชามีพื้นที่ประมาณ21ไร่ซื้อมาตั้งแต่ปี2519เพื่อใช้เป็นหน่วยซ่อมบำรุงรถแล้วก็บริการรถขนส่งน้ำมันเท่านั้นครับอย่างก็ตามแม้ผู้ถือหุ้นบางรายจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่โครงการถือหุ้นและก็การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือว่าการบริหารจิตจากการที่ดีมีความโปร่งใสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรต.และเมื่อตรวจสอบจากงบการเงินจะเห็นว่ารายได้ 100% ครับมาจากการให้บริการขนส่งทางเรือและรถไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใดครับ
1: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษมองว่าจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในการต่อรองทางการเมืองหรือไม่ว่า

ขอไม่ไปก้าวล่วงพรรคอื่นแน่นอนว่านายทักษิณในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกก็มีหลายนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเช่น30 บาทรักษาทุกโรคตนเองคิดว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ของนายทักษิณ

0: ุณเซนซึ่งก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็มีปัญหาเรื่องชายแดนมองว่าหากนายทักษิณกลับมาสถานการณ์ชายแดนจะตึงเครียดหรือไม่นายพฤทธิ์ก็บอกว่าต้องรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ความจริงประเด็นเรื่องผลกระทบหรือความสุ่มเสี่ยงของความมั่นคงทางประเทศความปลอดภัยของประชาชนเป็นประเด็นภาพ
1: รวมพื้นที่รอยต่อตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์นครนายกเห็นเป็นวัตถุดำๆลอยอยู่ในคลองไหลไปตามน้ำครับทีมข่าวได้พูดคุยกับนายกิติศักดิ์หวังมานครูสอนศาสนาประจำมัสยิดอักตักวาปากคลอง20ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนขณะขี่รถข้ามสะพานคลอง6วาได้สังเกตเห็นวัตถุบางอย่างลอยอยู่ในน้ำด้วยความสงสัยจึงย้อนกลับมาดูแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งจากประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ริมคลองมานานหลาย10ปีค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นก็คือจระเข้ครับหลังข่าวแพร่ออกไปชาวบ้านทั้ง2ฝั่งคลองที่ฉะเชิงเทราและนครนายกต่างรู้สึกกังวลหลายคนไม่กล้าเข้าไปใกล้คลองกระทบการใช้ชีวิตประจำวันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่จะมีการปฏิบัติการโดยระดมกำลังจากหลายฝ่ายนอกเหนือจากเรือของฝ่ายประมงแล้วยังขอเรือสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการสำรวจร่องน้ำพร้อมประสานหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจับจระเข้แล้วก็สัตว์น้ำอันตรายเข้าร่วมภารกิจค้นหาครั้งนี้ด้วยจะเริ่มปักหลักด้านฝั่งอบต.พระอาจารย์จังหวัดนครนายกครับไล่ค้นหาตลอดแนวคลองเน้นหนักช่วงค่ำๆเพราะหากเป็นจระเข้จริงเมื่อส่องไฟจะทำให้เห็นดวงตาสีแดงง่ายกว่าตอนกลางวันประกอบกับช่วงตอนกลางวันครับจระเข้ไม่ออกหากินหากตรวจสอบพบว่ามีจระเข้อาศัยอยู่จริงเจ้าหน้าที่จะต้องทำการประชาคมสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนว่าจะให้ปล่อยอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเหมือนเดิมหรือจะให้จับออกจากพื้นที่ครับเนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายครับ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่เรียกได้ว่าต้องใช้เครื่องพยุงชีพหลังจากที่เขาปฏิเสธร่างข้อเสนอสันติภาพล่าสุดจากรัฐบาลอิหร่านโดยระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงปัจจุบันอยู่ในระดับที่งอนแง่นที่สุดโดยภายหลังจากที่ได้อ่านเอกสารซึ่งเขาเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้แม้จะยังอ่านไม่จบแต่เขาก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าข้อตกลงดังกล่าวตกอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ยากจะเยียวยาอิหร่านได้ยื่นเงื่อนไขให้ยุติการสู้รบในทุกแนวรบพร้อมเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายจากสงครามและขอให้สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงยกเลิกมาตรการลงโทษเพื่อให้สามารถกลับมาขายน้ำมันได้อีกครั้งนอกจากนี้อิหร่านยังเน้นย้ำอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซด้วยค่ะ
1: การอพยพผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายออกจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสทันตาในเมืองเตเนริเฟประเทศสเปนเสร็จสิ้นลงแล้วครับเรือสำราญออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อต่อไปผู้โดยสาร6คนสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย4คนอังกฤษ1คนชาวนิวซีแลนด์1คนพร้อมด้วยลูกเรือและก็แพทย์บางส่วนเดินทางออกจากเรือที่เทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟจากนั้นครับถูกส่งตัวด้วยรถบัสไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำ2ลำมุ่งหน้าไปสู่เนเธอร์แลนด์เครื่องบินลำหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดหลังเสร็จสิ้นการอพยพที่ดำเนินการอย่างราบรื่นเรือสำราญลำนี้ครับเหลือเพียงลูกเรือ25คนแพทย์1คนพยาบาล1คนเพื่อนำเรือไปยังเนเธอร์แลนด์คาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ6วันและมีกำหนดถึงท่าเรือร็อตเทอร์ดัมในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นครับสถานการณ์แพร่ระบาดจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายองค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อ7รายมีผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ2รายโดยพบผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสและก็อเมริกันบางรายเริ่มแสดงอาการหรือว่าเป็นผลบวกหลังจากเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วครับทุกคนจะต้องเฝ้าระวังและก็กักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 42-45 วันครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ทำไมเราถึงเป็นมากกว่าเครือข่ายวิทยุเราสร้างความสุขของคนทุกภาคด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเราพร้อมทำงานเพื่อสังคม
3: ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
2: เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังดูแลด้วยใจใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ั่วประเทศวิทยุอสมทภูมิภาคเครือข่ายคุณภาพหุ้นส่วนสังคมไทยก้าวไกลไปด้วยกันรับฟังได้ทั่วโลก

0: 360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
1: ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
2: ผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
3: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: ราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
0: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
4: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
0: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
4: Mcord Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
5: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
6: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
4: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ถ่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้

0: นี้เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดนะคะต้อนรับสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามค่ะผ่านทางสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีนะคะสถานีวิทยุอสมทบุรีรัมย์และสถานีวิทยุอสมทนครราชสีมาค่ะและรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ของเราทุกช่องทางนะคะแล้วก็รวมถึงไลฟ์สดที่ Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีสำหรับวันนี้กันด้วยนะคะอีสาน360องศานะคะมีเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะจะเจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นแม่ข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นอสมทอุดรธานีอสมทบุรีรัมย์และอสมทนครราชสีมานะคะแล้ววันนี้จะมีเรื่องราวอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในช่วงของ Talk of the Town ค่ะTalk of the Town ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่อสมทบุรีรัมย์นะคะที่บุรีรัมย์ค่ะดีเจปลอยฝนขวัญเรือนนะคะจะมาเชิญชวนนะคะร่วมประกวดหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะจากดีเจปลอยฝนขวัญเรือนค่ะจากอสมทบุรีรัมย์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีพี่ปลอยฝนนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้โอ้โหวันนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะเหมือนเมื่อวานนะคะไม่แตกต่างค่ะ คลึ้มๆนะ
0: ทางนี้ก็คลึ้มเหมือนกัน
1: มาเที่ยงๆก็จะแบบคลึ้มๆนะแต่ว่าเมื่อวานก็ไม่ตกนะวันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะยังไงอาจจะมีมาช่วงเย็นๆเหมือนเดิมค่ะนะคะแต่บรรยากาศโดยรวมแล้วก็ยังดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะที่ร้อนมากๆเลย
0: ถือว่าช่วงนี้ก็ได้คลายร้อนกันไป
1: ได้คลายร้อนกันไปค่ะวันนี้นะคะที่บุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์ก็อยากจะเชิญชวนนะเพราะว่ามีเรื่องของการประกวดหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นชิงรางวัลระดับชาตินะคะหม่อมงามจิตมาฝากกันด้วยค่ะซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคดงนะคะก็เชิญชวนนะคะคนในพื้นที่นะคะที่แบบว่ามีความโดดเด่นด้านงานฝีมือนะคะก็ร่วมรับสมัครนะคะคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นค่ะเพื่อที่จะชิงรางวัลอันทรงเกียรติก็คือหม่อมงามจิตบุรชัดนะคะเป็นบุคคลสำคัญของโลกค่ะนะคะซึ่งรางวัลนี้นะก็จะมุ่งเน้นการเชิดชูเกียรติชุมชนที่แบบเต็มไปด้วยคุณธรรมแล้วก็มีการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะสำหรับประเภทงานหัตถกรรมที่จะเปิดรับนะก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนะคะก็อย่างเช่นงานผ้าทุกชนิดเลยจะเป็นงานผ้าไหมผ้าฝ้ายงานทอมือก็ได้นะคะงานจักสานจะเป็นพวกตะกร้าเสื่อนะคะไม้ไผ่ผักตบชวานะคะงานเครื่องปั้นดินเผานะคะงานไม้งานประดิษฐ์นะหรือจะเป็นหัตถกรรมอื่นๆตามภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะส่วนหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสำคัญเลยก็คือคณะกรรมการเนี่ยเขาจะพิจารณาหมู่บ้านที่ไม่ใช่แค่แบบมีความสวยงามของผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเขายังมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยก็คืออย่างเช่นอาจจะสร้างรายได้นะสามารถเอาไปต่อยอดภูมิปัญญาให้กลายเป็นรายได้เลี้ยงชุมชนได้อย่างเป็นแบบเป็นรูปธรรมเลยนะคะแล้วก็คุณธรรมมีความสามัคคีนะคะมีการบริหารจัดการแบบกลุ่มที่มีความโปร่งใสมีสมาชิกที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการรักษานะคะสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็สำคัญค่ะเอาจะดูกระบวนการผลิตต้องไม่ทำลายธรรมชาตินะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนค่ะนะคะและสุดท้ายก็คือนะคะการสืบสานภูมิปัญญาค่ะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อไม่ให้มันสูญหายไปด้วยนะคะ สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกในระดับดีเด่นนะคะก็จะได้รับเงินรางวัลด้วยค่ะ 10,000 บาทนะคะพร้อมโล่เกียรติคุณแล้วก็ประกาศเกียรติบัตรนะคะหม่อมงามจิตบุรชัดด้วยค่ะนะคะแล้วก็จะนะนำไปสู่ในระดับประเทศกันด้วยฉะนั้นก็ฝากเชิญชวนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะหมู่บ้านไหนสนใจก็สามารถสอบถามไปได้นะที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดงค่ะอยู่ชั้น2นะคะของที่ว่าการอำเภอแคนดงอาจจะต้องติดต่อในวันแล้วก็เวลาราชการนะคะ
0: ค่ะโอ้แต่ว่าฟังจากในส่วนของเกณฑ์การคัดเลือกนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังเหมือนกันนะคะพี่ฝน
1: ถูกต้องค่ะ

0: เพราะว่าจากสังเกตในส่วนของเกณฑ์การคัดเลือกก็คือมันต้องมีการสืบสานแล้วก็เหมือนถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังด้วย
1: ถูกค่ะมีการถ่ายทอดแล้วก็นะคะสามารถที่จะเอาไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
0: ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเดี๋ยวให้พี่ฝนฝากโครงการนี้อีกทีค่ะ
1: ค่ะนะคะสำหรับนะใครที่สนใจฟังแล้วอยากจะส่งนะคะเข้าประกวดก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะนะคะอาจจะติดต่อได้ผ่านพัฒนาการประจำตำบลแต่ละนะตำบลก็ได้นะคะหรืออาจจะติดต่อไปที่นะคะทางพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดงโดยตรงค่ะอยู่ชั้น2นะคะของอำเภอแคนดงค่ะ
0: ก็หวังว่านะคะจะมีหลากหลายชุมชนนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็สนใจเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอยฝนมากค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถือว่าเป็นการประกวดที่มีประโยชน์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นที่เป็นการประกวดนะคะชิงรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะนอกจากจะเป็นในเรื่องของการประกวดอย่างเดียวแล้วนะคะได้เงินรางวัลได้เกียรติบัตรนะคะหรือว่าในส่วนของรางวัลแล้วก็ยังสามารถที่จะส่งต่อนะคะในส่วนของความรู้ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลังกันอีกด้วยนะคะและนี่ก็คือในส่วนของTalk of the Town นะคะจากอสมทบุรีรัมย์ค่ะกับการร่วมเชิญร่วมประกวดนะคะหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นนั่นเองค่ะ
2: Talk of the TownTalk of the Town
0: นะคะจังหวัดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่โคราชนะคะนครราชสีมาของเรานะคะวันนี้ค่ะจะชวนไปงานช็อปกินฟินกระจายโอ้โหอันนี้ชอบเลยชอบเลยนะคะสำหรับงานนี้นะคะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์มีอะไรที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะจากพี่หญิงนุ้ยคุณัญญาเปล่ากระโทกค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องปังปอนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางอสมทอุดรธานีดีเจหญิงหนุ่ยคุณัญญานะคะจากอสมทนครราชสีมาค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทางโคราชเป็นยังไงบ้างคะพี่หนุ่ย
3: โคราชก็แดดนะน้องปอนแดดแล้วก็แต่เมื่อเช้าเนี่ยมีความเย็นเย็นเด
0: ้อ
3: มีความลมเย็นมีความลมเย็นแต่ว่ามีแดดจ้านะแต่มีลมเย็นเพราะที่ความเชื่อเมื่อวานมันมีฝนใช่ปะเพราะมันมีฝนตกในบางช่วงบางตอนบางพื้นที่อ่ะมันก็เลยทำให้อากาศช่วงเช้าเนี่ยเย็นพออากาศช่วงเช้าเย็นเนี่ยมันก็ทำให้ตอนเราตื่นขึ้นมาเนี่ย มีลมพัดเชยๆมา อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการคาดการณ์อะค่ะว่าหลังจากที่จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาในช่วงวันที่7ถึงวันที่10หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงก็เป็นตามที่เขาคาดเลยค่ะอุณหภูมิก็ลดลงก็สบายๆค่ะโคราชเราวันนี้แต่ว่าช่วงบ่ายนี้พี่นิวก็ว่ามีอบอ้าวนิดๆแต่ก็ยังมีลมอยู่ถือว่าไม่ได้ร้อนทรมานนะคะช่วงนี้
0: ใช่ยังดียังดีกว่าช่วงสัปดาห์ก่อนๆที่แบบร้อนแสบผิวเนาะพี่เนาะ
3: ใช่ใช่อันนั้นร้อนทรมานค่ะร้อนที่เรียกว่าร้อนแบบซ้อมตกนรกแต่เดียวเดียวต้องใช้คำนั้นไม่ผิดนะคะไม่ผิดเ
0: ลยแต่อันนี้แบบโอเคมีลมฝนมาบ้างพอได้คลายร้อนกันไปถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะเหมาะกับการไปเดินช้อปปิ้งค่ะพี่
3: ถูกต้องค่ะวันนี้เลยมีข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องของการชวนไปชิมไปช็อปกันนะคะโดยทางเทศบาลนครราชสีมาค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะช็อปกินฟินกระจายกับตลาดนัดเทศบาลนครราชสีมานะคะซึ่งเขาก็จะมีจัดกิจกรรมกันอยู่เรื่อยๆแต่อย่างที่บอกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้คือกิจกรรมเขาก็อาจจะซาลงไปแล้วเพราะเขาเริ่มกันตั้งแต่7โมงเช้าไงน้องปอน
0: ค่ะ
3: เขาเริ่มกันตั้งแต่7โมงเช้าถึงช่วงเที่ยงนะคะก็คืออาจจะล้นมาถึงช่วงนี้ไปจนถึงบ่ายไม่เกินบ่ายเพราะว่าก็จะเป็นตลาดจัดสินค้าอาหารเครื่องดื่มและก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการในพื้นที
0: ่
3: นะคะเขาก็จะมีวันอย่างสัปดาห์นี้เขานัดกันวันก็คือวันอังคารค่ะที่12พฤษภาคมตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะก็คืออาจจะล้นถึงบ่ายโมงนี่แหละบริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครราชสีมานะคะก็คือเอาจริงๆสำหรับใครที่อยากจะไปขายสินค้าเนี่ยตอนเนี้ยคือต้องบอกว่าเขาจะจัดกันอยู่เรื่อย
0: ๆ
3: ทุกอาทิตย์อันนี้บอกเลยว่าทุกอาทิตย์เขาจัดกันนะคะก็คือเป็นวันอังคารเนาะใครที่อยากจะไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าอยากจะไปจองบุญที่สินค้าเนี่ยก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนกองสวัสดิการสังคมหรือหมายเลขโทรศัพท์044-234-7484นะคะ044-234-748

0: 1804นะคะก็สามารถที่จะไปดูไปชมไปชิมไปชอบกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เขาจัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้บรรดาผู้ประกอบการเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนมาจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือเป็นการจัดพื้นที่ตลาดนัดชุมชนเหมือนกับให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยได้มาจำหน่ายสินค้านะคะถึงผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งพี่นิวก็มองว่าถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่เปิดตลาดให้กับคนที่เขามีสินค้าดีๆมีอาหารมีเครื่องดื่มมีของใช้ DIY อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถที่จะไปจำหน่ายกันได้ดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการได้มีตลาดเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นการขายฟรีอ่ะพ
1: อนโอ้ดีจัง
0: ก็สามารถไปกันได้ใช่ก็เรียกว่าลองไปสอบถามกันดูนะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะจำหน่ายกันวันไหนนะคะติดต่อกันได้เลยตามหมายเลขที่เราได้บอกไปนะคะโดยทางเทศบาลนครราชสีมาค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือชอบกินฟินกระจายถือว่าเป็นการเปิดตลาดให้ในส่วนของผู้ประกอบการในพื้นที่ของเทศบาลใช่ไหมคะพี่
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นอย่างตัวรอบนอกก็ได้แต่ว่าก็ต้องติดต่อสอบถามก่อนว่าพื้นที่เต็มหรือยังสัปดาห์นี้มีจุดจำหน่ายที่แบบว่าตรงไหนยังพอมีที่ว่างไหมเพราะว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากเลยค่ะดังนั้นเนี่ยพี่นุ้ยเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่เป็นสายช็อปเนี่ยไปแล้วเนี่ยคือฟินแน่นอนเพราะว่าอะไรได้ของดีราคาถูกเพราะว่าในเมื่อขายพื้นที่ขายฟรีอ่
1: ะ
0: ผู้ประกอบการเขาก็จะนำสิ่งดีๆมาให้เราจะมาเราซื้อใช่ไหมเพราะว่าแบบว่าเขาไม่ต้องมาเสียค่าที่แต่ว่าเขาได้จำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะมาเปิดตัวสินค้าตัวเองหรือว่าอยากจะนำสินค้าที่เป็นวิสาหกิจชุมชนต่างๆมาจำหน่ายที่เทศบาลนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือในส่วนของผู้ประกอบการด้วยนะคะเพราะว่าไม่เก็บค่าที่ด้วยก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนของพ่อค้าแม่ค้าไปด้วย
0: ใช่ๆน่ากินมากเลยบางทีพี่นุ้ยอยากไปเห็นตอนทางแบบว่าเขาเคยถ่ายลงอะค่ะก
1: ็คือ
0: มีทั้งแบบพวกสลัดผักน้องปอนผักปลอดสารพิษผักออร์แกนิกสลัดผักนะคะหรือว่าจะเป็นบรรดาพวกยำต่างๆหรือว่าอาหารต่างๆที่แบบเป็นผักสดๆก็
1: ม
0: ีก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะอาหารปงอาหารป่าของกินเลิศเลยฮอร์โมนผักหมกเยอะ
1: เยอะเชียว
0: จะไม่ถูกเอาแต่เงินไป
1: เดี๋ยวส่งท้ายเนี่ยพี่หญิงหนุ่ยช่วยฝากในส่วนของช่องทางการติดต่ออีกทีเผื่อว่าตอนนี้ใครที่ติดตามแล้วก็สนใจอยากจะไปจัดจำหน่ายสินค้านะคะในงานนี้ค่ะต้องติดต่อทางไหนคะ
0: ก็ลองไปสอบถามกันได้นะคะจองกันได้เลยค่ะที่ในส่วนของฝ่ายพัฒนาชุมชนค่ะกองสวัสดิการสังคมนะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์044234นะคะ748 044234748ต่อ1804นะคะของทางเทศบาลนครราชสีมาค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นงานดีๆอีกหนึ่งงานนะคะที่นำมาฝากกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่หญิงนุ้ยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณน้องปังปอนเช่นกันยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับพี่หญิงนุ้ยคุณอัญญาเปล่ากระทงนะคะจากอสมทนครราชสีมาค่ะชวนเราเนี่ยไปชอบกินฟินกระจายนะคะที่ตลาดนัดเทศบาลนครราชสีมานะคะก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับใครที่อยู่โซนทางนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะอยากจะจับจองพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้านะคะหรือว่าสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยากจะไปจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็เป็นการอุดหนุนนะคะสินค้าชุมชนกันด้วยนะคะต้องขอบคุณพี่หญิงนุ้ยคุณอัญญาเปล่ากระโทกนะคะที่นำข้อมูลดีๆมาฝากกันในช่วงของ Talk of the Town ค่ะเดี๋ยวพักสั้นๆกันสักครู่ค่ะ
2: Talk of the Town Talk of the Townรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio OK
1: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน
0: อีสาน360องศานะคะกับดีเจปังปอมปิยพรพุทธีค่ะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ในช่วงของ M-Cord Freestyle เนี่ยฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะ
1: ฟรีสไตล์วาไรตี้
0: ฟรีสไตล์วาไรตี้ที่อุดรธานีนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปที่ทุ่งสี่เมืองอุดรธานีนะเพราะว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ค่ะได้นำทัพนะคะผู้ประกอบการ SME กว่า46รายค่ะจากทั่วประเทศนะคะมาบุกขยายตลาดเจาะกลุ่มผู้บริโภคนะคะเพื่อชูศักยภาพสินค้าแล้วก็ยกระดับภาพจำแบรนด์ไทยนะคะให้ต่อยอดเชื่อมโยงคู่ค้าภูมิภาคนะคะตั้งเป้าดันยอด SME นะคะแล้วก็ปูพรมสร้างฐานลูกค้าใหม่ในภาคอีสานค่ะซึ่งงานจะจัดขึ้นนะคะวันนี้ไปจนถึง17พฤษภาคมค่ะที่ทุ่งสี่เมืองอุดรธานีนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาค่ะเพราะว่าทางสสบนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีนะคะในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์โลจิสติกแล้วก็การค้าข้ามพรมแดนค่ะที่สำคัญของภาคอีสานนะคะก็เลยได้มีการจัดกิจกรรมนะคะภายใต้งาน O-TOP ทั่วไทยและ SME นะคะในครั้งนี้ค่ะก็ไม่ใช่แค่การนำสินค้ามาจัดจำหน่ายนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างช่องทางแล้วก็เปิดโอกาสค่ะทางการค้าเพื่อให้ SME ไทยนะคะได้ทดลองตลาดจริงค่ะขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มผู้บริโภคนะคะที่มีกำลังซื้อสูงทั้งในประเทศแล้วก็รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือแล้วก็รวมถึงการจดจำแบรนด์สินค้าไทยในระดับภูมิภาคกันด้วยค่ะซึ่งในส่วนของสินค้านะคะทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด46รายนะคะแต่ละสินค้านะคะก็บอกเลยว่ามีความน่าสนใจนะคะแทบจะไม่ซ้ำกันเลยอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็มีในส่วนของสินค้าที่ผู้ประกอบการนะคะได้นำมาจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะหรือว่าสินค้าที่มีการผลิตเองนะคะแล้วก็นำมาจำหน่ายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ภายในงานกันด้วยนะคะดังนั้นสำหรับใครค่ะที่สนใจอยากจะไปอุดหนุนสินค้า SME นะคะไปได้นะคะบอกเลยว่างานนี้ได้อุดหนุนผู้ประกอบการเต็มที่เลยทีเดียวนะคะกับงาน O-TOP ทั่วไทยและ SME อุดรธานีวันนี้ถึง17พฤษภาคมนี้ค่ะที่สนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะคะไปจนถึง21นาฬิกากันเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็คือฟรีสไตล์วาไรตี้จากอุดรธานีค่ะ
1: ฟรีสไตล์วาไรตี
0: ้ในช่วงของอีสาน360องศานะคะและหน้าที่ของดีเจปังปอนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะทางอสมทอุดรธานีอสมทบุรีรัมย์และอสมทนครราชสีมาวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: อีสาน360องศาโดยเครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสาน การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green

ันอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาด

0: มทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลสุชาติย้ำรัฐบาลศึกษาทุกมิติก่อนเดินหน้าแลนด์บริดจ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ทางนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการอย่างรอบด้านภายใน90วันซึ่งข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการใช้ประกอบพิจารณาควบคู่กับการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจภาคการลงทุนและผลที่เกิดขึ้นกับประเทศในภาพรวมก่อนพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการต่อไปขอให้ทุกฝ่ายรอผลการศึกษาของคณะกรรมการก่อนขณะที่ข้อห่วงใยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญแต่การรับฟังข้อมูลจำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นผลการศึกษาของหน่วยงานใดและจัดทำขึ้นช่วงเวลาใดเนื่องจากสถานการณ์และปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้การศึกษาจำเป็นต้องครอบคลุมปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันด้วยสนธิยาร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอนคดีหมิงเฉินซันให้ CIB หรือ DSI รับผิดชอบนายสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาโอนคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับการพบคลังอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่มีความซับซ้อนและขยายผลเชื่อมโยงหลายพื้นที่รวมถึงขอให้ตรวจสอบขบวนการปลอมแปลงสัญชาติและบัตรประชาชนให้กลุ่มจีนเทาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตนเองเคยร้องเรียนไว้ก่อนหน้านี้จากข้อมูลที่ติดตามพบว่าในหมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อำเภอเชียงดาวและเชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่น่าจะก่อเหตุเพียงลำพังแต่มีลักษณะเป็นขบวนการมีบุคคลและเครือข่ายหลายฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าข่ายความผิดลักษณะอ้างยี่ซ่องโจรและอาจเชื่อมโยงกับความผิดทางกฎหมายหลายฉบับรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศคดีดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายบุคคลต่างชาติรวมไปถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านและมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงระหว่างไทยกัมพูชาและเมียนมาซึ่งมองว่าเป็นภัยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายกรัฐมนตรีเผยครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วย้ำจะทำให้ดีที่สุดพร้อมพยักหน้ารับต้องฟรีสินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนรายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีพยักหน้าพร้อมย้ำว่าต้องฟรีสิ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนี

0: างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตร

0: ้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
3: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
2: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
3: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
2: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
3: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
2: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz

สวัสดีในช่วงรอบบ่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio FM 92ในช่วงนี้กับรายการอสมทพืชชุมชนค่ะเริ่มต้นด้วยเพลงของด่านะคะชื่อเพลงสองใจค่ะนะคะเจอกันวันนี้อังคารค่ะอังคารที่มาพร้อมกับความมืดคลึ้มอีกแล้วนะคะอึมครึมค่ะนะคะ12พฤษภาคม2569นะคะอ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะหยุดอีก1วันนะคะแต่ว่าปล่อยฝนก็ยังคงมาปกตินะวันพรุ่งนี้อ่ะแจ้งไว้ก่อนเลยล่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมทาง Facebook Live ช่วงนี้เดี๋ยวมาเช็คดูซิว่าใครมาคนแรกของวันอังคารค่ะนะโอ้คุณป้าบรรเทานะคะมาเป็นคนแรกเหมือนเดิมเลยทักทายช่วงบ่ายๆที่ชุมชนโคกระเวียงด้วยแดดเหมือนฝนจะตกเลยใช่ไหมคะนะคะตอนนี้ที่ห้วยราดครึมมากเลยค่ะแล้วก็คุณแม่บุญเรียนที่รักนะคะสวัสดีจากลูกปลอยฝนคนสวยประจำอสมทขอบคุณนะคะแดดร้อนสุดๆเลยนะคะก็นะขอส่งกำลังใจให้เนาะแดดร้อนนะคะพัดไปนู่นแหละนะคะวันนี้ฟังเพลงอะไรดีเอ่ยนะคะช่วยเลือกกันได้ค่ะนะคะหลากหลายช่องทางจะเป็นทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook หรือจะเป็นทาง LINE นะคะ LINE ก็ MCOTFM92 ค่ะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักไลน์ขอเพลงเพราะๆกับเรานะคะไม่สะดวกทางไลน์ไม่เป็นไรหลังไมค์ก็ยินดีต้อนรับนะคะ044-696-089นะคะคุณเมย์นะคะเมย์ที่เข้ามาชมนะคะฟังจากที่ไหนยังไงสำหรับสมาชิกใหม่นะคะเดี๋ยวช่วงแรกค่ะมีเรื่องของงานนะคะมีแจ้งข่าวมาจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะกรมการจัดหางานตอนนี้รับสมัครคัดเลือกนะคะผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยการผ่านนะคะองค์กร IMJP

นนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4แต่ว่าจะรับสมัครเฉพาะเพศหญิงนะคะเปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคมค่ะที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครนะคะมาดูลักษณะอาชีพแล้วก็ประเภทงานนะมีอุตสาหกรรมฝ่ายผลิตนะมีงานหล่อพลาสติกมีผลิตอาหารสำเร็จรูปมีงานประกอบเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะรับจำนวน40คนด้วยกันก็ถือว่าเยอะนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครได้เพศหญิงอายุ 20-30 ปีบริบูรณ์ค่ะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับนะคะมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะจะเป็นม.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีก็ได้นะคะความสูงไม่ต่ำกว่า150เซนติเมตรค่ะน้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูงไม่มีรอยสักบนร่างกายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามแต่นะคะหรือว่ามีความผิดปกติทางร่างกายไม่มีความประพฤติเสียหายไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยฝึกงานและทำงานแบบมีทักษะไม่เคยทำงานหรือพำนักแบบผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นสาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านพฤติกรรมนะคะและสุดท้ายก็คือสายตาต้องไม่เอียงนะคะสายตาไม่บอดสีการได้ยินปกติแล้วก็ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะส่วนระยะเวลาของการฝึกงานแล้วก็ค่าตอบแทนนะคะฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นจะใช้ระยะเวลา3ปีค่ะนะคะตั๋วเครื่องบินนะคะโดยสารไปกลับญี่ปุ่นให้อันนี้ฟรีค่ะสำเร็จการฝึกเทคนิคก็จะได้รับเงินสนับสนุนประกอบอาชีพด้วย 600,000 เยนด้วยกันนะคะโอ้โหถือว่าใครที่สนใจก็เตรียมพร้อมแล้วก็ไปสมัครได้นะคะอาจจะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์หรือโทรไปที่เบอร์044666538ต่อ106ค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับนะคะน้องเมย์แล้วก็มีคุณทองคำที่เข้ามาชมนะคะพี่ดิเรกสวัสดียามบ่ายนะคะอ๋อสนามบินสุวรรณภูมิก็ครึ้มครึ้มครับตอนนี้ใช่ไหมคะครึ้มเหมือนกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะคะติดตามฟังอสมทของเรา92อยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้ยาวเลยนะคะถึง5โมงเย็นค่ะกับหน้าที่ของปลอยฝนขวัญเรือนจินดาพงดูแลคุณเหมือนเดิมอยากฟังเพลงอะไรลองเลือกมานะคะแต่ว่าขอเป็นสไตล์แบบแนวสตริงนะคะคุณผู้ฟังสตริงใหม่นะคะใหม่แล้วก็อาจจะเป็นกลางบ้างเก่าบ้างเล็กน้อยนะคะถ้าเป็นเก่านะคะก็อาจจะรอนานหน่อยนะคะชั่วโมงสุดท้ายกันเลยทีเดียวค่ะต่อด้วยเพลงรักเหงาๆนะคะฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอสมทในช่วงนี้กับช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะ

ึ่งเพลงจากเอลสลิกนะคะชื่อเพลงรักเหงาเหงาค่ะอยู่ด้วยกันช่วงชั่วโมงแรกนะคะกับรายการอสมทพืชชุมชนนะคุณเคนนะคะวันนี้ฟังเพลงอะไรดีเมื่อวานเนี่ยขอมาจัดให้นะคะหรือเปล่าจะดีขอฟังเพลงทางผ่านด้วยโอเคได้ได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าใครที่ชอบนะคะผลไม้ค่ะเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะคะมาเชิญมาเที่ยวงานเป็นงานประจำปีของอำเภอโนนสุวรรณนะคะเขาจะมีเรื่องของการจัดงานนะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแบบวิถีเกษตรโนนสุวรรณแล้วก็งานหมักไม้นะคะเป็นหมักไม้รสหวานนะคะเป็นการสืบสานประเพณีณวัดวิถีโนนสุวรรณด้วยค่ะนะคะปีนี้โอ้โหจัดยิ่งใหญ่เลยนะคะ9ถึง13มิถุนายนเดี๋ยวฝากข่าวประชาสัมพันธ์เอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะสถานที่จัดก็คือหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณค่ะนะคะซึ่งแนวคิดของการจัดงานเนี่ยทางอำเภอเองก็ร่วมกับส่วนราชการนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนเนี่ยก็มีการร่วมกันนะคะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์นะคะของดีอำเภอโนนสุวรรณนะคะและที่สำคัญเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตนะคะสามารถที่จะไปพบผู้บริโภคโดยตรงค่ะเป็นการสร้างตลาดสินค้าและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยแน่นอนค่ะว่าไฮไลท์เนี่ยนะคะของการจัดงานมีอย่างเช่นพิธีเปิดมีขบวนแห่นะคะที่ยิ่งใหญ่มากๆมีนิทรรศการของดีนะคะไปดูกันว่าที่โนนสุวรรณเนี่ยเขามีอะไรที่เป็นของดีของเด็ดบ้างนะแล้วก็เดินแบบนะเดินแบบผ้าไหมสวยๆนะคะประกวดผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์แข่งขันส้มตำลีลาประกวดร้องเพลงนะคะนักร้องเสียงทองนะคะประกวดธิดาเป็นธิดาสวนนะคะชาวสวนนางฟ้าจำแรงโอ้น่าจะสวยงามนะคะท่องเที่ยวซาเล้งชมสวนด้วยค่ะคุณผู้ฟังและยังมีหมอลำด้วยนะคะให้ได้ชมค่ะนะคะในวันที่11อ่ะอันนี้เป็นการชมฟรีนะคะหมอลำอีสานนครศิลป์นะคะอย่าลืมค่ะเตรียมตัวใ

ถึงขออภัยนะคะ 9-13 มิถุนายนนะคะณที่ว่าการอำเภอนนสุวรรณนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวมาส่งท้ายกันเอาไว้กับเพลงอุตสาสางส่วนเพลงที่ขอมาทางผ่านอดใจรอแป๊บหนึ่งนะคะ

0: คอร์ดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: ให้ช็อปแมนเนีย
1: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดให้คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
3: Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

พลงนี้คุณแชมป์ขอเข้ามานะคะจริงๆแล้วชื่อเพลงเนี่ยเขาเรียกเป็นชื่อ KRK หรือยังไงคะปณิสาหรอยังไม่ได้เช็คข้อมูลเลยนะอ่ะเจอก็เลยเลือกมาให้ได้ฟังกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นของเพียวนะคะชื่อเพลงทางผ่านค่ะคุณเคนขอมาวันนี้จัดให้แล้วเรียบร้อยรู้สึกว่าดิฉันจะยังไม่ได้เปิดหนึ่งเพลงที่สัญญาว่าวันนี้จะเล่นให้เมื่อวานช่วงท้ายๆชั่วโมงสุดท้ายเลยนะคะพี่ๆเทศบาลขอนะคะของเพชรเข้ามาสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดนะเดี๋ยวได้ฟังนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยนะคะถึง5โมงเย็นค่ะที่นี่อสมท92ของเรานะคะฟังผ่านทางออนไลน์ได้ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังได้เลยค่ะนะคะเงาๆอยู่ที่ไหนฟังเราได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเบรกที่2

ของนะของช่วงรายการอสมทเพื่อชุมชนเบรกแรกก็มีข่าวดีสำหรับเพศหญิงนะเบรกนี้ก็นะคะเพศชายก็ไม่น้อยหน้าค่ะโอกาสทองของท่านชายนะท่านชายเพราะว่ากรมการจัดหางานค่ะเปิดรับสมัครนะคะใครสนใจอยากจะไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นค่ะนะคะก็มีครั้งที่3นะคะสำหรับรอบนี้ก็เฉพาะเพศชายนะคะโดยจะเน้นไปสายงานอุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็ก่อสร้างค่ะนะคะพร้อมสวัสดิการแล้วก็เงินทุนในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบโครงการด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับรอบที่1นะคะรอบที่1ช่วง 1-31 พฤษภาคมค่ะก็น่าจะสอบในช่วงของวันที่5นะคะ5มิถุนายนนะคะคุณผู้ฟังมาดูลักษณะงานกันที่เปิดรับนะก็จะมีประเภทอุตสาหกรรมการผลิตนะคะมีประเภทอุตสาหกรรมก่อสร้างส่วนคุณสมบัตินะคะเพศชายค่ะอายุ18ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน30ปีนะคะ18ปีไม่เกิน30ปีค่ะนะคะไม่เกิน30ปีบริบูรณ์วุฒิการศึกษาม.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีก็ได้นะคะไม่จำกัดสาขาวิชาค่ะส่วนสูงนะคะไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรนะคะสุขภาพแข็งแรงพ้นภาระนะคะการรับราชการทางทหารแล้วไม่มีรอยสักนะคะบนร่างกายจะเล็กจะใหญ่ก็ตามแต่ไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็สายตาปกตินะคะตาต้องไม่บอดสีไม่เอียงนะคะแล้วก็ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยนะส่วนรูปถ่ายนะคะเอกสารก็จะมีรูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไว้คือไม่เกิน6เดือนนะคะถ้าเกินก็ใช้ไม่ได้นะคะไปถ่ายใหม่นะคะบัตรประจำตัวประชาชนวุฒิการศึกษาหลักฐานทางทหารนะคะหรืออาจจะเข้าไปดูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยนะคะสนใจอยากจะสมัครรายละเอียดยังไงเข้าไปติดต่อได้ด้วยตัวเองเลยยิ่งดีนะคะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหรือโทร044666538ต่อ106ค่ะนะคะติดต่อได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานที่ต่างประเทศนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครโอ้นะคะต่างประเทศก็ไม่อยากจะไปนะคะอยากหางานที่บ้านเราก็แหมนะคะมีเช่นกันค่ะไม่นานเกินรอนะคะเพราะว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานใหญ่คนไทยต้องมีงานทำนะคะในวันที่21พฤษภาคมนี้ค่ะโอ้โหตำแหน่งงานทั้งในจังหวัดเรา20นะ20แห่งด้วยกันแล้วก็ตำแหน่งงานว่างมากกว่าพันอัตราเลยนะคะส่วนใครอยากจะไปทำงานต่างประเทศก็มีรับลงทะเบียนไปทำงานไปต่างประเทศนะคะหรือจะเป็นเรื่องของกิจกรรมคลินิกอาชีพแล้วก็มีแนะแนวการสร้างโอกาสการมีงานทำยังไงนะคะจัดแสดงจำหน่ายสินค้ากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านด้วยนะคะก็จะเป็นกลุ่มนะคะคนพิการด้วยค่ะคุณผู้ฟังส่วนเอกสารเตรียมไปเลยนะคะเตรียมให้พร้อมหลายๆชุดเพราะว่านะคะเราก็อาจจะต้องใช้เยอะนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะสมัครที่เดียวเผื่อนะคะเผื่อเอาไว้หลายๆที่ไม่พอนะคะฉะนั้นต้องเตรียมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาวุฒิการศึกษารูปถ่ายหน้าตรง1นิ้วนะคะ1นิ้วครึ่งนะคะหรือเอกสารอื่นๆถ้ามีก็เตรียมไปให้พร้อมค่ะเพราะว่าเอกสาร1ชุดเนี่ยจะใช้ต่อการสมัครงานต่อ1บริษัทนะคะฉะนั้นใครคิดว่าจะสมัครนะคะนะคะหลายบริษัทก็ต้องเตรียมไปให้เพียงพอนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมค่ะนะคะไปสมัครได้งานเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะของวันที่11พฤษภาคมที่โรบินสันนะคะก็จะจัดงานนี้ขึ้นค่ะเป็นตำแหน่งงานนะคะที่อยู่แถวๆบ้านเรานะคะมากกว่า 1,000 อัตรากันเลยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมกันละกันนี่คือสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดของเพชรพฤษภาฝากไปทางแถวๆทางเทศบาลด้วยนะเทศบาลนคร

งั้นจากโบกี้ไลออนนะคะชื่อเพลงคนที่ขั้นหนังสือนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับรอยฝนค่ะในช่วงสุดท้ายละนะคะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนคลึ้มมากๆเลยนะคะที่ห้วยราดนะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้บุรีรัมย์เราโอ้จัดประเพณีบุญบั้งไฟค่อนข้างหลากหลายนะคะอำเภอนะก็นะคะอย่างเช่นช่วงวันที่14ที่จะถึงนี้ก็จะมีที่บ้านนะคะเป็นประเพณีบุญบั้งไฟแคนดงนะคะอยู่อำเภอแคนดงค่ะนะคะ14ถึง16เลยหลังจากนั้นวันที่15นะคะ15ถึง17ก็นะคะต่อด้วยบุญบั้งไฟถาวรนะคะเฟสติวัลโอ้โหก็จัดยิ่งใหญ่นะคะอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะคุณผู้ฟังก็หลากหลายอำเภอนะมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนะคะช่วงนี้ปีนี้ฝนอาจจะดีหน่อยเนาะนะเกี่ยวกันไหมหรือยังไงขอฟ้าขอฝนนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วส่งท้ายกันเอาไว้หนึ่งเพลงของเปมค่ะชื่อเพลงแต่งงานเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลุยต่ออยู่ด้วยกันที่นี่

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีตอบปมฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน400 ล้านชี้รัฐบาลไม่มีแผนสำรองย้ำถ้าไม่มั่นใจคงไม่ออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่ฝ่ายค้านส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400 ล้านบาทว่าเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยฝ่ายค้านให้เหตุผลว่าไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลในฐานะผู้บริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อถามว่าการที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทำให้โครงการที่รัฐบาลวางไว้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการเตรียมฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดหรือไม่หากรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพรก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำคือการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารส่วนจะมีแผน2หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแผนเดียวคือช่วยเหลือประชาชนชัยชนกรับครม.ถกซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเชื่อคนไทยได้ดูนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่ารายละเอียดไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ขอให้ไปถามคนอื่นส่วนงบประมาณของกสทช.จะสนับสนุนเท่าไหร่นั้นรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนใช่หรือไม่นายชัยชนกหัวเราะและกล่าวว่าผมว่าน่าจะได้ดูเอกนิติชี้พรก.กู้400 ล้านเพื่อวิกฤตปากท้องเปรียบยิงนกทีเดียวได้ถึง2 ตัวทั้งเยียวยาประชาชนและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400 ล้านบาทหลังฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวิกฤตปากท้องประชาชนเชื่อว่าทุกประเทศมีความรับผิดชอบดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่หลายคนนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเช่นในปี2540ครั้งนั้นต้องเรียกว่าวิกฤตค่าเงินและวิกฤตแบงก์ล้มซึ่งแตกต่างจากในขณะนี้ที่เป็นวิกฤตค่าครองชีพโดยค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกถือเป็นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนและมีการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบพร้อมระบุว่าหากไม่ทำในวันนี้วิกฤตจะมาอีกหลายระลอกวันนี้เงินเฟ้อเริ่มพุ่งสูงขึ้นและวิกฤตต่อมาคือวิกฤตค่าครองชีพถ้าไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้และรอให้เกิดปัญหาเมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นรายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงวันนี้พรก.กู้เงินได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้เรียบร้อยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าเมื่อถามว่าในส่วนของเงิน200 ล้านบาทส่วนหลังสามารถรอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปกติได้หรือไม่นายเอกนิติระบุว่าต้องแยกกันเพราะนี่คือวิกฤตเรื่องการเยียวยาซึ่งวัตถุประสงค์ของพรก.ฉบับนี้คือการเยียวยาและนอกจากการเยียวยาแล้วยังต้องเปลี่ยนผ่านให้เกิดความเข้มแข็งได้ด้วยเปรียบเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2 ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณาชนนี

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
4: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
5: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยัง

0: ลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟัง

หนึ่งเพลงเพราะๆนะคะจากเอจิรากรแล้วก็แอนอรดีค่ะชื่อเพลงแซนดี้นั่นเองนะคะเลือกมาฝากแล้วก็มีเก็บซ่อนด้วยนะคะของพันวรการค่ะนะคะของพันเนี่ยมีขอเพิ่มเติมมานะคะแถวอำเภอกระสังนะคะแล้วก็ทักทายต้นน้ำนะคะต้นน้ำที่ทักมาทางไลน์ด้วยวันนี้อะไรอ่ะบอกว่าอะไรส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะแล้วก็นะคะบอกว่าวันพรุ่งนี้เอกชนเขาไม่ได้หยุดนะแต่ว่าราชการหยุดหมดเลยนะคะวันพรุ่งนี้พี่ปลอยก็มาทำงานปกตินะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเวลานะคะหยุดยาวในเดือนหน้านะคะฉะนั้นถึงแม้ว่าวันพรุ่งนี้ปกติแล้วจะฝากเสียงเอาไว้แต่ไม่ได้ไปไหนนะคะยังอยู่ในพื้นที่ก็เลยมานะคะมาจัดรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะทางอสมท92ของเราค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2กันแล้วตอนนี้บ่าย2โมงกับอีก19นาทีบอกว่าโอ้บุรีรัมย์เป็นไงบ้างครึ้มนะเหมือนเดิมเลยอากาศนะคะเหมือนเมื่อวานนะคะครึ้มนะมืดมาอีกแล้วนะคะที่ไหนฝนตกแล้วบ้างนะหรือยังไงก็แชร์มาเล่าสู่กันฟังได้แล้วก็อาจจะเข้าไปขอเพลงได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางนะที่วันนี้ก็ไลฟ์สดนะขึ้นไลฟ์นะคะทางต่อ TikTok นะคะใครอยากจะเห็นหน้าค่าตาดีเจปลอยฝนนะเป็นยังไงก็ลองเข้าไปดูได้แล้วก็ฝากด้วยนะกดติดตามนะคะอสมทบุรีรัมย์ให้ด้วยทาง TikTok ค่ะนะคะแล้วก็

็ข้อข้อนะข้อจอเข้าใจนะคะส่งเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันค่ะอ่ะมีต้นน้ำบอกว่าสวัสดีแม่ปล่อยโอมวันนี้มาแบบแม่ปล่อยเลยใช่ไหมนะคะสวัสดียามบ่ายด้วยวันอังคารนะคะเพิ่งไปดื่มน้ำมาหมาดหมาดเลยครับเอาเพลงอะไรอ่ะเพลงพูดตรงๆนะคะของ B เหรอคะหรืออ๋อ AB Normal นะคะหรือไม่ก็ AB Normal พูดไม่ค่อยเก่งได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะคะพี่เป็นต่อพี่เป็นต่อมาแล้วหายไปหลายวันนะพี่เป็นต่อรู้สึกว่างานจะเยอะใช่ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าดีเจปล่อยฝนครับอยากฟังเพลงตัวร้ายในเรื่องเล่าโอ้นะคะเป็นเพลงลูกทุ่งหรือสติงเดี๋ยวปล่อยเช็คดูก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่เป็นต่ออยากฟังเพลงไหนลองช่วยเลือกมาได้นะคะตอนนี้ใครที่ปลูกนะปลูกต้นไม้ปลูกพืชผลปลูกอะไรก็ตามแต่นะคะปลูกแล้วไม่งอกไม่งามนะคะไม่ให้ผลผลิตเลยบางคนมือร้อนหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังแต่ลองเปิดใจค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเปิดใจลองเลือกใช้ดินเน่านะคะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติตัวนี้เป็นชนิดจุลินทรีย์ที่จะช่วยฟื้นฟูดินที่เป็นดินเสียนะคะดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมามีความร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชอีกครั้งค่ะเพราะว่าเขามีตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมาแบบมีชีวิตชีวานะคะจุลินทรีย์ที่เข้มข้นกว่า10หน่วยเลยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติมากถึง25ชนิดนะคะก็จะช่วยเข้าไปย่อยซากพืชซากสัตว์ทำให้ธาตุอาหารเนี่ยสามารถดูดนะคะดูดอะไรดูดซึมได้ทันทีเอาไปใช้ได้ทันทีมันก็จะโตเร็วค่ะนะคะส่วนการใช้งานง่ายมากขอแค่มีดินเน่า1ขวด1ขวดขนาดอยู่ที่ 1,000 มิลลิลิตรตัวนี้สามารถผสมน้ำนะคะผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรเลยค่ะแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5 ถึง 7 ไร่ได้แบบสบายมากนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงโปรด้วยเรามีโปรสุดพิเศษซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีไปเลยดินปราบมารไปเลยให้อีก1ซองค่ะทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียงแค่699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้านะคะอยู่ที่100บาทเท่านั้นอ่ะยังไงก็ช็อปได้เลยนะคะเข้าไปช็อปได้ที่ช็อปมาเนียมีสินค้าอื่นๆให้คุณได้ช็อปเยอะมากๆนะคะต่อด้วยเพลงคิดฮอดบอดี้สแลมนะคะแล้วก็พี่นางสิริพรแนะนำมาจากทางแคนดงค่ะ

แคนดงนะคะขอเพลงนี้เข้ามาคิดทอดค่ะจากบอดี้สแลมนะคะแล้วก็มีพี่เป็นต่อบอกว่าตัวร้ายในเรื่องเล่าเนี่ยนะคะเป็นแนวไหนนะของเพชรพฤษภานะคะจริงๆเพชรวันนี้ปล่อยเพิ่งจะเปิดไปสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่ผ่านมานั่นเองค่ะยังไงอาจจะมีเพลงสำรองนะคะสำรองเดี๋ยวรอเอาไว้ฟังพรุ่งนี้นะคะสบายๆเลยนะคะเดี๋ยวปล่อยจะนะเดี๋ยวจองไว้ให้ล่วงหน้าเลยไม่ชิงเปิดก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาส่งท้ายกันนะคะ1เพลงของโปเตโต้แนะนำมาจากทางคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะนู่นแหละทางกรุงเทพขอเพลงมาผ่านทาง TikTok ขอบคุณนะคะสำหรับใจนะคะใจส้ม

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดนี่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: เปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอารถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีขนคำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364ขอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

น่าจะเคลียร์ค่ะแล้วก็แบงค์คลาสนั่นเองนะคะชื่อเพลงตัวร้ายค่ะนะคะก็ถือโอกาสทดแทนให้เลยก็แล้วกันสำหรับพี่เป็นต่อนะขอเพลงมา1เพลงแต่ว่าไม่ได้ฟังเลย ไม่เป็นไรนะคะมีปลอบใจไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีพูดตรงๆนะคะของบีพีรพัฒน์ด้วยแนะนำมาจากทางสุราษฎร์ธานีต้นน้ำของเรานะคะแฟนตัวยงของอสมท MCOT นะทุกสถานีเลยนะคะเขาก็จะติดตามแบบติดหนึบนะคะทุกช่วงของดีเจค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะช่วงนี้นะคะเข้าสู่แบบฤดูฝนแบบนะเต็มตัวแล้วนะคะแต่ว่าจะทุกฤดูกาลฤดูกาลไหนก็ตามแต่หนาวร้อนฝนนะเราก็จะเจอในเรื่องของยุงค่ะยุงลายโดยเฉพาะปีไหนถ้าอากาศถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนนะคะร้อนมากๆอุณหภูมิสูงยุงลายก็จะแบบว่าขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นฉะนั้นแล้วเราก็จะโดนกัดได้มากขึ้นค่ะเสี่ยงต่อการที่จะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนะคะมากยิ่งขึ้นเช่นกันฉะนั้นมาดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่าต้องมีตัวช่วยนะคะแนะนำค่ะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะคะใช้งานง่ายใช้ยังไงแค่เสียบปลั๊กเท่านั้นเองเสียบปลั๊กแสงไฟที่เป็นแสงไฟนีออนสีม่วงๆตัวนี้เขาบอกว่าจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยมันลอยเข้ามาแล้วก็จะโดนใบพัดลมดูดลงไปนะคะไม่สามารถที่จะบินกลับออกมาได้เลยเพราะตัวตะแกรงของเขาออกแบบมาเป็น2ชั้นนะคะที่สำคัญคือมันจะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีควันค่ะปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้มากถึง100ตารางเมตรเลยนะซื้อเอาไว้ตั้งไว้เลยนะคะตั้งกลางบ้านก็จะช่วย

้องคุณได้ทั้งแบบครอบครัวสบายๆฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ช่วงนี้บอกเลยว่าคุณโชคดีมากๆเพราะอะไรเพราะเรามีโปรพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดนะคะสมาร์ทการ์ด1เครื่องนะคะเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรมาช่วงนี้เป็น100สายแรก100สายแรกค่ะรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและมีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้านะคะเป็นขนาดพกพาให้อีกด้วย1เครื่อง690บาทรวมๆแล้วนะคะสินค้าของเรารวมอยู่ที่ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่าย 3,370บาทวันนี้ให้คุณจ่ายแค่990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่02-666-0008นะคะ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีถ้าเกิดว่าสั่งซื้อไปแล้วเอ๊ะมันมีปัญหามันยังไงเครื่องเสียมีปัญหาภายใน1ปีคือเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีเลยย้ำอีกทีค่ะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะคะต่อด้วยนางในฝันค่ะจากพี่ไทยธนวุฒินะคะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.ไฟเขียวอนุมัติงบกลาง452ล้านบาทเยียวยากำลังพลของกองทัพ91นายจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือวงเงินรวมทั้งสิ้น452,350,000บาทตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพล91นายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณใดๆมติครม.มีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งแนวทางกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้วไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะได้คำตอบจะเป็นข่าวดีแต่วันนี้ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้โดยรูปแบบในการดำเนินการถ่ายทอดสดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์จึงเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนที่สื่อลงว่าอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทขอย้ำว่าไม่มีการใช้งบกลางหากการดำเนินการในเรื่องนี้ประสานเป็นที่เรียบร้อยกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาล 100% และย้ำว่าไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดนั้นกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเองเสนาธิการทหารบกลุยชายแดนช่องสายตะกูเยี่ยมชาวบ้านที่พบกำลังติดอาวุธของกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน

0: นพร้อมประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังทั้งสองคนเข้าไปหาของป่าก่อนพบกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามายังพื้นที่สร้างความตื่นกลัวให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนเสนาธิการทหารบกได้เน้นย้ำให้กองกำลังสุรนารีพิจารณาปรับการวางกำลังทหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมนำเครื่องมือเฝ้าติดตามชายแดนอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆและปรับเพิ่มกำลังในพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าตรวจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเร่งสกัดไฟป่าเอเวอร์เกรดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทิ้งน้ำเพื่อสกัดไฟป่ารุนแรงในพื้นที่เอเวอร์เกรดพื้นที่ชุ่มน้ำทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวานนี้โดยเพลิงได้เผาไหม้พื้นที่ทางตะวันตกของเทศมณฑลโบวาร์ดไปแล้วกว่า 27,500 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วราวร้อยละ40เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยได้เร่งสร้างแนวป้องกันรอบชุมชนฮอลลี่เลกเพื่อป้องกันชาวบ้านและบ้านเรือนของประชาชนกว่า650หลังคาเรือนพร้อมประกาศปิดถนนสวนสาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากปัญหาหมอกควันคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
8: โควิด -19 ยังไม่หายไปไหนปี2568สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110%แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: application Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
0: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: งฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID M-Cut FM 9

ด้วยกันชั่วโมงที่3กันแล้วนะคะนี่คือวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันค่ะงานจากโนวันเอลแล้วก็พูดไม่ค่อยเก่งด้วยนะคะงานจากเอบีนามอลค่ะนะคะแนะนำมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วทยอยเปิดให้ฟังกันค่ะลุยต่อชั่วโมงนี้มาพร้อมกับโอ้นะคะทั้งรอบนี้มาลมนะคะลมแล้วก็นะคะความมืดคลึ้มนะคะมาแรงมากๆเลยขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เข้าไปติดตามนะคะทาง TikTok นะคะที่เราไลฟ์สดกันอยู่ช่วงนี้เคาะจอเคาะใจแบบนะ นะคะมีคุณกวินแล้วก็คุณกระต่ายด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่กดติดตามอสมทบุรีรัมย์ของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะขอเพลงได้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ด้วยกันกับรอยฝนนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวมีเรื่องของอากาศนะพยากรณ์อากาศมาฝากกันก่อนดีกว่าหลายคนติดตามกันเนี้ยลุ้นๆว่าวันนี้บุรีรัมย์เราจะฝนตกหรือเปล่านะซึ่งวันนี้นะคะโดยส่วนใหญ่ฝนก็จะไปโซนทางหนักทางใต้นะคะทางภาคใต้นะคะแต่ว่าอีสานเราก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเริ่มทางเหนือนะคะทางเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันฝนจะอยู่ที่ประมาณ60นะคะลมกระโชกแรงด้วยมีโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางเชียงใหม่เชียงรายพะเยานะคะทางลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ด้วยแล้วก็มาอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะนะคะมีฝนนะวันนี้ร้อยละ30เมื่อวาน20เมื่อวาน20มีไปปรอยนะคะวันนี้30จะเป็นยังไงส่วนมากจะอยู่ทางเลยหนองคายนะคะไปนู่นเลยหนองบัวลำพูอุดร นะคะชัยภูมินครราชสีมานะคะแล้วก็มาบุรีรัมย์มีในโพยนะคะมีสุรินทร์ด้วยศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีค่ะนะคะส่วนทางภาคกลางนะคะภาคกลางก็ค่อนข้าง 60% เยอะนะคะตกหนักก็จะมีแถวแถวจังหวัดอุทัยนะคะเป็นอุทัยธานีค่ะลพบุรีด้วยนะคะนานๆทีจะมีนะคะสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนะคะนครปฐมวันนี้60เลยนะคะสมุทรสาครนะสมุทรสงครามนะคะแล้วก็ส่วนตะวันออกนะตะวันออกก็ 60% ค่ะนะคะมีนู่นแหละชลบุรีนะคะฉ่ำๆเลยชลบุรีแล้วก็มีระยองมีจันทบุรีนะคะช่วงนี้ทุเรียนด้วยแล้วก็ตราดนะคะส่วนภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ฝนฉ่ำเช่นกันค่ะ60นะมีเพชรบุรีเพชรบุรีนะคะมีประจวบคีรีขันธ์มีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชมียะลานราธิวาสนะคะแล้วก็ฝั่งตะวันตก60ค่ะนะคะแถวๆพังงานะคะมีระนองมีภูเก็ตด้วยกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนกรุงเทพโอ้โหฉ่ำไม่แพ้ใต้นะคะคุณผู้ฟัง60เช่นเดียวกันค่ะมีลมกระโชกแรงด้วยช่วงนี้นะคะฝนฉ่ำทั่วทุกภาคต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของฟ้าด้วยนะคะฟ้าใหม่ประมาณนั้นน่ากลัวมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงที่นี่นะคะอสมท920446906089แล้วก็ ID Line MCOTFM 92

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัย

0: ของชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสม

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

คือไม่แข่งยิ่งแพ้นะคะก็ต้องสู้กันต่อไปพี่เบิร์ดธงชัยค่ะแนะนำมานะคะคุณเป็นต่อได้ฟังแล้วหาเพลงมาจนได้ขอบพระคุณมากๆแล้วก็ก่อนหน้านั้นของตองพักครัมใหม่ชื่อเพลงกลัวเธอรู้ค่ะแล้วก็รักเธอนิรันดร นะคะจากศิรศักดิ์นะคะเพิ่มเติมเข้ามานู่นเลยนะคะนครสวรรค์ค่ะคุณกระต่ายหมายจันนะคะที่ติดตามทาง TikTok นะคะที่เราขึ้นไลฟ์สดกันอยู่ช่วงนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะนะคะฝนฟ้าครึ้มๆนะคะเหมือนกับทางบุรีรัมย์กันด้วยในหลายๆพื้นที่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้บ่าย3โมงกับอีก49นาทีละอ่ะมาดูกันนะคะว่าคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือเปล่านะคะหน้าบ้านของเราบางครั้งบางโอ้หน้าบ้านก็ไฟหน้าบ้านไม่พอนะคะไม่พอแล้วเป็นยังไงมืดค่ะนะคะมืดมองไม่เห็นเสี่ยงอะไรตามมาเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุด้วยซึ่งบางจุดก็อยากจะติดไฟเพิ่มแต่ว่าโอ้ต้องเดินสายไฟก็วุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยแถมค่าไฟช่วงนี้เพิ่มขึ้นทุกเดือนด้วยค่ะแต่นะคะหลังจากนี้ปัญหานี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังนะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยเพราะว่าใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเลยนะคะตัวหลอดนะคะตัวหลอด LED เนี่ยจะเป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ว่าเขาจะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุนะคะถึง 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องนะคะกว่า12ชั่วโมงด้วยติดตั้งก็ง่ายค่ะมีสายยาวให้5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยและยังปรับหมุนนะปรับมุมนะได้กันน้ำได้นะคะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนค่ะส่วนเครื่องใช้งานง่ายมากนะคะเพราะว่าสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะนะคะใครสนใจอยากจะสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะตอนนี้สั่งซื้อรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอค่ะเราแถมฟรีนะคะพร้อมโคมไฟ LED ไปเลย2อันและยังมีแว่นกันแดดแบบคละให้อีก1อันไปด้วยนะคะทั้งหมดในราคาเพียง1,290 บาทค่ะ 1,290 บาทนะคะโทรเลยตอนนี้ใครสนใจอยากจะได้นะคะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะที่เบอร์02-114-3990ค่ะคุณผู้ฟัง02-114-3990นะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะยังไงช็อปได้เลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนียค่ะต่อด้วยเพลงจะให้ฉันทำอย่างไรไม่มีจะนะคะให้ฉันทำอย่างไรงั้นจากโรสแมรี่ค่ะ

นี่คือให้ฉันทำอย่างไรนะคะจากโรสแมรี่ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอสมทช่วงนี้น่าจะนะคะหลายคนก็ขับรถเดินทางกันอยู่เนาะนะคะทำภารกิจหรือเปล่านะหรือว่าเลิกงานกลับบ้านแล้วเรียบร้อยนะ ส่งรูปมาให้ดูโอเคขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายหนึ่งเพลงของวงฟินิกซ์ค่ะบอกว่าดีเจปล่อยฝนอยากจะฟังนางฟ้าของฉันได้ไหมได้ไหมได้ตามใจเต็มที่เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสุดท้ายนะดิฉันยังค้างเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจของพี่เจมส์เดี๋ยวได้ฟังแน่นอนค่ะชั่วโมงหน้า

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีหารือสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมไทยนุน SME เข้าถึงทุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี2569ถึง2561เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบคณะผู้บริหารสอทชุดใหม่พร้อมเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารชุดนี้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงทั้งในฐานะผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอในวันนี้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมและตลาดใหม่ๆได้มากขึ้นรวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาได้สิทธิบัตรทองฮีโร่นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ปะทะนามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ยังได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าของสิทธิ์จะเสียชีวิตลงโดยจากกรณีข้าราชการทหารเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายส่งผลให้บุคคลในครอบครัว40คนสิ้นสุดสิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและต้องกลับไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรัฐบาลจึงมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการสิทธิ์ดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายและในกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะตำรวจยังควบคุมตัวสาวไต้หวันโยงคดีหมิงเฉินซันตม.เพิกถอนวีซ่ารอผลักดันกลับประเทศความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันชาวจีนครอบครองวัตถุระเบิดและอาวุธปืนสงครามในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนยังคงควบคุมตัวนางสาวมายูซินอายุ33ปีสัญชาติไต้หวันซึ่งปรากฏเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าวการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากขณะนี้เป็นการควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขังเข้าสู่วันที่4หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพัทยานำตัวมาฝากขังเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวหรือไม่พร้อมดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและรอผลักดันกลับประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการผลักดันกลับประเทศต่อไปส่วนสภาพจิตใจของชาวไต้หวันรายดังกล่าวขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่แสดงอาการเครียดเหมือนช่วงวันแรกและสามารถนอนหลับพักผ่อนได้โดยอาศัยยาในช่วยในการนอนหลับทางด้านในหมิงเฉินซันยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บททศีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีทางไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ด่วนเปิดเทอมนี้ไม่รถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
7: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

งั้นจากสอนนะคะชื่อเพลงอิจฉาแล้วก็ไม่อาจเปลี่ยนใจนะคะของพี่เจมเรื่องศักดิ์นะแนะนำมาจองล่วงหน้ามาหลายชั่วโมงเลยบอกว่าไม่เป็นไรผมรอได้นะ น่าจะได้ฟังกันแล้วนะคะอยู่ดูแลคุณต่อชั่วโมงสุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านเนาะนะคะอสมท92ของเราค่ะหน้าที่ของปลอยฝนนะคะ4โมงเย็นกับอีก20นาทีแล้วค่ะอากาศก็มืดๆนะครึ้มๆลมแรงๆช่วงนี้แต่เชื่อว่าบางพื้นที่อาจจะตกแล้วนะคะคุณผู้ฟังหรือที่ไหนยังไงเมื่อสักครู่นี้ก็มีพี่แดงนะคะหนองขวางนะที่ขอเพลงของพี่คริสติน่าเข้ามาอะไรนะหัวใจขอมานะคะเจอแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้าเลยแน่นอนว่าเราจะฝากบ้านไว้กับคนอื่นมันก็กระไรอยู่เนาะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยดูบ้านล่ะนะแนะนำวันนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะตัวนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่เราติดเองได้เลยนะคะไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้มันวุ่นวายค่ะเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้มีนะคะขอแค่มี Wi-Fi เท่านั้นเปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะคะถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนล่ะเป็นยังไงมองเห็นภาพได้ไหมจับภาพได้หมดไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวกล้องของเขามีไฟอินฟราเรดนะเห็นได้แม้แต่ในที่มืดๆนะจะเป็นกลางวันกลางคืนจับภาพได้สบายเลยมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดคุยนะคะก็เหมือนกับคุยวิดีโอคอลค่ะนะคะถามลูกถามหลานนะส่องดูผู้สูงวัยได้หมดนะคะได้ดีไม่มีสะดุดด้วยเพราะว่าทั้งหมดทำได้ง่ายๆผ่านมือถือของเรานะคะและตัวเครื่องนะตัวกล้องของเขาเนี่ยยังหมุนรอบบ้านได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้มากถึง355องศาเลยจะขึ้นจะลงก็ได้75องศาฉะนั้นไม่จำเป็นต้องติดหลายตัวนะคะและกล้องยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็จะส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือของเราทันทีเลยถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดปกติกล้องก็จะส่งเสียงนะเป็นเสียงไซเรนดังขึ้นค่ะนะคะติดนอกบ้านกันน้ำกันฝนได้สบายมากนะคะทั้งหมดเราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟัง 1,290 บาทในราคาโปรโมชั่นนะคะพิเศษช่วงนี้ซื้อ1แถมไปเลย1ค่ะนะคะ 1,290 บาทได้กล้อง2ตัวนะคะไปแบบสบายๆนะคะสนใจยังไงก็สั่งซื้อได้นะคะที่021143990ค่ะ021143990นะคะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันด้วยอยู่ที่100บาทเท่านั้นเองช็อปได้เลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนียค่ะพิเศษนะคะสำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่ในช่วงนี้ด้วยนี่คือหัวใจขอมาจากพี่คริสติน่าค่ะ

หัวใจขอมาของพี่คริสติน่าขอบคุณนะคะจากสายจากทางสตูลค่ะนะคะโอ้โทรมาดิฉันก็ตกใจเหมือนกันนะคะฟังผ่านทางออนไลน์นะคะโทรมาขอเพลงนะคะก็ติดตามฟังอสมท .92 ของเรานะทางด้านก็ฝนดีดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยเลือกเพลงเพราะๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งท้ายกันเอาไว้เลยกับเจ็บนิดเดียวส่วนฉันเหงาฉันเหงาน่าจะเป็นของพี่ทัศน์นะคะแม่ที่ขอมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวช่วงหลังเบรกเดี๋ยวปล่อยเปิดให้เป็นเพลงแรกเลยทีนี้ฝากไปทางนู้นเลยที่สตูลด้วยค่ะ

0: พื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
2: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค
1: ่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
2: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
1: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
2: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
1: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
2: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
3: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 240

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

นี่คือเหงาคิดถึงรอนะคะเพลงเพราะๆนะคะก็เลือกมาฝากของพี่เสกโลโซค่ะชื่อว่าหลายคนชื่นชอบเป็นเพลงโปรดนะคะคุณผู้ฟังแล้วมีเพลงอะไรนะของพี่กบนะพี่กบแท็กซี่เล่นไปแล้วคิดถึงจะไหมเวลาที่เธอจุดๆๆนะคะแนะนำเข้ามานะคะฟังอยู่นะจากปาเชิดของเราวันนี้เข้าห้องเรียนช้านะรู้สึกว่าจะมาทาง TikTok ด้วยทางไลน์ด้วยหลายช่องทางนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะวันนี้มาช้าหักไป1คะแนนนะคะแล้วก็มีชั้นเหงาด้วยของพี่ทัศน์ค่ะนะคะแม่ขอเข้ามานะคะยังเหลือ2เพลงที่ของลับบนูนเดี๋ยวปลอยเลือกเป็นคิดในใจแล้วก็มีอะไรนะกระดาษห่อไฟจะทันไหมน่าจะได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราฝากนะคะเรามีตัวช่วยนะคะทำความสะอาดมาแนะนำกันค่ะบ้านไหนที่มีคราบนะเป็นคราบฝังแน่นแบบลังยากๆนะบางครั้งถ้าเกิดว่าเราใช้สายยางธรรมดาทำความสะอาดก็อาจจะไม่สะอาดแล้วก็ต้องลากสายยาววุ่นวายด้วยนะคะวันนี้เลยอยากจะแนะนำค่ะเอาสตาร์โพไซดอน90บาร์นะคะเป็นนิยามใหม่คือของนะของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันค่ะตัวนี้แรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์เลยนะคะฉีดได้แรงไกลนะคะเข้าถึงทุกซอกทุกมุมจะล้างรถก็ได้นะคะล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดบ้านรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและที่พิเศษสุดๆค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดของเขาเป็น8รูปแบบในตัวด้วยคือสามารถปรับหมุนได้แบบทันทีเราไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากวุ่นวายด้วยนะคะมีทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองนะคะโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็ตัวเครื่องออกแบบมานะคะให้จับแบบถนัดมือนะคะน้ำหนักเบาแต่ว่าเขาจะทนทานนะคะที่สำคัญคือใช้งานนะคะแบบไร้สาย 100% เลยค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ให้ไปเลย2ก้อนเพื่อจะใช้งานได้แบบว่าต่อเนื่องนะคะได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จบ่อยๆนะคะและยังมีสายดูดน้ำที่สามารถใช้ได้จากถังน้ำหรือจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้ค่ะพร้อมกระบอกทำโฟมนะคะหัวกล้องนะคะพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเลยค่ะมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าสวยๆนะคะเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสตัวนี้กันกระแทกแล้วก็พกพาไปไหนสะดวกมากๆจัดข้าวของเป็นระเบียบเรียบร้อยนะในชุดอุปกรณ์นะคะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่2ก้อนก็มูลค่า990บาทแล้วและถ้าเกิดว่าคุณโทรมาวันนี้รับเพิ่มไปเลยค่ะฮาร์ดเคสนะเป็นกระเป๋าสวยๆมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดเลย 3,870 บาทแต่ว่าวันนี้เราให้คุณจ่ายแค่999บาท999บาทเท่านั้นนะคะแถมรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มๆไปเลยค่ะถ้าคุณซื้อไปแล้วนะคะเครื่องมันมีปัญหานะคะสามารถส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยคือไม่ต้องรอซ่อมค่ะคุณผู้ฟังรีบโทรเลยตอนนี้026660008นะคะย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนี้เขาโอ้โหแรงจริงค่ะคุ้มจริงที่สำคัญคือมันมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะอ่ะอย่าลืมค่ะเอาสตาร์โพไซดอน90บาทครบนะแรงจบครบในเครื่องเดียวมาแล้วคิดในใจนะคะงานจากลาบานูนค่ะ

พลงเพราะๆนะคะงานจากลาบานูนค่ะชื่อเพลงคิดในใจมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ววันนี้ขอบคุณกำลังใจนะคะหลังไมค์ด้วยหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดค่ะที่เข้ามาชมกดติดตามนะคะทาง TikTok บ้างทาง Facebook บ้างนะคะหลังไมค์บ้างก็นะคะน่าจะครบค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเร็วนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งเลยเพราะว่าเป็นแม่ข่ายนะคะกับรายการอีสาน360องศาฉะนั้นปล่อยฝนพรุ่งนี้มาเร็วเลยค่ะนะคะ 12:30 ค่ะแล้วก็ยาวเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง 5:00 นเลยพรุ่งนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าไม่หยุดนะวันพรุ่งนี้มานะคะมาแบบตัวเป็นๆนะคะให้คุณได้เห็นกันอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปพร้อมกับเพลงกระดาษห่อไฟจากพี่เสือธนพลหนึ่งเพลงที่เรียกร้องมาบอกว่าเอาเป็นสุดท้ายเลยนะคะน้องปล่อยได้ไม่ขัดใจนะคะตามคำขอวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 17:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมราชทัณฑ์เผยอาการหนิงเฉินซันยังอยู่ ICU ยืนยันจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมเป็นกรณีพิเศษกรมราชทัณฑ์ชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของเด็กหญิงหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องขังสัญชาติจีนระบุว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษพัทยาว่าหลังจากรับตัวในหมิงเฉินซันควบคุมไว้ภายในเรือนจำเมื่อวันที่11พฤษภาคมเวลา 15:30 นต่อมาในเวลา 17:30 นผู้ต้องขังเกิดอาการชักเกร็งและหมดสติเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำได้ประสานสายด่วน1669เพื่อส่งตัวไปรักษาฉุกเฉินโดยผู้ป่วยได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจและนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงแพทย์เป็นฉุกเฉินรับตัวไว้เพื่อทำการรักษาและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อมาเวลา 21 นาฬิกาโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้ย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อเนื่องณหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ชั้น2ตึกอุบัติเหตุขณะนี้ในหมิงเฉินซันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุสุพิสัยเรือนจำพิเศษพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงด้านนายกรัฐมนตรีขู่ฝันเบ้เลี้ยงหากนักการเมืองเอี่ยวหมิงเฉินซันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งมีความคืบหน้าไปมากหากพาดพิงถึงใครจะมีการดำเนินคดีทั้งหมดขณะนี้อยากให้ประชาชนและท่องเที่ยวไว้วางใจและใช้ชีวิตแบบปกติรัฐบาลไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอย่างปกติเพราะตอนนี้ผู้กระทำความผิดไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือไปทำร้ายบุคคลทั่วไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ควบคุมตัวอดีตภรรยาและผู้เกี่ยวข้องไว้แล้วส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่านายเฉินหมิงซันเป็นทหารรับจ้างหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อถามว่าถ้ามีนักการเมืองมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนายกรัฐมนตรีระบุว่าเคยมีใครวิ่งหนีผมได้ไหมเมื่อถามว่าผู้ต้องขามีวัตถุประสงค์จะก่อเหตุในไทยหรือต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่อย่างไรก็ตามสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยบกพร่องหรือไม่ที่ทำให้ผู้ต้องหามีวัตถุระเบิดและอาวุธไปในครอบครองเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่การบกพร่องเป็นเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งอาวุธเหล่านั้นมาจากตรงไหนก็ให้ไปดำเนินคดีหาคนรับผิดชอบที่ตรงนั้นสุชาติลุยทลายขบวนการยึดหาดฟรีดอมทวงคืนชายหาดสาธารณะพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเส้นทางเข้าออกพื้นที่ครอบครองและเอกสารสิทธิ์บริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตพร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดหลังพบการบุกรั้มพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะมายาวนานโดยจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลเข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนเข้ายึดถือครอบครองภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตรวมถึงมีกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจนถูกดำเนินคดีในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังพบการดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวโดยอาศัยสภาพพื้นที่ภูเขาชันปิดกั้นทางสาธารณะพร้อมเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวรายละ200ถึง300บาทอ้างเป็นค่าดูแลพื้นที่และจัดการขยะอีกทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติกล่าวว่าจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะจากผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อให้ทรัพยากรของชาติกลับคืนสู่ประชาชนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
10: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอารถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
11: โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Proclean
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
13: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
2: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลก

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง
1: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียว

0: มาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์

เพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect

0: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์พิสมัยพิมพ์วิศักดิ์กุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2 มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2 มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะท่านไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคารก็ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าประชุมครม.แล้วสรุปว่าฟุตบอลโลกนี่จะเอากันยังไงนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าสรุปตกลงใครจะเป็นคนจ่ายตังค์นายกยืนยันว่าได้ดูแน่นะข่าวที่แรกเนี่ยทางมติชนเขาบอกว่าคนไทยเฮได้ดูบอลแน่นอนครม.อนุมัติ 1.3 พันล้านให้กสทช.นะบอกอนุมัติให้กสทช.ไปดำเนินการร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าพอทางทีมโฆษกแถลงบอกว่าก็จะมอบครม.
4: ให้กรมประชาสัมพันธ์
3: ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปดำเนินการแต่ยืนยันว่า
4: ดำเนินการนี่หมายถึงว่าไปหาซื้อนะฮะไม่ได้ไปหาเงิน
3: ไม่ทราบใช่ก็ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการสื่อถามว่าแล้วจะต้องใช้อนุมัติงบประมาณไหมบอกไม่มีไม่ใช้งบประมาณก็ยังไม่ยืนยันว่าจะใช้เงินจากแหล่งไหน
4: แต่คำพูดของคุณอนุทินคือบอกว่ายังไงนะต้องได้ดูฟรีสิ
3: ยืนยันยังไงก็ต้องได้ดูฟรี
4: นักข่าวก็อยากดูนะฮะดูแล้วนักข่าวก็ตั้งคำถามที่ชัดเจนมากคุณอนุทินบอกว่าพาดหัวของสื่อเลยนะการันตีอนุทินการันตีคนไทยดูฟุตบอลโลกฟรีอนุทินเผยครม.รับทราบเรื่องถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกสทช.ไม่ได้หมายความว่าให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดซื้อนะคะให้ไปประสานกสทช.อุบไม่ตอบค่ะว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์ควักเงินซื้อลิขสิทธิ์ยันว่าคนไทยต้องดูฟรีครม.รับทราบคุณอนุทินว่าอย่างนั้นนะคะรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนักข่าวไม่ยอมนักข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือว่าให้เอกชนเป็นสปอนเซอร์คะคุณทีบอกว่ารายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบชี้แจงแล้วคนไทยจะได้ดูถ่ายทอดฟรีใช่หรือไม่พยักหน้าแล้วบอกว่าต้องฟรีสิส่วนคุณรัชดาโกศกบอกว่าครม.ยังไม่อนุมัติวงเงินงบประมาณนะเพราะมีข่าวมาว่าครม.อนุมัติ 1,500 ล้านที่ไปศาล
3: ใช่ข่าวหลายสำนักก็รายงานมาก่อนที่ทีมโฆษกจะแถลง
4: ใจหายว่าเลยเพิ่งเสียภาษีไปเมื่อเดือนมีนาไอ้เรามันก็ไม่ใช่คอบอลด้วยดิภาษีเราก็เ

0: เสียเขาก็เอาภาษีเราไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้
1: คุณรัชดาคุณรัชดาบอกว่ายืนยันไม่มีการใช้งบของรัฐ 100% ส่วนจะใช้งบประมาณจากแหล่งไหนทางกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้อธิบายให้ประชาชนทราบและหากกระบวนการประสานงานจบลงจะสื่อสารให้ประชาชนทราบว่าจะได้ดูได้อย่างไรต่อไปก็คือให้กรมประชาสัมพันธ์ไปทำหน้าที่แทนรัฐบาลนั่นแหละจะต้องไปประสานกับ
0: ถ้าดิฉันเป็นคุณ
1: กสทช.จะต้องไปประสานกับเอกชนอะไรยังไงก็รับเหมาไป
0: รัฐมนตรีคนไหนรับผิดชอบกรมประชาสัมพันธ์นะคะประจำสำนักไหน
1: น่าจะเป็น
0: ลูกคุณสมศักดิ์ป่ะคะ
1: ถ้าไม่ลูกคุณสมศักดิ์ก็เป็นคุณสุภมาศครับหรือว่าคุณสุภมาศดูอสมทแล้วคุณ
0: สุภมาศก็ดูอสมทดูพวก
1: คุณพลดอนคุณพลดอนน่าจะดูประชาสัมพันธ์
0: เพราะแล้วแกก็ดูเป็นคนรักฟุตบอลอะไรเงี้ยดูสปอร์ตแมนนะฮะ
1: แล้วน้องเขาที่เป็นประธาน
0: ทีม
1: เขาเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกน้องคุณกรวีเป็นระดับผู้บริหารนะของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครับ
0: แต่ว่าก็หนักเหมือนกันนะไม่ว่าเขาจะทำไงก็แล้วแต่ลองดูคีย์พอยท์ที่กรุงเทพธุรกิจเขาเขียนวันนี้เมื่อตอน 11:11 ค่าโง่600ล้านหลอนบอร์ดกสทช.ถอดบอลโลกพ้นกฎ must have ก็คือไม่ว่าใครไปซื้อมาต้องบังคับให้แบบคนอื่นต้องได้ดูด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่กฎตรงนั้นแล้วนะคะจับตาครม.ชี้ชะตาดูฟรีปี2026กสพช.เนี่ยเคยมีมติ70เลยนะให้ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ซึ่งเป็นผลพวงมาจากปัญหาการใช้งบประมาณ600ล้านไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2022คือเมื่อ4ปีที่แล้วที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทและปัญหาภายในองค์กรและการตัดสินใจดังกล่าวทำให้กสทช.ไม่สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนกทปสเพื่อสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกได้อีกต่อไปโดยเหตุผลว่าฟุตบอลโลกมีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูงและควรเป็นไปตามกลไกตลาดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2026คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 1,500 ล้านบาทซึ่งภาระในการจัดหาลิขสิทธิ์จะตกอยู่กับภาคเอกชนหรือการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงคณะรัฐมนตรีก็หารือข้อสรุปและจะชี้ชะตาก็ชี้ไปแล้วล่ะนายกบอกแล้วว่าคนไทยต้องมีสิทธิ์ดูและดูฟรีแม้กสทช.จะถอดบอลโลกออกจากกฎ must have แล้วแต่ฝ่ายการเมืองยังคงพยายามจะหาทางให้ประชาชนได้ดูฟรีโดยรัฐบาลพร้อมเป็นตัวกลางประสานงานกับภาคเอกชนในการจัดหาลิขสิทธิ์ทำไมถ้าเป็นอย่างนั้นยังจะไปขอคุณทักษิณเลย
1: ก็คุณทักษิณมีนิติบุคคลอะไรอยู่เหลืออยู่ไหมเขาก็เป็นพวกอสังหาริมทรัพย
0: ์มีอยู่5บริษัทค่ะ
1: ก็อาจจะไปขอแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ย4ปีที่แล้วที่ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ค่าลิขสิทธิ์มันน่าจะประมาณสัก 1,200 กว่าล้านนะก็ปรากฏว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยกสทช.เขาควักออกมาโดยใช้เงินจากกองทุนอะไรของเขาเนี่ยเงินกองทุนกทปสใช่ไหม600ล้านคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมอบหมายให้การกีฬาประเทศไทยเป็นคนไปดีลกกทเนี่ยเพราะฉะนั้นกสทช.ก็จะมอบเงินให้กับกกท600ล้านคราวนี้600ล้านจาก 1,200 ล้านเนี่ยกกท.ก็จะต้องไปเชิญชวนให้เอกชนมาร่วมลงขันเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยจ่ายเป็นลักษณะเป็นค่าสปอนเซอร์อะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าคนที่ลงขันมากที่สุดเลย300ล้านเนี่ยก็คือทรูคอร์ปอเรชั่น
0: แล้วทรูก็ได
1: ้แล้วทรูเนี่ย
0: เ
1: ขาจ่าย300ล้านเนี่ยนะเขาเซ็นสัญญากับกกท.ว่าเขาจะต้องเอาลงในแพลตฟอร์มของเขาด้วยไม่ใช่ลงเฉพาะฟรีทีวีซึ่งก็มี2ช่องนะเขามีฟรีทีวีอยู่2ช่องเขาได้ลงอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะเอาลงแพลตฟอร์มเขาเนี่ยทุกคู่

0: มันจะมีสัญญาที่เป็นล็อกกันไว้กับทางกกท.แล้วก็ควัก300ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นปตท.ปตท.100ล้านบางจาก50ล้านปตท.เนี่ยเข้าใจว่าเจอ3บริษัทนะเขาเจอตัวแม่เนี่ยบริษัท100ล้าน GC เนี่ยเข้าใจว่า50หรือ100แล้วก็ยังโออาร์อีก50หรือ100เพราะปตท.เนี่ยกลุ่มเดียวเนี่ยเขาถ้าไม่300ก็สองประมาณ250ล้านก็เป็นเบอร์สอง
1: วันนี้ก็เอาที่ไทยออยอีกซึ่งบริษัท
0: แล้วก็มีบางจากเข้าใจว่า
1: เอาไทยออยวันนี้ไทยออยเนี่ยลงกลั่นเนี่ย
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวไตรมาส2-3มันจะขาดทุนแล้ว เขาจะกำไรก็ไตรมาสแรกเนี่ย
1: มันก็คนนี่ก็ดูข่าวนะพี่เอกสารก็แล้วแต่คนนะบางทีเขาก็อ่านแค่ว่าบริษัทไทยออยกำไรไตรมาสแรกถึง 19,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่อ่านต่อนะว่าสภาพคล่องจะขาด 31,000 ล้านในไตรมาสต่อๆไป
0: โดนกองทุนต้าไว้ด้วยเนี่ย
1: แต่พูดแค่เนี้ยว่ากำไร 19,000
0: ไทยออยเนี่ยเขาแถลงว่าอย่างนี้เขากำไรจากไอ้เป็น 80-90% เนี่ยจากเรื่องของไอ้สต็อกของมันแต่ว่าพอเข้าสู่ไตรมาส2เนี่ยไอ้ค่าการกลั่นจากไตรมาสแรกที่ว่าเฉลี่ยแล้ว7บาทของเขาเนี่ยมันจะร่วงลงมาเหลือ2บาทแล้วพอไตรมาส3เนี่ยเขาจะติดลบพอไตรมาส4จะเหลือ0รวมทั้งหมด4ไตรมาสของเขาเนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วมันจะเหลือแค่ค่าการกลั่นจะเหลือแค่2บาทถ้า2บาทมันก็คือปกติเป็นภาวะปกติ
1: แล้วเขาก็ขาดทุนสต็อกน้ำมันด้วยนะพี่พิจารณ์ในอนาคตเนี่ย
0: ใช่มันจะมา
1: เพราะว่าตอนนี้เขาซื้อไป170เหรียญต่อบาร์เรลแล้ว
0: มันก็จะมาเกลี่ยไอ้ที่เขากำไรในไตรมาสแรกเนี่ยดูลงไป
1: แต่ที่ฉันดูคนอ่านข่าวตัวใหญ่ก็อ่านแค่ว่ากำไร19,000ฮะเขาไม่เห็นอ่านต่อไปถึงไตรมาส4เลย
0: อ่านขอเอาเฉพาะหน้าก่อน
1: เขาไม่เห็นอ่านต่อไปถึงไตรมาส4เลยว่าจะขาดสภาพคล่องถึง31,000ล้าน
0: ความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงนั้นอะตรงที่วิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้มาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยฮะก็มันก็ปีเรื่องอดีตอยู่ค้ำคออยู่เพราะว่ามันมีคดีฟ้องร้องกันโดยที่กสทช.ก็ได้ฟ้องร้องกกท.อยู่นึงเพราะว่าเขาอนุมัติเงิน600ล้านเนี่ยเขาไม่ได้ให้กกท.เนี่ยไปรับเงินจากเอกชนอย่างทูแล้วก็ไปเซ็นสัญญาอะไรกันไปแล้วไปโอนสิทธิ์อะไรกันจนกระทั่งบรรดาพวกฟรีทีวีอื่นเนี่ยเขาเสียเปรียบนะฮะทางกสทช.เขาเลยต้องฟ้องว่าเป็นการใช้เงินไม่เหมาะสมเอื้อประโยชน์ในทุนและขัดต่อกฎบัตรแซบเพราะมันเอาไปลงแพลตฟอร์มด้วยไงอย่างที่ว่าทูเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มแล้วเขาขอซื้อ3เขาจ่าย300แล้วเขาดึงมาแพลตฟอร์มเขาแพลตฟอร์มเขาเนี่ยปี22จำได้ไหมใครมีทูวิชั่นเนี่ยนั้นได้ดูครบทุกคู่เลยคุณจะเลือกดูคู่ไหนก็แล้วแต่ว่าเฉพาะฟรีทีวีเนี่ยถ่ายเฉพาะบางคู่บางคู่คนก็ชอบบางคู่คนก็ไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าจะดูแบบครบทุกคู่เลยต้องไปเป็นสมาชิก True Vision ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีภาคประชาชนก็ไปฟ้องกสทช.ด้วยนะทวงเงิน600ล้านคืนแต่ว่าภาคประชาชนนี่ศาลยกฟ้องไปแล้วเมื่อเมษายน68ปีที่แล้วศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษายกฟ้อง5บอร์ดกสทช.ในคดีตรวจสอบการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022โดยศาลชี้ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กสทช.มันก็จะเหลือเรื่องเฉพาะที่เอกชนมีการฟ้องร้องกันไอ้เรื่องการจัดสรรช่องไม่เป็นธรรมแล้วก็กสทช.ฟ้องกกท.ทวงเงิน600ล้านคืนซึ่งกกท.ก็บอกว่าไม่มีคืนไม่มีตังค์
1: แล้วคุณไปให้เขาทำไมตอนแรกแล้วคุณไปให้เขาทำไมตอนแรกมันมีด้วยเหรอคะให้แล้วขอคืนนะคะ
0: ก็ให้เขาไปจัดตามกติกามัดแซฟคือต้องฟรี
1: อ๋อแต่เขาไม่ใช่ฟรีเขาไปให้ทรู
0: เขาไปให้ทรูเพราะว่าตอนนั้นคือ600ล้านไม่พอลิขสิทธิ์มัน1,200

0: ร้อยล้านเขาจะต้องไประดมสปอนเซอร์มาแล้วทรูเนี่ยเขาจ่ายหนักที่สุดเขาจ่าย300ล้านนี่ผมเรียนไป
1: เขาก็เลยได้ไป
0: เขาก็เลยล็อกสัญญาไว้ว่าเขาต้องได้ลงแพลตฟอร์มแล้วเขาจ่าย300ส่วนจ่ายรายอื่นๆเนี่ยปตท.บางจากอะไรพวกนี้เขาไม่สนใจแล้วเขาไม่มีสื่อเขาก็ลงไปโฆษณา
1: เขาถูกบีบคอไปแล้วเขาก็จ่ายไป
0: แต่ว่าเขาก็ได้เวทีเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์อะไรไปติดโลโก้อะไรไปแค่นั้นเองอันนี้เที่ยวนี้มันก็เลยไม่รู้จะฟื้นในรูปแบบเดิมมันก็เคยมีแผลกันอยู่แต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งเห็นไหมเขาไม่ใช้การกีฬาละเขาให้เป็นกรมงานพันแทนเดิมเนี่ยเขามอบให้การกีฬาแล้วการกีฬาก็ไปประสานกสช.เที่ยวนี้มอบให้กรมงานพันกรมงานพันก็ต้องไปประสานกสช.และคิดว่ายังไงก็ต้องเอาเงินกสช.อยู่นั่นแหละเพียงแต่เที่ยวนี้คงจะต้องระมัดระวังเรื่องที่ว่าต้องไม่ไปจับมือพวกแพลตฟอร์ม
1: แล้วเอาจากกสทช1,500ล้านเลยเหรอคะ
0: ก็แล้วแต่ว่าเขามีให้มากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่บอร์ดกสทชแล้วก็กองทุนกทปสเขาจะพิจารณาแต่เห็นอะไรวันนี้ทางประธานกสทชให้สัมภาษณ์อยู่นะประธานกสทชให้สัมภาษณ์อยู่ให้สัมภาษณ์ว่าก็ได้คุยกับรัฐบาลได้คุยท่านนายกละก็กำลังจะต้องหารือกับทางกรมพันธุ์ที่รับมอบหมายเนี่ยกสทชรับโจทย์เดี๋ยวผมดูนะว่าทางคุณหมอสรณะเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.บอกว่าก็ได้หารือคุณอนุทินเกี่ยวกับแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ต้องการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกสทช.เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดก็จำเป็นต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดกสทช.ก่อนขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกสทช.ระบุว่าหากรัฐบาลมีการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามาอย่างเป็นทางการเรื่องดังกล่าวต้องเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่อีกทั้งยังต้องพิจารณาด้วยว่าจะใช้งบจากส่วนใดของกองทุนกทปส.เนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีหลายส่วนแต่ละส่วนมีวงเงินและวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันนะก็แล้วก็บอกว่าทิศทางการพิจารณาของบอร์ดกสทช.จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการแต่ละคนรวมถึงรายละเอียดของแผนที่เสนอเข้ามาและจำนวนวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนหากเป็นวงเงินไม่สูงมากเช่นหลัก10ล้านหรือหลัก100ล้านต้นๆก็อาจมีโอกาสได้รับการอนุมัติอย่างไรก็ตามหากเป็นวงเงินจำนวนมากย่อมต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นทั้งในแง่ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การใช้เงินการคุ้มค่าและผลประโยชน์และผลประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยก็รายงานว่าอย่างนี้ก็ยังไงก็ต้องไปคุยกันในกสทช.ถ้าจะใช้นะถ้าจะใช้เงินจากกสทช.ครับ
1: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ตามนั้นนะคะตามนั้นก็เมื่อเราคิดว่าบอลโลกมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูกันให้ได้นะก็
0: นายกก็พูดสัญญาขนาดนี้แล้วก็คงไม่กล้าเสียคนมั้งก็คงจะต้องหาทางหาเงินมาซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็เอาลงฟรีทีวีแบบ
1: แล้วบัลโลก็ลิขสิทธิ์เขาก็แพงครับเพราะค่าใช้จ่ายก็สูงคิดดูว่าน้องลิซ่าเนี่ยได้ไปร่วมในมหกรรมบัลโลครั้งนี้ค่าตัวเท่าไหร่อ่ะพี่เลยจ้ะค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใช้ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไปร่วมงาน
0: เห็นว่ามีหลายคนด้วยใช่ไหมแล้ว
1: เอาเฉพาะแค่ลิซ่าเฉพาะแค่ลิซ่าเนี่ยเท่าไหร่ลิซ่าเนี่ยนะคะโพสต์เฟซบุ๊กการโพสต์แต่ละครั้งในโซเชียลเนี่ยค่าก่อนหน้านี้เขาเนี่ยติดอันดับคนที่มีมูลค่าสูงสุดในการโพสต์แต่ละครั้งอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทตอนนี้การโพสของเขาแต่ละครั้งมูลค่าขึ้นไปถึง60ล้านบาทแล้วค่ะพี่ไพศาลการโพสแต่ละครั้งเนี่ยผลประโยชน์ของเขาเนี่ย60ล้านบาท แล้วคิดดูว่าเวลาถ้าเขา

0: ต้องไปโชว์ตัวไปร้องเพลงไปเปิดการแสดงในครึ่งกลางอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมูลค่าค่าใช้จ่ายในตัวของศิลปินเอาแค่น้องลิซ่าคุณลิซ่าคนเดียวเนี่ยมหาศาลขนาดไหนค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้นทุนของบอลโลกเขาก็สูงจริงๆมันก็จะไปที่ไม่ได้ว่าว่าค่าตัวเขาแพงนะคะแต่หมายถึงว่าที่เราพูดว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงแพงแพงเนี่ยก็ดูมูลค่าการจัดงานเขาด้วยว่าเขาลงทุนขนาดไหนศิลปินระดับโลกค่าตัวสูงสุดอย่างเงี้ยก็ไปร่วมงานค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2นะครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดการนาฬิกา24นาทีครับคุณต่อครับ
0: เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องบอลโลกบอกว่าปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยทางปตท.นี่โดนไปทั้ง3บริษัทเลยใช่ไหมหลายร้อยล้านแล้วเนี่ยก็เลยแซวว่าเอาไทยออยล์ไหมล่ะถ้าไปดูพาดหัวข่าวเมื่อวานนี้ที่เราอ่านไปเนี่ยพาดหัวของ Next News นี่พาดหัวได้เห็นภาพมากนะฮะไทยออยล์โชว์ไตรมาสแรกมีกำไร 19,000 ล้านแต่หวั่นว่าหลังจากนี้คือส่อจะพลิกเป็นขาดทุนค่ะแล้วก็เขาเรียกร้องนะคะเรียกร้องว่าให้สภาพคล่องของเขาเนี่ยมันวูบไปถึง 31,000 ล้านและตอนนี้สต็อกของน้ำมันดีเซลเนี่ยมันล้นคลังขอให้รัฐเนี่ยปลดล็อกในการส่งออกได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเสียโอกาสในการส่งออกแล้วก็เสี่ยงที่จะต้องปรับลดกำลังการผลิตด้วยสภาพคล่องลดลง 31,000 ล้านบาทซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า900ล้านบาท
1: ครับ
0: นะที่นโยบายที่รัฐบาลก็โอเคในช่วงที่มันมีปัญหาก็ว่ากันไปแต่พอมันผ่อนคลายอย่างที่คิดว่าบริษัทที่ก็ควรจะทำกำไรและกำไรก็เอาเข้าคลังเนี่ยถ้าเกิดต้องเสียสภาพคล่องไปถึง 31,000 ล้านบาทเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนะไม่มีรัฐมนตรีพลังงานอะไรออกมาพูดนะคะปัญหาแบบนี
1: ้
0: ค่ะ
1: เรื่องเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะครับก็ยังไม่มีการแถลงจากรัฐบาลว่าเมื่อฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาก็คือคุณโสภณสารัมแล้วเนี่ยแล้วก็การที่จะเดิมกำหนดว่าวันที่14จะนำเข้าบรรจุเพื่ออภิปรายแล้วก็ให้ลงมตินะให้ความเห็นชอบเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่คราวนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วไอ้แผนการกู้เงินแล้วก็โครงการที่จะดำเนินการกันเนี่ยมันจะต้องรอให้ศาลได้ดำเนินการอย่างเช่นว่ารับคำร้องแล้วสั่งว่าต้องหยุดปฏิบัติหรือว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติอะไรเงี้ยหรือไม่นะวันนี้สื่อถามคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคุณประกรณ์บอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะกระทบต่อการแก้ปัญหาประชาชนหรือไม่ว่าการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

ื่อแก้วิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนี่ก็เป็นไปตามกรอบกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศก็ย้ำว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหลังข้อมูลทางการคลังชี้เงินงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอรับมือสถานการณ์ในอนาคตคุณประกอบบอกเรื่องนี้รัฐบาลมั่นใจว่าตามข้อมูลของกระทรวงการคลัง

0: คือประเด็นสำคัญสำหรับสาระของพ.ร.ก.เนี่ยแม้วงเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนระหว่างการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ทั้ง2ส่วนสามารถโยกสลับกันได้และถือเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันที่ต้องดำเนินการคู่ขนานกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างรอบด้านรัฐบาลมองว่าทั้ง2เรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมจึงเป็นการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ที่เกื้อกูลกันแล้วก็ได้อธิบายว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผ่านมามีความแตกต่างกันในแต่ละฉบับเช่นรัฐธรรมนูญปี40ให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนะโดยไม่ให้ดูเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยไม่ต้องไปตรวจสอบถ้ารัฐบาลเขาบอกเร่งด่วนก็คือเร่งด่วนศาลไม่ต้องไปชี้ศาลชี้ได้เฉพาะว่าตกลงมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศเท่านั้นหรือไม่เท่านั้นอันนี้รัฐธรรมนูญ40ซึ่งรัฐธรรมนูญ40ก็มีการออกพ.ร.ก.กู้เงินทั้งในยุคของรัฐบาลชวนหลีกภัยและรัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่เกิดประเด็นปัญหาว่ามันจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ต่อจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญปี2550โดยนำสิ่งในอดีตมาเขียนใหม่โดยให้ตรวจสอบเลยทั้ง2เงื่อนไขรัฐธรรมนูญ40เนี่ยให้ตรวจได้เงื่อนไขเดียวแต่ว่ามันก็มีคำถามมาว่าทั้งรัฐบาลคุณชวนและรัฐบาลทักษิณเนี่ยออกมาเนี่ยประเด็นเนี่ยมันเชื่อว่าไม่เร่งด่วนแต่ว่าศาลบอกว่าไม่สามารถจะรับในประเด็นนี้ได้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญ50เนี่ยก็เลยเขียนเพิ่มไปว่าในการออกพ.ร.ก.เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทั้ง2ประเด็นก็คือในเรื่องการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ2ความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ด้วยซึ่งรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยกู้ครั้งแรกเนี่ยกู้สำเร็จแต่อีกครั้งได้มีการถอนเรื่องออกไปก่อนเพราะติดในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนนี่คุณประกรณ์เขาว่านะรวมถึงสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กู้เงินสำเร็จในช่วงน้ำท่วมใหญ่ส่วนครั้งที่2ที่จะกู้2ล้านล้านเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศระยะยาว7ปีนั้นก็เกิดปัญหาว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่จนมีวลีว่าให้ทำถนนลูกรังทั่วประเทศก่อนดีกว่าหรือไม่จนเกิดปัญหาเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้ง
1: ไปก่อน
0: นะก็ติด
1: คุณยิ่งรักไปก่อนไม่ทันได้กู
0: ้ค่ะคุณประกรณ์บอกว่าจนมาถึงรัฐธรรมนูญ2560ก็กลับไปใช้หลักการเดิมของรัฐธรรมนูญปี40คือให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นว่าออกพ.ร.ก.นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศใช่หรือไม่นะส่วนประเด็นความจำเป็นเร่งด่วนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะเป็นผู้รู้ดีที่สุดเพราะกระทรวงการคลังเปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านที่ถือกระเป๋าตังค์อยู่ฉะนั้นตังค์ขาดไม่ขาดแม่บ้านจะรู้เนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่ผมเข้าใจว่าคุณไหมศิริกัญญาเขาถึงบอกว่าเราจะไม่ตรวจสอบในประเด็นเราจะไม่ตรวจสอบในประเด็นเรื่องว่า
1: เร่งด่วน
0: หรือไม่เร่งด่วนแต่เราจะตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและของประเทศหรือไม่ก็เพราะรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบได้เฉพาะประเด็นแรกเท่านั้นประเด็นเร่งด่วนไม่ให้ตรวจสอบคุณประกอบบอกว่าดังนั้นหากไปดูรัฐธรรมนูญในมาตรา172วรรค1ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยจะไม่ดูในเรื่องความจะเป็นเร่งด่วนฉะนั้นตนก็มั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่ถ้าไม่ด่วนรัฐบาลคงไม่ทำเพราะเป็นการบายพาสสภาเพราะผลของมันร้ายแรงถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาขึ้นมารัฐบาลจะต้องลาออกทุกคนต้องรับผิดชอบก็เดินหน้าได้เต็มที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งชะลอไว้มันก็มีบอกว่าในขณะนี้แม้ว่าจะไปยื่นศาลนูนก็สามารถเดินหน้าไปได้ยกเว้นแต่ว่าศาลรับและมีคำสั่งว่าต้องชะลอไว้ก่อน

0: จนกว่าศาลจะตัดสินจึงจะหยุด
1: ซึ่งศาลก็อาจจะบอกว่า 200,000 แรกใช้ได้อีก 200,000 หลังใช้ไม่ได้มันมีอะไรปีกย่อยเยอะนะฮะเพราะเวลาฝ่ายค้านเขาร้องเนี่ยเขาสงสัยไอ้200,000หลังมากกว่า200,000
0: แรกเขาร้องเฉพาะ200,000หลัง
1: ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: กลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลครับพี่ไพศาลเห็นบ้างหรือยังคะว่า200,000ท้ายอะค่ะ200,000แรกเนี่ยเอาไปแจกไปอย่างที่เข้าใจกัน200,000หลังที่ฝ่ายค้านเขาติดใจและรวมถึงที่ท่านเองเนี่ยก็ฟังคนที่ก็ไม่ได้ว่าแบบมีอคติอะไรกับรัฐบาลเขาก็ติดใจเขาอยากจะเห็นว่าไปทำอะไรเนี่ยพี่ไพศาลเห็นบ้างแล้วหรือยังคะว่าเขาจะเอาไปทำอะไรกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยค่ะ
0: คือในพรก.ก็เขียนคุมกว้างๆในพรก.นะที่คุณหมายสิงห์ญาบอกยื่นไป5มีเนื้อหา5หน้าเขาเขียนคุมกว้างๆแต่ว่าก็ดูแล้วก็ดูคล้ายๆก็จะมีเรื่องการจะต้องตั้งซอฟต์โลนขึ้นมาที่จะสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งในโซล่ารูฟแล้วก็มีโครงการเรื่องของเปลี่ยนรถเก่าที่เป็นพลังงานฟอสซิลมาเป็นรถใหม่ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่เห็นว่าล่าสุดวันนี้โครงการนี้ทางกรมสรรพสามิตเขายื่นเสนอมาแล้วทางคุณเอกนิติบอกสั่งให้ไปทบทวนใหม่นะเพราะว่าจะต้องเอาเข้าใจว่าวันจันทร์หน้านะโครงการต่างๆเนี่ยจะต้องเอาเข้าเพื่อเพราะว่าวันที่19เนี่ยมันจะมีการพวกอนุมัติพวกโครงการต่างๆพร้อมวันจันทร์ที่18จะมีการเอาเข้าก็คุณเอกนิติบอกว่ามันมีการเสนอโดยกรมสรรพสามิตโครงการรถเก่าแลกรถใหม
1: ่ไอ้ตรงนี้ที่เหมือนกับที่เราอ่านไปเมื่อวานนั่นแหละก็คือให้กลับไปคุณเอกนิติบอกว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องเงิน400,000 ล้านนะคะบอกก็เดินหน้าได้ทันทีอย่างที่พี่ประสานว่าแล้วก็บอกว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายยิงนกทีเดียวได้2ตัวคือการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอันนี้คือ400,000แรกอ่ะ200,000แรกนะคะแล้วก็การปรับตัวเปลี่ยนผ่าน transitionเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและธุรกิจกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมได้หลังวิกฤตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้ประเทศดีขึ้นคือทั้งหมดได้เข้าใจแต่อยากจะเห็นจริงๆเลยว่าเงินถึง200,000เนี่ย200,000ล้านเนี่ยค่ะเอาไปทำอะไรบ้างอันแรกรู้แล้วเอาไปแจกแต่อันหลังนี่แหละจริงหรือเปล่าที่จะเอาไปทำสถานีชาร์จแบตเตอรี่จริงหรือเปล่าที่จะเอาไปลงทุนทำสมาร์ทกริดแทนที่เอกชนจะเป็นคนลงทุน
0: ต้องดูอันนี้ยังไม่มีรายละเอียด
1: ใช่นี่จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล
0: ่
1: า
0: เราก็จะรู้แต่เฉพาะว่าส่งเสริมไม่รู้ว่าเขาจะทำในลักษณะตั้งเป็นกองทุน
1: สงสัยตรงนี้แหละว่า200,000เนี่ยมันอะไรบ้างที่มันอยู่ในไส้ในนั้น มีไปเอาโซล่าเซลล์ราคาถูกมาให้ประชาชนซื้อและผ่อนจริงหรือเปล่าจะโดนคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมเนี่ยว่าแบบมีของมาขายด้วยอะไรเงี้ยใครเป็นคนเอามาขายอันนี้อยากรู้มากเลยพี่ไพศาล200,000นี่เงินเยอะนะฮะแต่เราไม่เห็น

0: ว่าไส้ในมันเป็นยังไงโอเคให้เกียรติกันรอดูก็แล้วกันนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เท่าที่เรียนฟังเนี่ยพี่ไพศาลคะคนที่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าติหรือไม่เห็นอะไรก็จะด่าซะอย่างเดียวเนี่ยเขาก็สงสัยอ่ะเขาอยากเห็นน่ะ
1: ไอ้เรื่องที่จะแจกนั่นน่ะแจกประชาชนทั่วไปคนละ 4,300 ล้าน
0: ไม่ไม่ไม่
1: อันนั้นไม่สนใจค่ะได้ไม่มีอะไรซับซ้อน
0: ไม่เข้าสนใจกันไอ้ 200,000 หลังนี่แหละ
1: ก็มีเรื่องไอ้เรื่องที่แบบ
0: อยากเห็นน่ะ
1: พลังงานไปเป็นพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือก
0: อยากเห็นอยากเห็นว่าไปคิดอะไรกันไว
1: ้ครับ
0: จะลงทุน
1: เพราะเงินมันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะ 200,000 ล้านพูดตรงๆ
0: จะไปลงทุนให้ใครจะซื้ออะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสัยกันค่ะ
1: ครับก
0: ็นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องพลังงานมีอะไรน่าสนใจเยอะนะพี่ไพศาลเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเนี่ยวันนี้ครม.โดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าที่ประชุมเรื่องนี้ใหญ่นะฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่29ตุลาคม67ที่เคยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยธุรกิจพลังงานในประเทศไทยไม่รู้กี่แสนล้านและรวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกรรมการชุดดังกล่าวด้วยคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีมติกันมาตั้งแต่29ตุลาคม67สาเหตุการยกเลิกกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากยังมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาในส่วนกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานทั้งนี้การยกเลิกมติดังกล่าวก็เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: มันเป็นยกเลิกในสมัยรัฐมนตรีคุณอัครพลใช่ไหมตุลา
0: 67ค่ะ67คุณอัครพลยังไม่มา
1: อุ้ยนู่นเลยดิตุลา67
0: ค่ะ
1: คุณยุคคุณรัฐบาลคุณเศรษฐาก็นี่เลยดิคุณพีรพันธ์นี่คุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานช่วงนั้นยาวเลยนะคุณพีรพันธ์ก็นั่งมายาวเลย
0: ก็เข้าใจว่าอิทธิพลในการที่จะดูแลเรื่องพลังงานมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ค
1: ือ
0: ต้องต
1: ั้
0: งต้นใหม่เรื่องการดูแลพลังงานต้องตั้งต้นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพราะฉะนั้นนี่คือการตั้งต้นใหม่ค่ะเปลี่ยนมือละเปลี่ยนมือ เปลี่ยนยุค
1: แล้วนายกมีวันนี้มีคำสั่งแต่งตั้งด้วยนะแต่งตั้งคุณประกรณ์นิมประพันธ์ให้เป็นประธานกรรมการที่จะมาศึกษาในเรื่องของไอ้ค่าเลยนะค่าพร้อมจ่าย
0: ใช่ไ
1: หมวันนี้มีรายงานข่าวนะว่านายกก็ได้แต่งตั้งด้วยเดี๋ยวผมเห็นข่าวแวบๆอยู่เองก็
0: ถ้าพร้อมจ่ายที่บอกว่าเป็นเงินกินเปล่าที
1: ่
0: อนุมัติให้สัมปทานในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็พอมันล้นยังไม่ได้ใช้จริงก็ต้องเสียค่าพร้อมจ่ายแล้วก็บอกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟมันสูงขึ้นก็ให้คุณประกรณ์นิมประพันธ์ไปพิจารณาว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไ
1: ง
0: จะทำอะไรกับมันได้ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ไฟฟ้าราคาสูงขึ้นจริงๆนะคะอีกเรื่องนึงวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแลนด์บริดจ์มี2เรื่องค่ะพี่ไพศาลเรื่องแรกก็คืออันเนื่องมาจากส.ส.ฝ่ายค้านพรรคประชาชนที่เคยแถลงข่าวและมีการระบุว่ามีการไปกว้านซื้อที่ดินเตรียมทำแลนด์บริดจ์นะฮะโดยบอกว่ามีอาม่าก็ใช้คำว่าอะไรฮะบอกว่ามีพาดพิงถึงมีการกล่าวถึงการยกเลิกการลงพื้นที่ของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการว่าของรัฐมนตรีคมนาคมและแนะนำให้ไปรับฟังความเห็นจากประชาชนที่อ่าวเคยจังหวัดระนองโดยระบุว่าทราบว่า2-3 เดือนที่ผ่านมา

0: ีการกว้านซื้อที่ดินไปแล้วประมาณ500ไร่จากบริษัทโนมินีที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามของอาม่าก็ทำให้คนตีความเลยว่ามันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเป็นบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนวันนี้นะคะบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนก็ได้เปิดการแถลงข่าวและคนที่แถลงชื่อว่าคุณพิสารรัชกิจประการค่ะเป็นพี่หรือเป็นน้องคุณพิพัฒน์คะ
1: น่าจะเป็นน้อง
0: เป็นน้องเดี๋ยวดูหน้าก่อนโอ้อ่อนกว่าน่าจะเป็นน้องค่ะน่าจะเป็นน้องคุณพิพัฒน์แถลงข่าวในข่าวนี้เขียนว่าเป็นการแถลงข่าวฉุกเฉินเลยนะคะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่บริษัทถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้ากว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ที่ระนองโดยบอกว่าไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงต่อสาธารณชนและนักลงทุนเขาบอกว่าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือ AMA อาม่าเนี
1: ่
0: ยแล้วเขาก็ยึดมั่นในธรรมาภิบาลกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอดมีความโปร่งใสและถูกต้องไม่ได้ไปกว้านซื้อและถ้าเขาจะซื้อมันก็เป็นการซื้อเพื่อการลงทุนและในข้อเท็จจริงก็คือเขาก็มีที่ดินอยู่ที่ชลบุรี21ไร่ที่ซื้อมาตั้งแต่ปี59เป็นปีที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่ไพศาลเขาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
1: ครับแต่สื่อโดยทั่วไปเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นบริษัทอาม่าอะไรในครอบครัวของคุณพิพัฒน์นะ
0: เขาคิดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอาม่าใช่ไหมคะ
1: เขาค
0: ิ
1: ดว่าเป
0: ็
1: นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อจริงเนี่ยเธอชื่อสุนี
0: ค่ะ
1: ก็เรียกกันว่าอาม่าสุนีซึ่งก็อาม่าสุนีเขาก็เปิดเผยตรงไปตรงมานะเขาก็ไม่ได้เก็บตัวหลบซ่อนอะไรนะเพราะว่าเขาถือว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายล่าสุดเนี่ยไปเปิดใจกับ The Exit ทีมข่าว The Exit น่าจะเป็นเว็บข่าวอะไรเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเรื่องของการเข้าซื้อที่ดินรอบโครงการ Land Bridge ในพื้นที่จังหวัดระนองชุมพรและกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยนักการเมืองนะก็ทีมข่าวเนี่ยเขาบอกว่านักธุรกิจหญิงรายนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าอาม่า ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นผู้ที่เข้าไปกว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ใกล้แนวโครงการเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์โดยเฉพาะบริเวณตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่าก็ได้หลักพยานหลักฐานมานะว่ามีหญิงที่ปรากฏตัวอยู่เป็นคลิปออกมานะแล้วก็ถูกระบุว่าคนเนี้ยคืออาม่าเป็นคลิปที่อาม่ากำลังลงพื้นที่ติดต่อขอซื้อที่ดินเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2564สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินเอกสารนส.3ก.ในเขตป่าปากเตรียม
0: ค่ะ
1: ทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังบุคคลที่ถูกเรียกขานว่าอาม่าก็พบว่าชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอคือคุณสุนีตาลิยางกูลศรีเป็นนักธุรกิจหญิงพื้นเพอยู่จังหวัดอุบลราชธานีทำธุรกิจโรงแรมและธุรกิจด้านการส่งออกรวมถึงเป็นบุคคลที่มีเครือข่ายกว้างขวางในหลายจังหวัดคุณสุนียอมรับว่าตนเองมาซื้อที่ดินในพื้นที่ระนองชุมพรจริงแต่ไม่ใช่เป็นการกว้านซื้ออย่างที่ถูกกล่าวหานะว่าซื้อมากมายซื้อแบบรู้ข้อมูลอินไซต์อะไรเงี้ยนะแล้วก็อธิบายว่าการซื้อที่ดินแปลงแรกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558หลังมีผู้ถือครองที่ดินชื่อนายอาคมเดินทางไปเสนอขายให้ตนเองที่อุบลราชธานีเมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารสิทธิ์นส.3ก.ถูกต้องจึงตัดสินใจซื้อไว้หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่ทยอยนำที่ดินมาขายอย่างต่อเนื่องพอรู้ว่าตนเองอยากจะ
0: ซื้อชอบซื้อ
1: เป็นผืนใหญ่

0: ผืนเล็กแล้วก็จะต่อจิ๊กซอว์เป็นผืนใหญ่เงี้ยนะก
1: ็
0: ซื้อเรื่อยมาตามลำดับตั้งแต่58จนมาถึงปี62
2: อ
0: าม่าซุนียืนยันว่าจุดประสงค์หลักของการซื้อที่ดินคือการต้องการพัฒนาเป็นท่าเรือธุรกิจท่าเรือรองรับธุรกิจการส่งออกของตนเองไม่ได้ซื้อเพื่อรอการเกิดขึ้นของโครงการแลนด์บริดจ์และกรณีที่มีการถือครองผ่านบริษัทหลายแห่งก็เพื่อแยกประเภทธุรกิจออกจากกันเท่านั้นนะซึ่งสื่อก็พบว่าตัวของอาม่าซุนีเนี่ยไม่ได้ถือครองเป็นส่วนตัวนะถือครองที่ดินรวม33แปลงเนื้อที่ประมาณ 1,050 ไร่ซื้อไปซื้อมานะ 1,050 ไร่ก็แบ่งเป็นการถือครองโดยบริษัทชื่อ Advanced Development 2019จำนวน13แปลงบริษัทชื่อฉางเจียง1942จำนวน9แปลงและบริษัทชื่อสยามพาวเวอร์2562จำนวน11แปลงอย่างไรก็ตามในจำนวนนี้มีบางแปลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นส3กโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองก็คือไปพบว่าเป็นที่ที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับเขตที่ดินรัฐนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรนะอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติในฐานะผู้ร้องตรวจสอบที่ดินป่าปากเตรียมเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ระนองชุมพรและพังงาในช่วงปี60เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดียวที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผลักดันแนวคิดโครงการแลนด์บริดจ์อย่างจริงจังจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีบางกลุ่มรับรู้ข้อมูลภายในอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อรายงานตกลงว่าไม่ใช่บริษัทอาม่าเลยก็เป็นอาม่าเลยอาม่าซุนีนะ
1: อาม่าซุนีวันนี้อายุ84ปีค่ะไปซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะที่
0: 58เฉพาะระนอง
1: เริ่มแต่ปี58 58ก็คือเป็นผู้มาก่อนเวลาถึง11ปี
0: เขาบอกว่าจะไปทำเตรียมทำไอ้ท่าลงหน้าเรือน้ำลึกเขาเพราะเขามีธุรกิจส่งออกอยู
1: ่ในตอนที่ปี58อ่ะอาม่าก็อายุ70เท่าไหร่อ่ะ74ปีแล้วนะคะเป็นคนพื้นเพไม่ใช่คนอุบล นะคะพื้นเพเป็นคนสุรินทร์อยู่ในครอบครัวทำอาชีพค้าขายพอมีพอกินนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนสูงค่ะคุณแม่ให้เราออกจากงานมาช่วยงานที่บ้านทำการค้าขายแล้วก็เข้าสู่วงการค้าขายเต็มตัวแต่แต่งงานสามีชื่อคุณเบญจชายตริยางกูลศรีเป็นชาวอุบลนะคะแล้วก็บอกว่าชีวิตเนี่ยเคยย่ำแย่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยขายเม็ดพันธุ์ผักปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชนี่แหละคือธุรกิจเริ่มต้นของอาม่าค่ะ
0: เป็นทุนเกษตร
1: โอเคเดี๋ยวพัฒนาเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับ
2: ในสักครู่นี้ยังมีวันที่ในโพสต์ Today เนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่ปี2553นะพี่ไพศาลก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ทำพวกธุรกิจยาปราบศัตรูพืชทำขายเมล็ดพันธุ์อะไรพวกนี้หลังจากนั้นเขามาทำธุรกิจขายลูกไก่และอาหารสัตว์

0: และสุดท้ายก็ขายเนื้อไก่สดนี่แหละค่ะพี่ไพศาลพัฒนามาจากธุรกิจไก่เริ่มแรกเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนผ่านและพัฒนาดำเนินเริ่มต้นโครงการไก่จ้างเลี้ยงและพัฒนาไปสู่โครงการไก่ประกันราคาคอนแทคฟาร์มิ่งในการเลี้ยงไก่มีสมาชิกเข้าร่วม 1,300 รายในพื้นที่อุบลศรีสะเกษยะโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารเรียกว่าอำนาจให้ลูกเรียนลงสสได้แล้วมั้งป่านเนี้ย
1: นี่
0: แหละจะเล่นแล้วก็ไม่รู
1: ้น่าจะต้องมีโรงเชือดแบบนี้
0: ตลอดจน
1: แข็ง
0: ได้พัฒนาธุรกิจมาเป็นบริษัทก้าวหน้าไก่สดเป็นธุรกิจเลี้ยงไก่เพื่อการส่งออกแบบครบวงจรมีฟาร์มไก่พ่อแม่พันโรงฟักไข่โครงการไก่กระทงโครงการชำแหละไก่สดแช่แข็งส่งออกไก่ปรุงสุกแช่แข็งด้วยค่ะส่งออกไปสหภาพยุโรปญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงแอฟริกาใต้เกาหลีใต้โรมาเนียปีนึงเขาทำธุรกิจเป็นพันๆล้านแต่ที่อาม่าสุนีภูมิใจที่สุดนะคะดีไม่ดีพี่ไพศาลอาจจะเคยไปใช้บริการของอาม่านี่แล้วก็คืออาม่าเนี่ยซื้ออาคารโรงพยาบาลมาเป็นโรงแรมที่ทันสมัยค่ะ
1: ที่ไหน
0: อุบล
1: เออโรงแรมอะไรไม่ร
0: ู้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะเคยมีคนพูดถึงโรงแรมนี
1: ้เอาแล้วเป็นโรงพยาบาลเก่าใช่ไหมโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหม
0: ใช่
1: มันมีห้องคนไข้
0: พ
1: ี่
0: จำได้ไหมคะพี่จำได้ไหมคะเป็นที่สถานีเดียวที่เขาเมากัน
1: อ
0: ะโรงแรมที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนอยู่อุบล
1: อ
0: ะอาม่าบอกว่าเนี่ยภูมิใจมากเลยแซวเฉยๆค่ะ
1: ผมพักโรงแรม
0: ภูมิใจมากในการคืนกำไรให้ชาวอุบลราชธานีด้วยการซื้ออาคารโรงพยาบาลมาทำเป็นโรงแรมที่ทันสมัยเดิมไม่เคยคิดจะซื้อที่แปลงนี้เพราะไม่ทราบว่าเขาจะประมูลขายก่อนนั้นไปเดินซื้อที่ดินรอบเมืองบริเวณตรงข้ามเซียงกงถมดินจะปลูกสร้างตึกอยู่นั่นเมื่อมีการประมูลขายเลยไปซื้อไม่คิดว่าจะทำโรงแรมแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลมีตั้ง280ห้องด้วยทำยังไงก็เลยทำเป็นโรงแรมซะเลยเสียค่าโอนไป40ล้านค่ะอะไรก็ได้ความรู้ใหม่ที่คนมีโรงแรมที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนค่ะเป็นคนชอบซื้อที่ดูแลแต่ว่าจะทำท่าเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ว่าที่ไปซื้อที่ระนองจะทำท่าเรือ
0: ไม่มั่นใจ
1: แต่ผมก็นั่งนึกอยู่เหมือนกันโอ้โหต้องไปมีอุตสาหกรรมต้องไม่มีการผลิตอะไรอยู่ไม่ไกลจากนั้นนะถึงจะคือตรงนั้นเข้าใจได้ว่ามันออกอันดามันไปทำตลาดทางนู้นนะก
0: ็ถ้าหากว่าไปทำไก่อยู่ทางภาคใต้แล้วส่งออกแล้วจะต้องถึงขนาดทำท่าเรือเองก็น่าสนใจนะแต่ระนองจริงมีท่าเรือนะมีสาร
1: มีไหมเขามีไห
0: มมีท่าเรือระนองอาจารย์ธรบอกว่าอาจารย์ปิติสุแสงนามบอกว่าตั้งแต่มีเหตุการณ์ในพม่าที่ไม่ค่อยสงบเนี่ยท่าเรือระนองคึกคักมากเขาไปใช้ท่าเรือที่นั่นกันค่ะก็เปิดเผยนะดูคนอุบลก็น่าจะรู้จักดีแหละน่าจะเป็นคนเป็นผู้หญิงเก่งนั่นแหละสร้างเนื้อสร้างตัวมาขนาดนี้แล้วก็ชอบซื้อที่เป็นอาม่าคนหนึ่ง
1: ผมไปดูละโรงแรมชื่อโรงแรมซูนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ก็ใช้ชื่อตัวเองเลย
0: ชื่ออาม่าเลย
1: ชื่ออามี่อาม่าเลยซูนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แสดงต้องใหญ่มากนะมีคอนเวนชั่นฮอลล์ด้วยตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นห้างสรรพสินค้าอยู่ในตัวด้วยนะโรงแรมมีชื่อเสียงโดยเฉพาะมีผู้พักมักจะรีวิวเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติ
0: ในทำนองว่า
1: ในทำนองก็เป็นโรงแรมที่มีการปรับปรุงมาจากสถานพยาบาลเดิมอ๋อคงจะคุยว่าได
0: ้เจอเปล่าอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ได้พบกับเทพองค์นั้นเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เทพท่านอุตส่าห์แปลงกายมาพบกลางดึกเลยเงี้ย
0: ขึ้นลงขึ้นลิฟต์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็เป็นโรงแรม
1: ก็คงจะมีเรื่องเล่า

0: เอาแล้วก็ด่างนะ
1: นี่ในในโซเชียลมีเยอะเลยค่ะเรื่องเล่าของของโรงแรมที่พัฒนามาจากโรงพยาบาลเนี่ยแต่เจ้าของแกภูมิใจมาก
0: โดยเฉพาะในรายการอะไรนะ Ghost Radio เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมแห่งนี้เยอะที่สุดเขาว่านั่นนะ
1: อ๋อเหรออ่ะนี่พี่ภาษาอ่านจากที่ไหนอ่ะ
0: ผมเข้าไปเสิร์ชดูปั๊บ AI มันก็ขึ้นมาบอกเลย
1: อ
0: ๋
1: อเหรออื
0: ม
1: โอ้นี่คุณนกนาฏบอกว่าจัดประชุมบ่อยแล้วก็บอกเลยว่าแกนสุนีใช่ไหมใช่ค่ะคุณชื่อนะก็บอกเป็นโรงแรมดังอ๋ออาม่าเนี่ยคุณทวีพรบอกว่าเศรษฐีก็มีที่ดินเยอะๆกันทั้งนั้นแหละจริงจริงคนไหนที่รวยๆที่ดินรู้จักกันนะรวยจากที่ดินทั้งนั้นนะคะ
0: ยืนยันว่าผมไม่เคยพักนะแต่ว่าเดี๋ยว
1: ไปมาๆใช
0: ่ไปมาๆเนี่ยเดี๋ยวว่าต้องถามคนยืนยันได้น่าจะเป็นน้องอ้อมน่าจะเป็นน้องอ้อมว่าตอนที่อสมทจัดแล้วมีคุณอรรถพลก็
1: ไปจัดงานใช่ไหม
0: คุณอรรถพลเนี่ยคุณอรรถพลรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยแล้วผมไปด้วยตกลงว่าเรานอนที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าจำได้ว่าไอ้โรงแรมที่เรานอนนั่นน่ะมันมีห้างด้วยแล้วบอกว่าซุนนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นทั้งโรงแรมแล้วเป็นทั้งห้างเออผมก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวน้องอ้อมเนี่ยเขาทราบเพราะน้องอ้อมตอนนั้นเขาน้องอ้อมคลื่น
1: หลายป
0: ี
1: แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่นานละเขาเป็นคนเขาน่าจะจำได้มากกว่าผม
1: คุณวัฒนาบอกว่าคนในพื้นที่อุบลไม่ได้เรียกอาม่าครับคนอุบลส่วนมากเรียกว่าเจสุนีนักธุรกิจในอุบลทำโรงงานไก่ส่งออกทำโรงงานอาหารสัตว์แกชอบซื้อที่ดินใกล้ๆบ้านผมที่อยู่แกนั่นแหละทำฟาร์มไก่ก็หลายที
0: ่ก็เผอิญว่าซื้อไปไกลด้วยไงไปถึงระนองระนองอะไรด้วยนะไม่เป็นไรนะ
1: ที่
0: ก็สรุปว่าอาม่าก็คือนี่แหละฮะนะฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง M-Cord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับคุณอัน
2: ค่ะโอเค
1: เอ๊ะตกลงประชาธิปัตย์ผู้ที่เขาจะส่งลงผู้ว่ากทมเนี่ยใช่คุณอนุชาบุรพชัยศรีไห
2: มมีแนวโน้มสูงอะค่ะแต่จะใช่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพราะเขายังไม่ได้พูดออกมาจากปากอะค่ะวันนี้ที่ไปเข้าไปงานของประชาธิปัตย์แล้วก็มีคนอยู่2คนที่สื่อเพ่งเล็งคนแรกคือคุณอนุชาบุรพชัยศรีอดีต

0: ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งก็คือคุณพิเชษฤกษ์ปรีชาพิเชษฤกษ์ปรีชาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand แล้วก็เป็นอดีตเลขานุการของคุณอภิรักษ์โกสโยธินอดีตผู้ว่ากทม.ทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเป็นคนที่ลงสมัครได้ทั้งคู่ว่างั้นเถอะแล้วก็วันนี้นั่งก็ไปร่วมงานประชาธิปัตย์เขาเลือกพื้นที่โรงงานยาสูบจัดงานที่ชื่อว่า AI Demo Day Bangkok Builders Edition โดยร่วมกับ AI Builders BKK แล้วก็สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยจัดงานไปกันหมดนะคะคุณอภิสิทธิ์ไปคุณสกลทีด็อกเตอร์การดีคุณกรจาติกาวณิชไปแล้วนักข่าวก็เหลือไปเห็นสองท่านเนี้ยก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีแล้วก็คุณพิเชษฤกษ์ปรีชาก็เลยเป็นการพาดหัวว่าสงสัยจะเป็นสองท่านนี่แหละ
1: แล้วก็ยังเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
0: ก็เขาไม่พูดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเพราะเขาขอเวลาไปลาออกไงฮะ
1: ถ้าขอเวลาไปลาออกเพราะว่า
0: เขาไม่ได้พูดแต่ว่าเขาบอกเขาเพิ่งลาออกค่ะ
1: อ๋อถ้าขอลาออกก็มีความเป็นไปได
0: ้ก็อนุชาเนี่ย
1: เขาเคยเป็นประธาน
0: ภูมิใจไทยใช่อยู่พรรคภูมิใจไทยมาแล้วก็คุณอนุชาก็บอกว่าผมลาออกจากภูมิใจไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยทุกอย่างครบถ้วนกระบวนการเรียบร้อยแล้วในการลาออกและมางานนี้ในฐานะที่เป็นอดีตส.ส.กทม.พื้นที่คลองเตยของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
1: คือเดิมก็เป็นส.ส.ของประชาธิปัตย์นี่แหละ
0: ก็คลองเตยนี่ฮะ
1: คุณ
0: อนุชา
1: เนี่ยนะลงสวมเสื้อประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งครั้งแรกปี2550หลังจากร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จนะรัฐประหารมิกบังเสร็จแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จก็จัดให้มีการเลือกตั้งคุณอนุชาก็มาลงสังกัดประชาธิปัตย์ลงตอนนั้นเนี่ยเขตเป็น3คนนะก็จะลงในเขตที่คุณอนุชาลงเนี่ยก็จะมีคุณกรจติกาวณิชแล้วคุณสมเกียรติฉันทวานิชก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทั้ง3คนเลยยกทีมแล้วก็ปี54เนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นสมัยที่2ที่พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกใน54เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในการเลือกตั้ง62คุณอนุชาก็ลงรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่3แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับแต่ว่าก็ได้ตำแหน่งเป็นเลขานุการคุณณัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
0: การคลังค่ะค่ะ
1: คุณอนุชาก็มาเป็นโฆษกเอ้ยมาเป็นเลขาแล้วพอมาอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคุณณัฐพลก็มาอยู่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละก็เลยในท้ายที่สุดเนี่ยก็มาเป็นรองนายก
0: รอง
1: เลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาเป็นโฆษกนะคุณอะไรนะที่
0: อนุชา
1: คุณอะไรเข้าไปเป็นส.ส.บัญชีคุณธนากรวังบุญคนชนะเขาเป็นโฆษกแล้วเขาไปเลื่อนไปเป็นส.ส.ก็เลยทำให้คุณอนุชาเนี่ยก็เลยมาเป็นโฆษกแทนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะตอนนั้นก็พอ66เนี่ย2566เนี่ยก็มาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาตินะมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ได้เป็นส.ส.สมัยที่3เมื่อคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคลาออก
0: เดี๋ยวนะคะเป็นสสครั้งแรกพรรคประชาธิปัตย์เหรอคะ
1: สสครั้งแรกเนี่ยปี50พรรคประชาธิปัตย
0: ์สสครั้งที่2
1: ก็พรรคประชาธิปัตย์ปี54

0: ครั้งที่สามรวมไทยสร้างชาติ
1: ปี62ก็ไม่ได้ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นประชาธิปัตย์อีกเหมือนกันก็ไม่ได้ก็แต่ว่าก็ได้เป็นมาเป็นเลขาของคุณณัฐพล
0: ค่ะ
1: รัฐมนตรีศึกษาธิการ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็มาลงเลือกตั้งปี66อีกครั้งหนึ่งในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ
0: 66
1: เลือกตั้ง
0: 66
1: รวมไทยสร้างชาติเป็นรวมไทยสร้างชาติก็ประชาธิปัตย์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นรวมไทยสร้างชาติกันไง
0: ค่ะ
1: คุณอนุชาเขาก็ไปอยู่ด้วยแล้วพอรวมไทยสร้างชาติยกทีมออกไปร่วมกับภูมิใจไทยล่าสุดในการเลือกตั้งล่าสุดเนี่ย68เนี่ยก็คุณอนุชาก็ตามไปสังกัดกับพรรคภูมิใจไทยด้วยอันนี้เส้นทางการเมือง
0: ค่ะเป็นยังไงคะถ้าสมมติว่าเปิดตัวออกมาเป็นคุณอนุชานี่คิดว่ายังไงคะคือฮาไหมคะ
1: ก็เป็นคนที่โลดแล่นอยู่ในวงการเมืองแล้วก็ลงพื้นที่เลยก็เคยเป็นส.ส.กรุงเทพอะไรต่างๆนะแล้วก็ภูมิหลังอะไรต่างๆก็การศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยจบอัสสัมชัญรุ่นเดียวคุณอนุทินแสดงเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณอนุทิน
0: ก็60กว่าแล้วหร
1: อปีนี้ก็เกิดเท่าไหร่เนี่ยเกิด2510ปีนี้เท่าไหร่ฮะ68
0: 59ค่ะปีนี้59ปี69ป
1: ี
0: หน้า60ค่ะ
1: ก็น่าจะอ่อนกว่าคุณอนุทินนิดนึง
0: ค่ะ
1: แต่รุ่นเดียวกันเพราะว่าตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าคุณอนุชาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นเดียวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่ว่าไปจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศออสเตรเลียนะจากวิทยาลัยSacred Heartcollege แล้วก็ไปจบปริญญาตรีที่วิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยอเดเลดออสเตรเลียนะแล้วก็ไปต่อโทวิทยาศาสตร์สาขาพลังงานที่มหาวิทยาลัยลีดประเทศอังกฤษแล้วได้ปริญญาโทอีกใบบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการตลาดจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสะสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบสะสินด้วยนะฮะเป็นวปอรุ่น63นะ
0: ค่ะ
1: เป็นวปอรุ่น63ครับ
0: ชื่อคุณเจมใช่ไหมคุณเจม
1: ชื่อเล่นชื่อคุณเจมส
0: ์คุณเจมส์เขาเกิด10ส่วนคุณอนุทินเขาเกิดกันยา09นั่นแหละก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละห่างกันไม่กี่เดือนนะคะถ้าให้เรียนวิจารณ์เนี่ยโอ้ชื่อเสียงยังสู้กับคุณชาติชาติยากอยู่เหมือนกันนะ
1: ก็ยัง
0: ไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะ
1: ครับ
0: เปิดตัวมาถ้าเป็นชื่อนี้นะฮะ
1: แต่ถ้าเทียบ2ชื่ออย่างที่เขาว่ากันเนี่ยนะผมก็คิดว่าคุณอนุชาก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันมากกว่าใช่มั้ยมากกว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารของไลน์แมนน่ะ
0: ไม่ก็ไม่รู้จักก่อนหน้านี
1: ้
0: คนนี้ยังถือว่าเป็นการเมืองแล้วก็ดูจะใกล้ชิดกับประชาธิปัตย์มากกว่านะคะ
1: เพียงแต่ว่าเขาโปรไฟล์ที่เขาให้มาแบบเขาแบบฉายหนังตัวอย่างมาเขาบอกมาจากภาคเอกชนนะอายุยังไม่เกิน60มาจากภาคเอกชนอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่คุณอนุชาไม่ใช่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอยู่การเมืองมาตลอดเลยตั้งแต่ปีลงเลือกตั้งปี50เป็นต้นมาใช่ไหมเขาอยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ครอบครัวเป็นบริษัทที่ทำพวกไอ้เกี่ยวกับขายพวกเครื่องจักรกลใช่ไหม
0: ไม่รู้จักเลยค่ะ
1: ผมดูนามสกุลเดี๋ยวต้องเข้าบีวายก่อนมีข่าวประธานพันธ์จาก BOI คร
0: ับเดี๋ยวฉันว่าไปก็แล้วกัน BOI นะคะเอ๊ะทำไมอยู
1: ่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลด้านการลงทุนจ จาก BOI กับคุณยุรากร

0: ถอนญาติครับ
1: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานซับคอนไทยแลนด์2026ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 พฤษภาคมนี้ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วค่ะแล้วก็เป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภายใต้แนวคิด Sourcing Innovation Shaping Tomorrow ค่ะโดยปีนี้จะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากประเทศต่างๆเข้าร่วมออกบูธ239บริษัทและมีผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศกว่า90บริษัทจาก14ประเทศทั่วโลกตั้งเป้าหมายการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และคาดว่าจะมีมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในอนาคตกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะไฮไลท์สำคัญคือเวที BOI Symposium 2026ที่จะจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ในหัวข้อ Thailand Driving Toward Smart and Green Mobility ค่ะเป็นการนำเสนอทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและจะมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Policy to Accelerate Smart and Green Mobility ค่ะโดยนายนฤทธิ์เชิดสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI นะคะนอกจากนี้ภายในงานค่ะ BOI จะจัดงานสัมมนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยรวม17หัวข้อครอบคลุมประเด็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของประเทศการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยการขยายการลงทุนในต่างประเทศการเข้าถึงแหล่งทุนในยุคดิจิตอลค่ะรวมถึงการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI โดยงานซับคอนไทยแลนด์2026นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 พฤษภาคม2569นี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจค่ะ
1: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
4: แลนด์บริดจ์เมื่อกี้ได้คุยเรื่องอาม่าซูมีไปซื้อที่ปรากฏว่านี่ว่าอาม่าถามอาม่าอาม่าอาจจะไม่เชื่อได้ว่าจะซ้ำทำแลนด์บริดจ์จริงๆนะพี่ไพศาลวันนี้พี่ไพศาลเริ่มรู้สึกว่าจะทำจริงแล้วพี่คะ
0: คงยากคงก็พยายาม
4: เดี๋ยวง่ายหรือยากเป็นอีกเรื่องนึงถามว่าตั้งใจทำจริงหรือเปล่าพี่เป็นสายว่าเขาตั้งใจทำจริงหรือเปล่า
0: หยิบยกมาเป็นประเด็นอะไรต่างๆเนี้ยคงจริงอ่ะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ดูแล้วมันไปยากคือไอ้จะถึงขั้นว่าทำเป็นเล่นๆไปทำดูโก้ๆเท่ๆคงไม่น่าจะเป็นงั้นนะเขาคงจะดูถ้ามันมีช่องทางที่ทำแล้วมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้ก็คงจะพยายามศึกษาพยายามเดินเครื่องอยู่ครับ
4: ระหว่างทำแลนด์บริดจ์กับทำให้ภาคใต้สี่จังหวัดภาคใต้เกิดความสงบที่แท้จริงอ่ะอะไรง่ายกว่ากันฮะ
0: น่าจะพอกันนะน่าจะยากพอๆกัน
4: จบเลย
0: สำหรับผมนะในความเห็นผมนะยากพอๆกัน
4: เพราะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แล้วกันเพราะอันนั้นน่ะยิ่งนับวันดิฉันยิ่งดูไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยตอนนี้ยังจำชื่อแม่ทัพภาคสี่ไม่ได้เลยจำชื่อโฆษกก็ไม่ได้มองไม่เห็นเลยจริงๆถ้าเกิดแลนด์บริดจ์เนี่ยพอกันเนี่ยเขามองไม่เห็นแต่ที่เห็นตอนนี้ก็คือนางสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมีชื่อเล่นว่าเอ็นลอไม่ใช่ไอลอนะฮะไอก็ส่วนไอมีเอ็นนะเอ็นแล้วก็ลอ LAW ให้สัมภาษณ์กับ Next News ในวันเนี้ยบอกว่าตอนนี้มีประชาชนร่วมลงชื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการ Land Bridge และร่างพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ทะลุเป้าหมายที่

0: ครือข่ายตั้งไว้แล้วกว่าเท่าตัวค่ะเมื่อวันที่8พฤษภาคมนะได้ไปตั้ง 1,725 รายชื่อนะเอาเป็นองค์กรนะ460องค์กรจริงๆอ่ะต้องการแค่ 50,000 ก็พอแต่ปรากฏว่าได้ไป 100,700 แล้วแล้วก็จำแนกว่าจังหวัดที่ประชาชนมีการจำแนกด้วยนะคะว่าคนที่คัดค้านเนี่ยอยู่ในจังหวัดใดภาคใดบ้างเครือข่ายจะประสานงานร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไปซึ่งอาจรวมถึงการเดินทางเข้ากรุงเทพการจัดกิจกรรมหรือการยื่นหนังสือต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่ารายชื่อทั้งหมดจะถูกนำไปยื่นต่อรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อให้สะท้อนให้เห็นการคัดค้านของประชาชนต่อโครงการนี้อย่างเป็นทางการค่ะตั้งใจว่าจะเอารายชื่อเนี้ยไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นต่อรัฐบาลกระทรวงคมนาคมต้องการให้เห็นว่าไม่ใช่แค่คนใต้นะสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็เพราะว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันส่งผลมีคนได้คนเสียในวงกว้างทางด้านนิเวศวิทยาทรัพยากรทางทะเลและงานศึกษาวิจัยทางวิชาการแล้วก็ยกตัวอย่างระนองซึ่งนักวิชาการหลายฝ่ายมองว่าเป็นพื้นที่ระบบนิเวศสมบูรณ์ระดับต้นๆของประเทศเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านนิเวศวิทยาที่สำคัญจึงเห็นว่าโครงการไม่ควรถูกจำกัดเฉพาะคนในพื้นที่แต่ประชาชนทั่วประเทศควรมีสิทธิ์ร่วมแสดงจุดยืนด้วยเพราะว่าอะไรไหมพี่อย่างไม่ได้เข้าใจว่าเพราะว่าโผล่ก่อนหน้านี้คนในพื้นที่อ่ะถึงแม้จะรู้นิดเดียวแต่เอาด้วยนะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยเขาถึงมีชื่อคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่โดยบอกว่าเวลาที่มันกระทบเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศวิทยาที่มันส่งผลกระทบในวงกว้างเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาไม่เอาไม่ใช่คนในพื้นที่เท่านั้นเพราะเอาเฉพาะภาคใต้ดินดีคนภาคใต้เอาค่ะเดี๋ยวคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: เพราะคนภาคใต้ส่วนหนึ่งเนี่ยดูจากปัญหาสมุยดูจากปัญหาสุราษฎร์เกาะพังงานดูจากปัญหาภูเก็ตแล้วเนี่ยไม่คิดว่าเขาไม่คิดอะไรนะดูจากโนมินีหมื่นกว่าใน 3-4 เกาะดูจากโครงการที่เดี๋ยวรัสเซียเดี๋ยวเยอรมันเดี๋ยวอิสราเอลเข้ามาดิฉันว่าไม่รู้จะเป็นคนส่วนใหญ่หรือเปล่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะคิดว่าทำอะไรได้ก็ทำคิดว่าทำอะไรได้ก็ทำอ่ะ
1: ธุรกิจคนไทยในพื้นที่เหล่านี้ก็ไม่เข้มแข็งนะไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตสมุยพังงานพังงากระบี่อะไรต่างๆเนี่ยโดนพวกต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆไม่คือมันเป็นเรื่องที่น่าคิดอ่ะมันไม่ใช่แต่เพียงว่าพวกเหล่านี้มาพยายามจะทำหลบ
0: เลี่ยงกฎหมายเขาไม่ได้มาบีบคอ
1: ใช่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่อย่างด้านหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนถึงความอ่อนแอของผู้ประกอบการไทยบางหลายๆกิจการก็อย่างบางทีคนไทยก็ถนัดแต่ว่าหาที่ดินมาแล้วก็รีบขายแบบ
0: ขาย
1: คนจะไปซื้อไปอะไรพยายามไปปั่นใช่ไหมที่ได้มาจนกระทั่งมีเอกสารต่างๆได้แล้วเอาไปแล้วก็ขายมันก็จะมีคนต่างถิ่นมาเติมสมัยก่อนก็จะมีนักธุรกิจไทยบ้างอะไรบ้างตอนหลังๆนี่ฝรั่ง
0: นี่ก็ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินเขารักพื้นที่อะไรนะความรู้สึกที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่ไพศาลคือการที่เขาเผาป่าพลุอะค่ะเขาคือใครก็ไม่รู้พี่ไพศาลจำข่าวที่ว่าป่าพลุ
1: อ
0: ะ
1: ป่า
0: พลุเนี่ยที่เผาแล้วก็เข้าไปยึดที
1: ่
0: มันแสดงให้เห็นถึงการที่ไม่ได้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติที่มันเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำเลยอะอะไรที่ยึดได้ยึดได้

0: ็เห็นแก่ตัวทำกันหมดนะคะเผากันเป็นเดือนอ่ะให้ป่ามันหมดไปแล้วเขาไปยึดที่ทำกินดิฉันได้รู้สึกค่ะรู้สึกมากเลยเรื่องที่เขาเผาป่ากันเป็นแบบเป็นเดือนได้อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนี่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินอะไรกันนักกันหาอะไรเหมือนกับว่าเอาตัวรอดสาวได้สาวเอาทำนองนั้น
1: ผมยังคิดว่ามันนอกจากมันจะต้องสัมพิจารณาเรื่องกลไกรัฐนะการบังคับใช้กฎหมายที่หย่อนยานต่างๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความคิดอุดมการณ์ท้องถิ่นนี่ก็สำคัญทำยังไงที่จะมีวิสัยทัศน์ที่มองอะไรมันเป็นเพราะเดิมเนี่ยก่อนที่ฝรั่งจะเข้ามาหรือคนต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยมันจู่ๆมาเหยียบหัวคนไทยไปไม่ได้ใช่ไห
0: มมันต้องมีคนปูพรมรอค
1: ่
0: ะ
1: มันจะต้องมีการให้ความร่วมมือมันจะต้องมีการได้ประโยชน์อะไรกันมาเรามาถึงตอนนี้มันก็เริ่มสายละคนที่ได้รับผลกระทบก็เริ่มไม่พอใจละแล้วความคิดเรื่องชาตินิยมเข้ามาก็ทำให้เริ่มประเภทที่จะไปหาทาง
0: เอาตัวรอด
1: เข้าไปมันไม่ใช่ครั้งหนึ่งก็เคยได้ประโยชน์อยู่แล้วครั้งนี้ก็เริ่มกลายเป็นว่ามันมีกระแสมาอย่างนี้ก็อาจจะโดดเข้ามาเล่นอะไรต่างแต่ผมดูหลายๆเมืองแล้วมันดูแล้วมันมีการหาประโยชน์กันอย่างคึกโครมมากจนกระทั่งมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้วมันถึงก็ที่แม้กระทั่งที่ปลายที่อะไรนะเป็นสูตรเดียวกันหมดอ่ะ
0: มันต้องแก้ยังไงคะพี่ไพศาลมันต้องแก้จากการที่สร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่ไหมคะการสร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่อ่ะ
1: คือเฉพาะหน้าเนี่ยจากท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีการเลือกตั้งภายในท้องถิ่นนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าได้คนที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆไม่ใช่ใช้เงินซื้อมาแล้วประชาชนก็รู้สึกว่ามันก็มีเวรกรรมมันอยู่แค่วันลงทะเบียนนั่นแหละหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมันคุณจะไปใช้อำนาจของคุณจะจัดการอะไรคุณไปของฉันก็อยู่ของฉันมาเพราะว่าก็รับทุกอย่างมาจบในวันนั้นไปแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันกันว่าอันนี้เป็นตัวแทนของท้องถิ่นเราวันการที่จะต้องดูแลปกป้องท้องถิ่นเป็นหูเป็นตาต้องมีนะเพราะทุกที่มันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอะไรทั้งนั้นไม่ใช่ว่าภูเก็ตไม่มีไม่ใช่ว่าสมุยไม่มีมีทั้งนั้น
0: แล้วแล้วตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งในระดับอบต.อบจ.อะไรเนี่ยมันประเทศไทยมันดีขึ้นไหม
1: มันไม่ได้มันมีการเลือกตั้งจริงแต่ไม่ได้คนที่มาจากไม่ใช่เป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เขาก็ลงทุนกันมาม
0: ันก็เลยทำให้เกิดการซื้อเสียงในระดับในทุกระดับมากขึ้น
1: โอ้ยการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยการ
0: ซื้อหนักมากเพราะว่าซื้อได้ชนะ
1: ใช้เงินเนี่ยหนักยิ่งกว่านั่นเลยนะการเล
0: ือ
1: กต
0: ั้
1: งสสนะผมบอก
0: เพราะสสพื้นที่มันกว้างซื้อไปแล้วมันอาจจะไม่ชนะแต่ซื้ออบต.เนี่ยมันชนะชัวร์เพราะมันระดับตำบลมันซื้อได
1: ้
0: ลงทุนไม่เท่าไหร่
1: มันก็ลงทุนไปแล้วมันก็ต้องหาทางถอนใช่ไหมก็จะมีเป็นเจ้าของหรือญาติเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาทำโครงการก็คิดแต่เรื่องเหล่านั้นใช่ไหมเอาฝรั่งมาซื้อก็โอเคอย่างน้อยคุณต้องให้ผมถมที่ให้นะ
0: จะก่อสร้างใช่ไหม
1: อ
0: ย่างน้อย
1: ซื้อหินซื้อ
0: เข็มเสาเข็มที่เป็น
1: มันก็ต้องหากินแล้วกันไป
0: หนึ่งรถแบบโน้ตฮาวต่ำที่สุดคือถมดิน
1: ม
0: ีโน้ตฮาวขึ้นมาหน่อยบังคับซื้อเสาเข็มของตัวเอง
1: คือในเฉพาะหน้าเนี่ยถ้ายังยกเครื่องเรื่องการเมืองท้องถิ่นไม่ได้นะไม่ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านอย่างแท้จริงแล้วก็มีอุดมการณ์ที่จะต้องทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนะมันจะไม่สามารถที่จะทำให้คนต่างด้าวเท้าต่างแดนจู่ๆมันจะมาชุบมือเปิดได้ผมคิดว่าถ้าการเมืองในท้องถิ่นเข้มแข็งเนี่ยนะต้องสามารถทานไอ้สิ่งต่างๆตรงนี้ได้มีประชาชนคอยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้

0: เจ้าหน้าที่รัฐเกิดจะไปร่วมมุงร่วมมือไม่ถูกต้องอะไรต่างๆก็ยังมีการถ่วงดิ่งกันอยู่แต่นี่มันไปกันหมดนะมันอ่อนแอ
1: ประชาชนก็พร้อมขายประชาชนก็พร้อมขายคนก็พร้อมซื้อและไม่ใช่ว่าประชาชนไม่รู้นะว่า

0: รวยจากอะไรค่ะเอาเงินเป็นหลักไม่ได้สนใจหรอกว่ารวยมาจากอะไรพร้อมยกหมดนะคะตรงเนี้ยที่เป็นอันตรายมากสำหรับสังคมไทยค่ะค่ะสื่อมวลชนจึงจำเป็นต้องช่วยชี้นำประเด็นทุจริตคอร์รัปชันทุกวันพูดอยู่สองคนนี่ละมั้ง
1: พูดกันเยอะพูดเยอะแต่ว่ามันแก้ยากมันแก้ไม่ง่ายเพราะว่ามันแตะอะไรไปมันก็เจอปัญหาเจอ
0: มันหนักมากหนักใจหนักใจหนักมากค่ะคือเวลาที่ทุกอย่างเนี่ยต้นตอมันมาจากการซื้อขายตำแหน่งเมื่อซื้อขายตำแหน่งมันก็ไม่ได้คนดีเข้าไปบริหารนั่นแหละคือหลักสำคัญเลยค่ะถ้าเราปล่อยให้มีการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการซื้อเสียงในระบบการเลือกตั้งนั่นคือจบทุกอย่างค่ะแล้วคุณก็ช่วยบอกหน่อยว่าตรงไหนบ้างที่ไม่ซื้อผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยกี่โรงเรียนแล้วที่เป็นคดี
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:30 นครับต้อนรับพี่ๆนะครับจากทั่วประเทศที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับคุณฟังอยู่กับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับในช่วงมหานครรอบทิศก็เดี๋ยวจะเอา10อันดับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากทุกทิศทั่วไทยนะครับมาสรุปให้ฟังก่อนที่จะได้ไปฟังเพลงกันต่อยาวๆไปจนถึงเช้าเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมด้งจามอนกิจโสภาคครับ
3: และผมบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
2: สุดยอดไปเลยพี่นี่อยู่กับด้งบอยนะครับด้งบอยรับหน้าที่ดูแลไปจนถึง2ทุ่มแล้วพี่บอยนะ
3: ครับ
2: นะมาก็ใน Facebook ทักทายนะครับพี่แต๋วนะครับโอ้พี่แต๋วบอกพี่แต๋วร่มเกล้านะบอกว่าชอบคุณทั้ง2คนนะคะนี
3: ่ขอบคุณมากครับ
2: ครับพี่ฟ้าเดียวกันบอกรับชมจากบุรีรัมย์ค่ะนะครับพี่ช่างทองนะครับพี่ช่างทองบอกว่าให้พี่บอยเนี่ยไปลงสอสอสมัยหน้าผมว่านอนมาชัวร์เลยครับ
3: ไม่เอาสิเดินมาดีกว่านอนมาน่ากลัว
2: พี่ธนากรบอกอยู่บึง 3,000 ที่เพชรบูรณ์สวัสดีครับพี่กัลยาสวัสดีครับครับพี่
3: ไปเคลียร์พี่หน่อยว่านอนมาหมายความว่าไง
2: เป็นสสแล้วนอนมาคือได้แน่ได้นอนแน่ได้นอนแน
3: ่4 คนถาม3 คนแบก
2: ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันนะมาค่อยๆทักทายกันมาได้นะครับวันนี้อยู่กันเกือบๆ100 ท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาฟังข่าวกันครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10เคยไลฟ์สดไหมพี่เคยไลฟ์สดไหม
3: เอาแบบไหนแนวไหนอะเอาไลฟ์สดแนวไหน
2: เคยทำแนวไหนบ้าง
3: ถูกใจ
2: เคยไลฟ์เปิดกล้องแนวไหนบ้างบอกมาเออ
3: แนวแบบนี้พี่ก็ตอบไม่ถูกเขินนะ
2: แนวรีวิวแนวรีวิวสินค้ารีวิวอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สดขายของอะไรเงี้ยเออก
3: ็
2: ดูข้างบ้านให้ดีนะเขาชอบเราหรือเปล่าเขารำคาญเสียงเราหรือเปล่านะฮะ
3: จริงว่า
2: เอาล่าสุดที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับพี่นะฮะ
3: ยังไงฮะ
2: ก็โดนยิงเลยนะ

0: ข้างบ้านรำคาญเสียงไลฟ์สดรีวิวสินค้าวันๆไลฟ์อยู่นั่นแหละเอาปืนมายิงกันเลยอ่ะนะครับตำรวจสภ.เทิงนะครับนะฮะนำกำลังไปจับกลุ่มนายจีรพงษ์อายุ44ปีคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยที่ใช้วุธปืนซุ่มยิงข้างบ้านคือนายศิวกรอายุ24ปีโอ้อาการสาหัสนะกระสุนเนี่ยแล้วดันยิงแม่นซะด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะซุ่มยิงมาจากข้างบ้านเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกนะบาดเจ็บสาหัสเขาบอกเขากำลังนั่งถ่ายคลิปรีวิวสินค้าออนไลน์อยู่ในบ้านนะปรากฏว่านี่ฮะคุณจีรพงษ์มือปืนเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่อ๋อไปซ่อนตัวอยู่สวนยางพาราคือพอยิงเสร็จแล้วก็ไปซ่อนหลบไปหลบซ่อนตัวอยู่ตำรวจก็สืบทราบมาว่าวิถีกระสุนมาจากข้างบ้านก็ไปตามไม่เจอปรากฏว่านู่นหนีไปอยู่ยางพาราห่างจากบ้าน10กิโลไม่ต้องหนีออกมาตัวออกมามาเล่าซิเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เพื่อนคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังว่าระหว่างถ่ายคลิปรีวิวอยู่เนี่ยเสียงปืนปั้งนึงมาจากบ้านของเพื่อนบ้านคนนี้นะครับแล้วนายศิวกรก็ล้มลงร้องด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอยู่กับคนเดียวก็คือข้างบ้านเขาชอบตะโกนมาบอกว่ารำคาญเสียงเวลาพวกเองรีวิวเหลือเกินเว้ย
1: ขายอะไรอยากรู้
0: เขาบอกรีวิวสินค้าออนไลน์อะพี่ไม่รู้มีอะไรบ้างที่รับมาขายอะคือคนรีวิวมันก็ขายหลายอย่างใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่เขาบอกว่าขายอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ชอบอ่ะหนกหูจะนอนหนกหูเขาบอกที่ผ่านมาพยายามเลี่ยงการปะทะมาตลอดฝั่งนู้นตะโกนด่าตะโกนว่าก็จะเบาเสียงลงนะแต่ว่าก็จะไม่เคยไปตอบโต้จนกระทั่งวันนี้หนักสุดถึงขนาดยิงเข้ามาในบ้านโอ้โหหนึ่งนัดนะคุณลุงของคนเจ็บเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้ยเสียงมันไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกลุงนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยลุงรู้แต่นี่เขาเป็นลุงเป็นหลานกันนะเออลุงเป็นหลานกันต้องไปฟังนะฮะผู้ต้องสงสัยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงอยู่นะเจ้าตัวผมไม่ได้ยิงตำรวจไปคุมตัวจากป่ายางออกมานะแกปฏิเสธว่ามันมีด้วยเหรอครับใครยิงใครผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมกรีดยางอยู่เสียงปืนจะมาจากบ้านผมได้ไงนะแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะว่า มีพยานหลายคนระบุว่าเสียงปืนเนี่ยดังมาจากบ้านของนายจีรพงษ์คนนี้แล้วก็ไปค้นบ้านเนี่ยเจอชิ้นส่วนปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์นะครับเจอย่ามสะพายที่ซ่อนซุกซ่อนอุปกรณ์นะฮะต่างๆอยู่ด้วยเออนะ
1: ก็บ้านอยู่ติดกันมากเลยเหรอ
0: ใช่หลังเดียวหลังเดียว
1: โอ้หมายถึงว่าบ้าน2หลังนี้คือคู่กรณีบ้านติดกันอย่างเงี้ยใช่คาชนกันหรอ
0: ใช่ครับใช่
1: โอ้
0: นะครับ
1: มันก็ในใจข่าวที่เรานะบางที
0: มันก็มีรั้วกั้นนะเห็นในภาพมันก็มีรั้วแบบรั้วปูรั้วอะไรกั้นเนี่ยแต่เสียงมันก็
1: แต่มันไม่ได้กั้นเสียงไงมันกั้นแต่อนาเขตแต่เสียงยังรอดมาได้เนาะ
0: ครับผมนะเขาบอกจีรพงษ์เนี่ยเคยถูกตัดชื่อออกจากสมาชิกหมู่บ้านไปแล้วนะเพราะว่ามีพฤติกรรมพัวพันยาเสพติดนะครับแล้วก็เคยไปทำงานต่างจังหวัดนะเนี่ยเพิ่งกลับมาอยู่ในหมู่บ้านได้6เดือนพอกลับมาก็นี่แหละนะมีปัญหากับเพื่อนบ้านมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
1: ถ้าเป็นโด่งทำไงถ้าโด่งขายของอยู่กับเพื่อนบ้านบอกว่าเสียงดังหนกหูไม่ต้องทำไง
0: ก็ต้องปิดห้องแล้วมันมิดชิดอะเน
1: า
0: ะเสียงมันจะดังเหมือนเรามันก็จริงๆไมค์มันมีแล้วเราไม่ต้องพูดแบบตะโกนก็ได้นะ
1: นี่แหละว่าเหมือนรู้ตัวนะ
0: มันต้องอรรถรสใช่ไหม
1: ว่าโด่งมาเสียงมากกว่าตัวด้วยนะจะไม่เห็นหน้าเลยเสียงมาแล้วคุณลูกวางโด่งเนี
0: ่
1: ย
0: เสียงมาก่อนตัวยังดีไม่ตัวไปอยู่ในทุกเหตุการณ์อันนั้นเอ๊ะยังไงแปลกๆแล้วไอ้โด่งมันไปอยู่ในทุกเหตุการณ์แหละแต่มันหลบอยู่
1: คุณฟังลองไปขอโด่งดูโทรศัพท์แบบมีกลุ่มไลน์แชทกี่กลุ่มทุกวงการ
0: รู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่อง
1: หัวล้อใจอ
0: ันนี้แหละเดี๋ยวตำรวจก็คดีนี้ก็เดี๋ยวเขาก็ไปหาพยานหลักฐานต่อนะครับว่าสรุปว่าเป็นคนยิงจริงไหมแล้วเขาตรวจสอบลายนิ้วมือตรวจนะหัวกระสุนอะไรเขาว่ากันไปครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ขอบคุณฟังอันดับ9วันนี้ท่านพลโทดุลบุญธรรมเจริญนะฮะรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัว

0: ัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตมีสิทธิในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิสวัสดิการขอรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิบัตรทองฮีโร่อ๋อความจริงคือถ้าลูกเสียชีวิตก็คุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะใช้สิทธิลูกไม่ได้แต่ที่ยังได้นะก็ทั้งนี้สิทธิเหล่านี้เนี่ยจะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะแนวตาตามเนี่ยแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่าสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายโอ้สำหรับกรณีบุตรของผู้ตายเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีและเป็นกำลังดีใจด้วยเพราะว่าอาหารท่านก็ทำหน้าที่เนาะท่านต้องมาเสียชีวิตเราก็ต้องดูแลคนหลังบ้านที่ยังอยู่ให้ผู้ที่พีชีพไปถูกต้องแล้ว
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เอาช่วงนี้น้ำมันจริงๆก็ไม่ได้แพงเหมือนนะช่วงที่ผ่านมานะพี่น้ำมันก็มีขึ้นมีลงนะครับแต่ว่าล่าสุดมีคนไปเติมน้ำมันแล้วไม่จ่าย
0: ที่ไหนล่ะ
1: ที่ชลบุรีนะครับพี่ที่
0: พัทยา
1: โอ้นอกจากไม่จ่ายแล้วเนี่ยนะฮะตอนเขาบึงหนีเนี่ยชนเด็กปั๊มนะครับบาดเจ็บเย็บไป2เข็มอีกด้วย
0: นอกจากจะโดนข้อหาเขาเรียกอะไรเติมน้ำมันไม่จ่ายยังจะโดนข้อหาขับรถชนอีกนะ
1: เออนะครับเนี่ยฮะเด็กปั๊มบอกทำงานมา3ปีไม่เคยเจอลูกค้าใจร้ายขนาดนี้มาก่อนนะครับ เธอเป็นหญิงสาวนะครับทำงานอยู่ในปั๊มน้ำมันที่พัทยานะครับชลบุรี
0: คร
1: ับ เธอบอกว่าเมื่อคืนตอน 5:50 นะฮะ เธอทำงานอยู่ที่ปั๊มริมสุขุมวิทเลยนะครับขาเข้าตัวเมืองพัทยานะ 5:50 จู่ๆเนี่ยคนร้ายเนี่ยเข้ามาเติมน้ำมันนะครับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะขี่รถจักรยานยนต์มานะครับแล้วพอจังหวะอ๋อเธอไปเหมือนกับพอจะหนีเธอไปดึงนะครับเขาก็เลยลากตัวเธอเนี่ยล้มหัวฟาดพื้น
0: โอ้
1: หัวแตกบาดเจ็บไป2เข็ม
0: ครับ
1: มอเตอร์ไซค์ได้เติมเต็มถังได้กี่บาทถึง200
0: ไม่แน่ใจอ่ะ
1: เนาะถ้ามอเตอร์ไซค์ผู้หญิงธรรมดาไม่เอาอย่างงี้ไม่เกิน200หรอกคนเราอ่ะนะเนี่ยเข้ามาเติมแก๊สโซฮอล์95เติมเต็มถังนะครับพอเติมเสร็จพนักงานเด็กปั๊มก็ถามจะสแกนจ่ายไหมครับลูกค้าก็พยักหน้าเธอก็หันไปบอกแคชเชียร์สแกนจ่ายนะก็เตรียมที่จะเอาไอ้เครื่องสแกนมาให้ปรากฏว่าลูกค้าคนนี้นะครับคนร้ายคนนี้รีบขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์สตาร์ทหนีนะฮะตอนหนีเนี่ยยังหันมายกมือไหว้เธออีกนะอย่างนี้ต้องเรียกว่าอะไรโจรมารยาทดีเหรอยืนหันมายกมือไหว้เธอแล้วก็บิดเครื่องหนีเธอก็บอกด้วยความตกใจด้วยความเผลอเธอก็เลยเอามือเนี่ยนะฮะจับท้ายมอเตอร์ไซค์ไว้เพื่อไว้ที่จักรดึงไว้ไม่ให้หนีน
0: ะฮะ
1: ก็เลยโดนลากไปล้มหัวฟาดพื้นอีกบาดเจ็บไปอีกโอ้โหแต่มีกล้องวงจรปิดนะทางเจ้าของปั๊มบอกเดี๋ยวให้ตำรวจตามตัวให้หน่อยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: คุณผู้ฟังอันดับ7นี่เป็นข่าวที่ต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ผมจัดรายการเนี่ยคุยกันเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการก็คือตื่นอกตื่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆเรื่องของมัลแวร์ที่เป็นมัลแวร์ดูดเงินต้องก็ต้องระวังนะ อย่าไปใช้โปรแกรมแคร็กคลิกอะไรใช่ไหมเขาเรียกแคร็กใช่ไหม
1: แคร็กมันมารูปแบบยังไงครับพี่
0: คือมันก็จะเป็นอย่างนี้เอาง่ายๆถ้าเราไปดาวน์โหลดโปรแกรมเถื่อนโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหลายมาลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะไอ้เจ้ามัลแวร์ตัวนี้มันชื่อว่า JSON มันก็จะติดมาด้วยจากนั้นมันก็จะฝังตัวอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้วมันจะไม่ปรากฏใดๆให้เรารู้ตัวเลยนะเจ้าของ จ้าของหรือผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้มี

0: กว่าคนเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยเราโอนเงินเราทำอะไรเนี่ยมันจะแอบจดจำรหัสจดจำข้อมูลจดจำหมายเลขบัญชีของเราเอาไว
1: ้
0: พอจดจำปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้โอนเงินออกทันทีนะมันจะเอาข้อมูลที่มันจำจากเราที่เราทำไว้เนี่ยไปปรากฏให้กับตัวแฮกเกอร์แต่ถ้าแฮกเกอร์ก็จะสั่งมันโอนเงินมันจะโอนออกไปแบบเงียบๆโดย OTP เด้งแบบเราไม่รู้อ่ะคุณผู้ฟังปกติเวลาโอนเงินต้องมี OTP แจ้งถูกไหมโด
1: ครับผม
0: แต่นี่ OTP มันถูกปิดกั้นด้วยล่าสุดมีผู้เสียหายประมาณ10คนสูญเงินรวมๆกันแล้วกว่า10ล้านมาแจ้งความสาเหตุก็มาจากการเนี่ยฮะไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่คิดว่าฟรีแล้วจะดีต้องระวังนะเพราะว่ามันเป็นการแฮกเอาเงินออกจากบัญชีเรายิ่งกว่า call center ดูดเงินซึ่ง call center เนี่ยมันยังคุยกับเรามันยังสนทนากับเราแล้วหลอกเราด้วยวิธีการหรือว่าคนละเม็ดของมันถูกไห
1: ม
0: อุบายของมันนั่นยังได้สนทนายังได้พูดคุยแต่นี่แค่เรายืนหายใจอยู่เฉยๆอ
1: ่
0: ะ
1: เรา
0: บัญชีเรา
1: แล้วไปคลิกเดียวนั่นแหละไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้น
0: ใช่คุณผู้ฟังตอนนี้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นประมาณ10กว่าคนมาแจ้งความแล้วเป็นระดับคนใหญ่คนโตที่ไม่กล้าเปิดหน้าออกสื่อแล้วจะบอกใครที่ไม่กล้าเปิดหน้าส่วนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้มาอายเพราะเสียเงินนะอายเพราะใช้โปรแกรมปลอม
1: อ๋อนะใช้โปรแกรมปลอมไม่ยอมเสียค่าลิขสิทธิ์
0: มันชื่อเจซิลนะฮะไอ้เจ้ามาแวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเขาบอกว่ามันหาร่องรอยยากมากโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็สแกนไม่เจอมันนะที่เขาจับได้แล้วรู้เพราะอะไรรู้ไหมด้วงคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: มันมีเคสสดเกิดขึ้นระหว่างที่มันกำลังทำงานเนี่ยแล้วมันมีเคสที่มาแจ้งความแล้วก่อนหน้านี้เจ้าที่ก็กำลังค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วว่ามันมีเคสใหม่ที่เป็นเคสสดกำลังเกิดเหตุการณ์พอดีอ่ะเขาจึงเจอร่องรอยของมันและเข้าไปตรวจเจอนะคุณฟังถ้ามันทำงานจนจบไปแล้วเนี่ยไม่มีทางหามันเจอเพราะมันจะทำลายตัวเองด้วยมันแยกตัวที่ว่าพอมันทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันพลีชีพเลยระเบิดตัวเองหายไปเลยสลายตัวเองไปเลยในอุปกรณ์ของเราวันนี้ทางCIBมาเตือนนะครับ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ช่วงนี้รู้สึกจะมีคนที่เป็นอินฟลูนะฮะอย่างต่ำๆเนี่ยที่ผมเห็นละ2รายแล้วโดนหลอกพี่โดนหลอกเอาโรเล็กไปกับมือ
0: เชื่อมั้ยช่วงนี้เราไม่ใช่อินฟลูด้ว
1: ยแต่ว่ามันวิธีการหลอกมันเนี่ยโอ้โหแยบยลนะเดี๋ยวเล่าแบบคร่าวๆแล้วกัน
0: ต้องถามต่อหน่อยนึงสิต้องถามต่อแล้วพี่บอยไปอะไรครับ
1: เราไม่ใช่อินฟูพี่บอยเป็นอะไรฮะ
0: เป็นดาราท่านหนึ่งครับผม
1: ดาราท่านหนึ่งดาราจีนใครไปหลอกพี่บอยไม่รู้ฮะมีคุณผู้ฟังไปหลอกพี่บอยว่าหน้าเหมือนพระเอกหนังจีนอะไรสักอย่างไหนแกโอ้โหแกแคปรูปไปหารูปมาใหญ่เลยอ่ะดีใจอะไรแกส่งมาในกลุ่มอ่ะใครชื่ออะไรไม่รู้ดาราจีนนะฮะผมฟังอย่าไปหลอกกันสิที่ว่าโดนโรเล็กเนี่ยคนหนึ่งโดนไป 800,000 อีกคนหนึ่งโดน2ล้านไม่น่าเชื่อนะบางทีเราฟังว่าหุ้ยขายของระดับเป็นล้านส่งไปสนีได้ยังไงใช่ไห
0: ม
1: คนร้ายเนี่ยจะทำทีเข้ามาติดต่อขอซื้อนาฬิกาเขาบอกว่าทำเหมือนปกติทุกอย่างขอดูรูปขอดูบัตรประกันขอดูสภาพขอให้เปิดวิดีโอดูสินค้าแต่ตอนนัดรับสินค้ากันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาขอให้ไปส่งให้ที่บริษัทเอกชนเพราะเขาอยู่ต่างจังหวัดทั้งสองรายโดนเหมือนกันเลยนะครับรายแรกบอกอยู่นราธิวาสอีกรายนึงเนี่ยบอกอยู่เมืองการไม่สะดวกมาเอานะเจ้าของรายการก็บอกโอ้โหแต่ถ้าจะโอนเนี่ยแต่ถ้าจะใช้ส่งเนี่ยต้องโอนเงินมาก่อนนะนะครับเขาก็มีการนัดหมายกันนะครับว่าให้ไปที่บริษัทขนส่งเอกชนรายนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนให้นะครับก็ถึงเวลานัดหมายกันนะครับปรากฏว่าทางมิจฉาชีพเนี่ยก็บอกว่าแล้วผมจะเชื่อใจคุณได้ไงว่าถ้าผมโอนไปแล้วเนี่ยคุณจะส่งของมาให้ผมใช่ไหมคนที่เป็นเจ้าของรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะก็ในเมื่อเดี๋ยวเขาจะยืนรออยู่ที่บริษัทเอกชนเลยยังไงของเนี่ยมันก็ต้องอยู่เขาก็เดินเข้าไปถามว่าวันนี้ของมานัดเอาของเนี่ยกี่โมงนะตัดรอบกี่โมงนะฮะเอกบริษัทส่งของบอก4โมงเย็นตอนนั้นมัน10โมงเช้าเขาบอกโอ้โหเวลาเหลือเขาก็ให้พนักงานไปเพื่อเอาเลขเขาเรียกเลขอะไรนะเวลาส่งของอ่ะเอาเลข
0: พัสดุ
1: เลขพัสดุเนี่ยมาส่งให้แก่มิจฉาชีพนะครับ

0: เขาก็ใส่กล่องพัสดุส่งให้กับบริษัทนั้นเรียบร้อยนะครับพอส่งเลขพัสดุไปให้ทางนู้นเนี่ยไอ้ทางนู้นก็ออกมาอ้าวโอเคพี่เดี๋ยวผมโอนให้นะครับเดี๋ยวผมเนื่องจากมันเป็นเงินถึง 800,000 ผมต้องสแกนหน้าพี่รอแป๊บนึงนะพี่ออกมายืนรอหน้าร้านก่อนเดี๋ยวคนในร้านเขารู้ว่าพี่เนี่ยมาส่งของแพงแล้วเดี๋ยวของเราหายเจ้าของนาฬิกาก็ด้วยความใจนึงเขาบอกว่าเขาก็เอะใจแต่เขาก็คิดว่าเขาก็แค่ออกมายืนหน้าร้านอะของมันยังอยู่หลังเขาอะของมันจะหายได้ไงของมันอยู่หลังเขาเขาแค่เดินไปบอกพนักงานที่เคาน์เตอร์ว่าเขาขอของคืนแค่นี้เขาก็ได้ของกลับคืนมาแล้วเขาบอกประมาณ5นาทีไอ้ทางนู้นเนี่ยก็ยึกยักไม่โอนสักที
1: เ
0: ขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาไม่ขายละทั้งสองรายโดนอย่างนี้เลยพี่ทั้งสองรายบอกงั้นไม่ขายละเดี๋ยวจะเข้าไปเอาของคืนเชื่อไหมว่า5นาทีเดินกลับเข้าไปเนี่ยนะฮะของหายแล้วครับของหายได้ไงเขาบอกว่าไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเนี่ยนะฮะติดต่อไรเดอร์ไว้แล้วติดต่อไรเดอร์ให้มารับของทันทีที่เราเอาของส่งปุ๊บแล้วเราเดินออกมาหน้าร้านเนี่ยมันจัดการให้อีกคนนึงเนี่ยนะฮะสวนเข้าไปเลยแล้วบอกว่ามารับของจากพี่คนที่ส่งของเมื่อกี้ครับแล้วก็เอาเลขที่ส่งของเนี่ยให้ทางร้านดู
1: อุดมแต่แล้วจังหวะมันโบ๊ะบะได้ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมไรเดอร์ถึงไม่เสียใจหรือว่ามันเป๊ะๆกันเลยเหรอ
0: ใช่เขาก็บอกว่าทำไมบริษัทที่รับส่งของเขาอะทำไมไม่โทรมาตามหน้าตามเบอร์ที่เขาว่ามาเอาของคืนใช่ไหมทำไมแค่มีเลขพัสดุเนี่ยก็ยื่นกล่องนี้คืนให้กับลูกค้าแล้วทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นลูกค้ามาจากไหนด้วยไอ้คนนั้นมันก็อ้างว่าบอกไรเดอร์ว่าผมเป็นน้องของคนที่มาส่งครับให้มาเอาไรเดอร์เขาก็ซื้อเขามีหน้าที่แค่เขามาเอาของไงพี่เขาได้เงินเนี่ยเขาก็ผมเอาของจากพี่คนที่เมื่อกี้ส่งของครับเลขนี้ครับเนี่ยเขาบอกทุกเวลา5นาทีเนี่ยนาฬิกา 800,000 เขาหายแล้วพี่
1: มันดูง่ายไปเนาะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นระวังเรามีคนตอนนี้เริ่มโดนกันเนี่ยเขาบอกมูลค่าเป็นร้อยล้านที่โดนแก๊งนี้มันทำแบบนี
1: ้
0: นะครับ
1: โอ้โหแล้วก็ไว้ใจไม่ได้เลยนะ
0: ไว้ใจไม่ได้เลยแล้วที่เราฝาก
1: แล้วจ
0: ัง
1: หวะ
0: ขนส่ง
1: คือพี่แค่สงสัยนะว่าทำไมไรเดอร์เข้าไปเอาแล้วจังหวะมันอยู่หน้าร้านเนี่ยมันได้ไวอะไรขนาดนั้นแล้วมันเหมือนรู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันเป็นของที่อาจจะทำด้วยวิธีการนี้แต่ตัวเองก็ทำทีว่าเขาให้มาเอาไม่คิดอะไรมันเป็นไปได้ไหมว่าพวกกัน
0: มันก็เป็นแต่เขาบอกเขาไปตามตัวไรเดอร์คนนี้เจอแล้วไรเดอร์เนี่ยมันถูกจ้างมาถึง3ต่อไรเดอร์คนที่1ไปส่งให้คนที่2คนที่2ไปส่งให้คนที่3คนที่3ไปส่งให้คนเนี่ยไอ้คนเนี้ยน่าจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยไปรออยู่ที่อีกจังหวัดอีกอำเภอนึงเลย
1: อ๋อคือตัดตอนด้วยใช่ไหม
0: ใช่มันจ้างไรเดอร์ถึง3คนในการมาเอาของต่อ
1: คือมันพยายามตัดตอนกันเองอะเนาะว่าไม่ให้ถึงแบบตัดคัดเอาไปเรื่อยๆถูกไหมฮะ
0: แบบนั้นนะครับก็ระวังกันนะเขาเลยเอามาเตือนกันหน่อยแล้วกันขอยาวหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์ให้เราก็ระมัดระวังกันแล้วก็ต้องฝากถึงพวกบริษัทเอกชนที่รับส่งของแล้วพี่นะคุณอย่างน้อยต้องแบบเฮ้ยมีใบเสร็จตัวจริงมาอย่างน้อยต้องโทรรีเช็คก่อนได้ไหมว่าคนที่เขามาส่งเนี่ยเขาเอาของคืนจริงหรือเปล่า
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5ไปดูข่าวสยองที่ต่างประเทศกันบ้างเขาบอกว่าช็อกกลางแอฟริกาใต้เลยมีการไปผ่าท้องจระเข้ยักษ์450กิโลกรัมนี่น้ำหนักของจระเข้นะปรากฏว่าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์แล้วก็รองเท้า6คู่เท่ากับ6คู่เนี่ยคือ3คนแล้วนะคุณผู้ฟังที่หายไปในท้องจระเข้เป็นข่าวสะเทือนขวัญในแอฟริกาใต้หลังทีมค้นหาและกู้ภัยไปพบจระเข้ยักษ์น้ำหนัก450กิโลกรัมมีท้องบวมผิดปกติภายหลังชายเจ้าของโรงแรมชื่อดังหายตัวไปจากเหตุถูกกระแสน้ำพัดกลางแม่น้ำโคมาติก่อนจะผ่าท้องตรวจสอบแล้วก็พบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากรวมถึงรองเท้าอ่ะ6คู่อ่ะโด่งมันคงไม่กินแต่รองเท้านะคุณผู้ฟังจระเข้เนี่ยเพราะรองเท้าไม่มีชีวิตมันน่าจะกินคนแล้วกินรองเท้าเข้าไปด้วยนะครับจึงเกิดคำถามว่าจระเข้ตัวนี้อาจเคยทำร้ายเหยื่อมามากกว่า1คนเพราะว่าตั้งข้อสังเกตจากรองเท้านี่นะฮะ
5: ครับ
4: ก็ทีมค้นหาเนี่ยเจ้าที่ก็ไปหาอย่างต่อเนื่องหลายวันจนพบจระเข้ตัวนี้ก็นอนอาบแดดสบายใจเฉิบอยู่ริมแม่น้ำนะลักษณะท้องมันป่องผิดสังเกตก็เลยคงทำให้สงสัยว่าคือคนหายในน้ำแต่ไปเจอจระเข้และจระเข้ดูตัวบวมๆแล้วก็คือไม่สนใจเสียงดงเสียงโดนเลยฉันอิ่มสบายใจว่าฉันเถอะเพราะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยผู้รับผิดชอบภารกิจก็บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวชี้ว่าจระเข้อาจจะกินอาหารในปริมาณมากจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของการตรวจสอบทันทีเพราะว่าทำไมมันนอนนิ่งผิดปกติไม่เคลื่อนไหวเลยไม่ไหวจริงใดๆก็สุดท้ายก็เลยจับจระเข้มาแล้วก็ผ่าตรวจสอบแล้วก็ไปอย่างที่บอยเล่านะฮะคือเจอชิ้นส่วนมนุษย์ก็รองเท้าโอ้โหช็อกเลยมีทั้งซี่โครงแล้วก็ชิ้นเนื้อจำนวนมากโอ้โหแล้วก
5: ็
4: นิ้วมือด้วยด้งม
5: ือ
4: ย
5: ัง
4: มีแหวนอยู่เลยอ่ะ
5: ขมวดทั้งตัวนะตอนแบบใส่รองเท้าอยู่ยังไม่ทันถอด
4: แล้วแหวนที่พบเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับไอ้เจ้าของโรงแรมที่หายตัวไปเลยอ่ะ
5: โอ้ครับ
4: ทุกฟังฮะสยองอ่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: เมื่อสักครู่พูดถึงความคืบหน้าเรื่องคนละครึ่งนะฮะล่าสุดเนี่ยท่านผู้ว่าขอนแก่นออกมาเตือนเองนะท่านผู้ว่าเนี่ยโดนลิงก์ปลอมส่งมาให้ลงทะเบียน2ครั้งแล้วเบอร์ผู้ว่ายังโดนแล้วประชาชนชาวบ้านจะไปเหลืออะไรนะฮะ
4: ท่านก็เลยกดลิงก์ไหมอ
5: ่
4: ะ
5: ไม่ๆท่านผู้ว่าท่านรู้ว่ามันจะมีได้ไงมาให้เปิดลงทะเบียนแล้วโครงการคนละครึ่งให้เข้าไปกรอกนู่นกรอกนี่อย่างเงี้ยถ้าเจอแบบนี้อย่าไปกดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราต้องเข้าแอปเดียวเลยนะเป๋าตังของเราในการลงทะเบียนนะฮะมันจะไม่มีลิงก์อะไรมาให้เรากดทั้งนั้นนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าที่ขอนแก่นนะครับท่านโดนเนี่ยท่านก็เลยสั่งให้นายอำเภอให้ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยไปแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าให้ระมัดระวังว่าอย่าตกเป็นเหยื่อนะถ้าเกิดว่ามีลิงก์อะไรที่เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งสมัครแล้วเปิดรับสมัครแล้วลงทะเบียนด่วนอย่าเผลอนะบางทีเห็นคนละครึ่งปุ๊บตามันลุกวาว
4: เออ
5: นะครับก็ระมัดระวัง
4: เพราะว่าอย่างเงี้ยนะ
5: ใช่
4: ก็รีบกดกัน
5: แม้แต่ท่านผู้ว่าขอนแก่นยังโดน SMS ไป2รอบแล้ว

0: นะครับ
1: โอ้โหแล้วก็ส่งซ้ำนะแต่ว่ามือคงไปลั่นสองทีอะโจร
0: เนอะนะครับเอาวันนี้จะได้เท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเป็นมันเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนนะฮะนะฝากไว้พรุ่งนี้มันหยุดราชการนะพี่บอยนะครับไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเน
1: า
0: ะ
1: ลงไปสนามหลวงใช่ไหมล่ะ
0: ไปคนเดินไปจีบวัวพรุ่งนี้เจอกันครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา

ณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสิบเอกอดิศรอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครฐานพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดอุดรธานีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามผลการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งในสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย

0: ้งยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดำเนินโครงการต่างๆอาทิกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังมีกิจกรรมโครงการพัชรธรรมการนั่งสมาธิขยายเวลาออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดโอกาสนี้เปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเรือนจำร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานีจัดตั้งขึ้นเนื่องจากเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังและบุคลากรในเรือนจำระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ได้รวดเร็วแม่นยำลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดชมการสาธิตการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติจากอจสรการบริการทันตกรรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดพัฒนาพฤตินิสัยด้วยศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช327คนทุกรายได้รับการดูแลติดตามและประเมินอาการอย่างต่อเนื่องหากพบพฤติกรรมเสี่ยงจะส่งพบจิตแพทย์และปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันไลน์24ชั่วโมงการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีห้องแยกสำหรับแม่และเด็กเด็กได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์และสิทธิสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดปัจจุบันมีหญิงตั้งครรภ์3คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนที่โรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องปันสุขแยกรักษาจากผู้ป่วยปกติและมีระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงในปี2569มีผู้ต้องขังป่วยรับการรักษาแบบไปกลับ400คนและนอนพัก126คนโรคที่พบมากได้แก่โรคมะเร็งโรคกระดูกและกล้ามเนื้อโรคตาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันบกพร่องพร้อมกันนี้เยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังของร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลรายได้จากการจำหน่ายจะปันผลให้กับผู้ต้องขังต่อไป
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับรายงานตัวกับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะโหคิดถึงพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับผมทักทายทุกท่านด้วยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับโหเมื่อวานนี้หนุ่มน้ำมนไม่ได้มานะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าหนักไปหน่อยนะร่างกายไม่สบายครับทุกคนนะครับมีอาการไอๆแล้วยังไงก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนบ่อยนะฮะอย่างผมเจ็บคอมากเลยเมื่อวานนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมทักทายพี่น้องสุขุสุคนครับที่เขามารับชมรับฟังในมือนี้นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพี่ๆกันหน่อยนะที่เข้ามารับชมทางไลฟ์เดี๋ยวสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์ก่อนพี่เดินเพนสวัสดีจ้าคิดถึงผมป่ะเนี่ยพี่เดินเพนขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ไม่ได้มาลุงต้อยสวัสดีครับผมแล้วก็พี่มังกรพี่มังกรมาแล้วสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ธนัทพรด้วยนะจ้าสวัสดีครับพี่ลำพึงมาแล้วแล้วก็น้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยฮะจากพี่มังกรเนาะที่กดแชร์ให้3รอบเลยใครกดไลค์กดแชร์คืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะฮะเดือนนี้ขอให้มันหมานนะฮะเดี๋ยวถ้าผมฝันเดี๋ยวผมมาบอกนะทุกคน สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะรับฟังจากอุบลราชธานีฝนตกบ่น้ออุบลพี่น้องฝนตกบ่ครับพี่ปุญญวัฒน์ครับอุดรบ้านเฮาฝนตกบ่น้อบางส่งคืออากาศคือสิแบบตกแน่บ่ตกแน่แหละบางส่งทั้งฮ้อนแน่อบอ้าวบ้างนะฮะอากาศช่วงนี้ก็โอ้โหตามใจไม่ทันเลยนะครับสวัสดีพี่นางหนูวันนะครับผมสวัสดีค่ะดีเจขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราเดี๋ยว ของเธอขออภัยครับผม ไม่ได้มานานเลยสวัสดีพี่ สวัสดีพี่ทิพพรด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ทิพพรแล้วก็คุณยายที่เข้ามาดูนะฮะสวัสดีคุณยายด้วยนะคุณฮักตลอดสวัสดีครับผู้ใดเอ่ยผู้ใดเอ่ยพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มบอกว่าพี่บอสหายไวๆนะครับแวะมาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่เป็นห่วงเป็นใยผมนะครับยังไงก็ผมก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแปรปรวนบ่อยๆไหนจะร้อนบ้างไหนจะฝนบ้างแล้วแต่อย่างเงี้ยแบบ1ชั่วโมงร้อนอีกแป๊บนึงชั่วโมงต่อมาฝนมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

สวัสดีพี่พี่ดูริ่งด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เดือนเพลนบอกว่าคิดถึงโอ้โหขอบคุณมากๆครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำมนต์ฟังเพลงเพราะๆนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับพี่นุริ่งบอกว่าหายดีหรือยังจ้าน้องบอสตอนนี้ดีขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไอมากนะฮะอาจจะแบบมันก็ยังเจ็บคอ นิดนึงแต่ก็พยายามแบบลดลงมาแล้วฮะแต่ไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่นะฮะสวัสดีพี่ซีอุยด้วยนะครับหายไวๆครับสุดหล่อขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะพยายามเต็มที่นะฮะทุกคนแล้วก็เปิดเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนแพร่กระสาวันนี้บ่ตกก็บ่ตกดอกแต่เมื่อเช้านี่ตกนะแถวสมุทรปราการครับเมื่อเช้าเนี้ยที่บ้านผมตกเลยตกแรงด้วยนะฮะทักทายพี่ๆคนใหม่เนาะที่เข้ามาดูนะครับผมฝนมาตกช่วงนี้ก็ยาวๆกันไปฟังเพลงม่วนๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยเนาะช่วงนี้สวัสดีค่ะขอเพลงเสียงโนบิตะค่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับสวัสดีค่ะขอเพลงสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงคนต้นทางจากอุดรครับฝนตกหนักเลยครับตอนนี้อุดรฝนตกใช่ไหมเนี่ยอำเภอไหนครับเนี่ยทาง SMS ที่ส่งมาเห็นอยู่อุดรอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยโอ้โหระมัดระวังกันด้วยนะฮะฟ้าฝนนี่ตอนนี้คือแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆยิ่งเป็นพายุฤดูร้อนนี่โอ้โหผมเห็นแล้วแบบคือลมคือถ้าตกอ่ะยังพอเข้าใจแต่แบบโอ้โหมาซัดทั้งตกด้วยทั้งลมไปด้วยนี่แบบโหน่ากลัวมากเลยนะฮะสวัสดีพี่ดิพงด้วยนะครับผมแล้วก็พี่นายนะครับสวัสดีทุกคนทุกเสียงทุกสายนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับสำหรับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับมาพูดคุยกับดีเจนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่022481366นะฮะเพราะว่าตอนนี้ดีเจเหงามากอยากได้สายหน้าไมค์จากพี่ๆแม่ๆทุกคนนะฮะมาคุยกับหนุ่มน้ำมนต์หน่อยเพราะว่าเหงาเหลือเกินอยากได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงสาวสวยหนุ่มหล่อของFM95ลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะช่วงหน้านะครับผม022481366นะฮะหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายพี่ๆหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่นีใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: พี่นีโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ย
2: อุบลค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวอุบลราชธานีอำเภอไดโน่ครับผม
2: ค่ะใช่ค
1: ุ
2: ยก
1: ัน
2: อย
1: ู่
2: ค่ะ
1: โอเคคุยอยู่เนาะโอ้ผมขอโทษพี่นี้ครับตอนนี้อุบลฝนตกป่ะเนาะครับ
2: ตกอยู่ค่ะเพิ่งหยุดค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อตกเพิ่งหยุดแสดงว่าตกมาตลอดเรื่อยๆได้ครับเบิ่งส่งนี่
2: แม่นค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมื้อนี้พี่นี้ได้สายหน้าใหม่ครับมื้อนี้ขอเพียงอย่างน้อยครับ
2: ได้สั่งลาค
1: ่
2: ะ
1: เตยสั่งลาของพิธีเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพลงนี้พิเศษได้ใครบ้างครับพี่
2: ก็คนฟังคืน95นะคะ
1: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะหายได้ครับพี่นี่เด้อ
2: เคยเบิ่งในสดด้วยค่ะแต่เห็นในพิธีม้วนๆอยู่ผู้เดียว
1: อ๋ออยู่ผู้เดียวป่ะครับเด้
2: แต่อยู่กับแฟนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อหมายถึงดีเจอยู่ผู้เดียว
2: แม่ค่ะดีเจอยู่ผู้เดียวบ่สนใจใครเลยได้ไหล่ะ
1: บ่ฟังเพลงเปิดตอบคอมเมนต์อยู่ครับอ๋อแสดงว่าพี่นี่เบิ่งไลฟ์สดอยู่บ่ครับนี่ครับ
2: บ่ค่ะมือวาดก่อนเน
1: ี่
2: ยค่ะ
1: อ๋อมือวาดก่อน
2: วันอาทิตย์ก่อนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนเป็นบอกครับ
2: แฟนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเดี๋ยวพี่ทักมาเลยครับในคอมเมนต์เนี่ยผมจะตอบอย่างเดียวเลยป่ะเนี่ย
2: เจ้าไม่เน็ตขัดตอนนี้ต้องอยู
1: ่ได้เลยครับพี่นี่เดี๋ยวนุ่มหนามดจะหายด้วยครับเด
2: ้อ
1: ครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าใหม่จากพี่นีนั่นเองฮะอุบลราชธานีพี่น้องขอเพลงเขามาเตยสังล่าของทีชิเล็กนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้กำลังเป็นกระแสโด่งดังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทั้งYouTube นะฮะโอ้โหทั้ง TikTok นี่แบบหูสนั่นวันไหวเลยนะฮะเตยสังล่านะครับเพลงนี้ก็พี่นีพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับเตยสังล่า

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอบคุณค่ะ

0: นับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:43 นยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดยาวๆทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีพี่ลัสด้วยนะจ๊ะพี่ลัสคิดถึงผมปะเนี่ยโอ้ยไม่ได้เจอพี่รัตนานเลยเนี่ยสวัสดีพี่สาวโหโซ่ใช่ไหมเมืองนครพนมผมอ่านถูกไหมถ้าผมอ่านไม่ถูกต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พี่สวัสดีพี่มารีด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจรายงานตัวครับสวัสดีครับผมคุณยายบอกว่าเต้ยสั่งลาไปแล้วคุณยายเปิดไปแล้วจ้ะน้องฟ้าบอกว่าไวว้าวอร่อยมากกินคู่กันไก่ทอดเกาหลีก็อร่อยกินคู่กับไก่ทอดก็อร่อยพี่บอกเลยว่าแซ่บนัวแน่นอนแซ่บสุดๆแซ่บมากๆเลยโอ้โหถ้าเป็นน้ำนี่ก็ได้สดน้ำเนาะเอ๋ถ้าเป็นแบบไวๆว้าวมีน้ำด้วยแล้วก็มีแห้งโอ้แบบแห้งนี่แบบทำแบบแห้งๆแล้วก็ใส่ไข่ลวกนิดๆโอ้โหคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนี่ผมบอกเลยว่าซีดแน่นอนอร่อยอร่อย

พูดเลยว่าอร่อยจริงนะครับแล้วก็สวัสดีอ๋อพี่รัฐบอกว่าหายดีหรือยังน้องบอสตอนนี้หายดีขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วครับเพราะแต่ก็ยังมีเจ็บคอนิดๆแต่ไม่ได้เจ็บมากเหมือนเมื่อวานนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับสวัสดีพี่นายเจษดาด้วยนะครับแถวกทมฝนกำลังจะตกนะครับอ้าวแล้วพี่ว้าเอาแล้วเริ่มแล้วเขตไหนครับเนี่ยแถวเขตไหนครับหรือว่าปริมณฑลในกทมเลยพีระเดชสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับหุ่นแชร์ให้3รอบแล้วขอบคุณอ๋อทุ่งครูอ๋อทุ่งครูตรงนี่ไงทางพระประแดงป่ะฮะฝั่งพระประแดงเนาะใช่มั้ยฮะแถวๆเนี่ยถนนสุขสวัสดิ์ผมไปบ่อยครับแถวนั้นไปบ่อยครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผมอยากฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะเห็นพี่สาวไฮโซขอเพลงโหลดต่ำแน่เดี๋ยวจัดให้นะจ้าเดี๋ยวจัดให้หายไปนะครับน้องบอสโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาละฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโ
2: มโตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้ากระจายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: April

สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆใน

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่สุมาราด้วยนะสาวเหนือสาวเหนือแต่กาหน้ากอดจริงหรือเปล่านี่สบายดีพี่น้องทางสปปลาวนำนะครับผมก็ทักทายทางพุ่นนำกันแล้วกันครับบรูมีฝนหรือเปล่าเนาะเนี่ยพี่สุมาราบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่เป็นเพื่อนดีเจหน่อยนะครับวันนี้ดีเจจะอยู่ยาวๆเลยนะจนถึงตีห้านะครับไม่รู้ว่าจะมีพี่คนไหนอยู่ถึงตีห้ากับผมไหมนะครับต้องมารอลุ้นดูเนาะอะไรน้องฟ้าน้องฟ้าบอกว่าพี่บอสหิวไก่ทอดบ่อนะพี่กินไก่ดิบนะพี่กินไก่ดิบนะครับผมกินดิบนะฮะหิวซอยจุอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอยู่นะเอาละครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะครับนี่เสียเปียกสวัสดีครับเสียเปียกมาตอนท้ายอีกแล้วเสียเปียกหักคะแนนครับเสียเปียกมาตอนท้ายชั่วโมงแรกพอดีเลยปลายฟ้าที่ขอเข้ามาเสียเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะแต่อยู่กันยาวๆก่อนนะครับวันนี้เสียเปียกจะอยู่กับหนุ่มน้ำมนจนถึงตีห้าเลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เสียกันด้วยนะเอาละครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้กับทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอยากคุยกับดีเจจังเลยเอ้ยอยากได้ยินเสียงดีเจชัดๆนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่หน้าไมค์ครับ022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับในชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์รออยู่นะครับแล้วเจอกันจ้า

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองแรงงานไทย10จังหวัดถูกเกาหลีใต้แบนจริง5เดือนพบหนีเกิน20คนจาก80คนที่ส่งไปนายสมชัยมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานยอมรับว่าประเทศเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์แรงงานไทย10จังหวัดจริงแต่เป็นกลุ่มแรงงานชนิดวีซ่า E8 หรือแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลโดยกลุ่มนี้รัฐบาลไทยและเกาหลีใต้ทำ MOU ร่วมกันโดยแรงงานได้รับวีซ่าไปทำงานภาคเกษตรเป็นเวลา5เดือนโดยมีข้อตกลงว่าห้ามมีแรงงานหลบหนีเกิน 20% ของจำนวนที่ส่งไปโดยปีนี้ไทยส่งแรงงานไปทั้งหมดจำนวน80คนพบว่ามีแรงงานจาก4จังหวัดคืออุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิที่หลบหนีบางคนทำงานเดือนแรกแล้วรับเงินเดือนจากนายจ้างบางคนอยู่จนครบสัญญา5เดือนแต่ไม่ยอมกลับผันตัวไปเป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีใต้โดยกรมการจัดหางานเตรียมเชิญทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยหารือปัญหาดังกล่าวอธิบดีกรมการจัดหางานยืนยันใจความเป็นธรรมกรณีมีแรงงานที่หลบหนีบางรายอ้างว่าถูกนายจ้างล่วงละเมิดหากพบว่าเป็นความจริงทางกรมจะทำข้อโต้แย้งไปยังเกาหลีใต้ถึงสาเหตุที่กลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ต้องหลบหนีแต่หากแรงงานกลุ่มนี้ตั้งใจไปเป็นผีน้อยกรมจะขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเดินทางออกไปทำงานโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับแรงงานไทยรวมไปถึงคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ด้วยนอกจากนี้ขอยืนยันว่าคนไทยใน4จังหวัดถูกตัดสิทธิ์เฉพาะการไปทำงานประเภทวีซ่า E8 เท่านั้นส่วนแรงงานไทยคนอื่นๆใน4จังหวัดนี้ยังสามารถไปทำงานในวีซ่าประเภทอื่นได้ตามปกติเร่งช่วยชาวบ้านถูกทหารกัมพูชาจับกุมผ่าน3กลไกหลักพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักคือการประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาการประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและการดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องต้นได้รับรายงานว่านายโยธถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรนารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้กำชับหน่วยทหารในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นายอำเภอกับเชิงแจ้งผ่านเพจอำเภอขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังนอกประเทศทันทีการเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ดัชนีเชื่อมั่นดิ่งในรอบ8เดือนจับตาไทยช่วยไทยพลัดพยุงเศรษฐกิจศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน2569โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CCI เดือนเมษายนลดลงมาอยู่ที่ 50.6 จาก 51.8 ในเดือนมีนาคมเป็นระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนปัจจัยหลักคือความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านซึ่งทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อค่าครองชีพและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยขณะที่ดัชนีย่อยปรับลดลงทุกด้านได้แก่ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 44.1 จาก 45.5 ความเชื่อมั่นต่อโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 48.6

0: 6จาก 49.8 ความเชื่อมั่นต่อรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 59.0 จาก 60.2 ทั้งนี้ดัชนีทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าระดับ100สะท้อนว่าผู้บริโภคยังมีความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจการจ้างงานและรายได้ในอนาคตรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยระบุว่าเมื่อวิเคราะห์รายภาคส่วนเศรษฐกิจพบว่าภาคการเกษตรน่ากังวลที่สุดโดยดัชนีต่ำกว่าระดับ50ในทุกภาคขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นเสาหลักในการพยุงเศรษฐกิจส่วนภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกยังไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าอย่างรุนแรงและได้รับอานิสงส์จากอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่สูงนักในระดับโลกทำให้การจับจ่ายใช้สอยยังพอประคองไปได้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนมิถุนายนคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนกว่า30ล้านคนอัดฉีดเม็ดเงินเดือนละประมาณ 50,000 ล้านบาทเป็นเวลา4เดือนอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างประเทศเพื่อไม่ให้ไทยกลายเป็นคนป่วยของเอเชียที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:08 น.ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อุ้ยใช่พี่บังเอิญหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: พี่บังเอิญค่ะ
1: โอ้เสียงพี่บังเอิญหวานมากเลยพี่บังเอิญโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: จากสุโขทัยค่ะ
1: สุโขทัยพี่บังเอิญอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยสุโขทัย
2: อำเภอศรีสำโรงค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อศรีสำโรงวันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกป่ะครับพี่บังเอิญครับที่เราได้คุยกันตอนนี้พี่บังเอิญรับชมอยู่ไหมฮะหรือว่าฟังทางวิทยุครับ
2: ทางวิทยุค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้พิเศษมากวันนี้พี่บังเอิญโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
2: ดีเจพี่แอ๊ดตั้งใจว่าจะขอต้องฮักที่สุดใจขอหน้ามือมือเปลี่ยนได้ไหมคะ
1: ได้ครับผม
2: เอาต้องฮักที่สุดใจอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อได้เลยนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่พิเศษให้หลังไมค์คนสวยเลยค่ะและดีเจหน้าไมค์ทุกเสียงทุกสายยกขึ้นมหานครเลยค่ะ
1: อ๋อได้เลยครับพี่บังเอิญครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่บังเอิญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้จ้า
1: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย

0: น้ำจิ้มซุกี้ทันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
0: ในใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบพระคุณพี่บังเอิญมากๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะ
0: นะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากพี่บังเอิญนะครับผมโทรเข้ามาสุโขทัยนี่สุโขทัยนี่มีสาวสวยๆนะผมเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งนี่สวยๆนะสุโขทัยนะสีสำโรงด้วยอำเภอแล้วก็สถานที่เที่ยวก็เยอะพอสมควรเลยนะฮะสำหรับสุโขทัยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายบุญอยากจะไปแบบรับชมประวัติศาสตร์ก็ได้ไหว้พระก็ดีนะครับผมเสริมสิริมงคลให้ตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่บังเอิญที่ขอเข้ามานะครับผมในพิเศษเพลงนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวฟังให้เพราะๆนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับไปฟังกันเลยจ้า

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากสาวเหนือมีสาวเหนือปะเนี่ยสาวเหนือเนี่ยมีไหมเอ่ยน่าจะมีแหละเนาะโหผลงานเพลงนี้น่ารักจริงๆเลยนะครับผมสำหรับคำร้องทำนองครับพรามมณีกุลครับผมแล้วก็กฤษดาศรีคำวงเรียบเรียงประธานิสิตนั่นเองนะฮะประธานิสิตเป็นคนเรียบเรียงผลงานเพลงนี้นะครับโอ้ยน่ารักมากเลยชื่อเพลงจะไปไปไป
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟ

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับอาจจะทักทายได้ไม่เท่าถึงต้องกราบขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับก็วันนี้จะลาไปแล้วแต่มีคนมาดูโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ผมกำลังลานี่คนกำลังทำงานทุกคนดูครับทุกคนดูเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยทุกคนโอ้โหผมกำลังจะลาสวยๆแล้วผมเศร้าทุกคนผมเศร้ามากทุกคนตอนนี้ผมเศร้าผมเครียดเลย
4: กลับบ้านดีๆครับผมว่าฝนเริ่มโปรยปลายแล
3: ้
4: ว
3: อ๋อผมครับผมขับรถยนต์มาพี่
4: อ๋อผมขอให้เปียกครับ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะผมตั้งใจทำงานแต่อาจจะเสียสมาธิไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังพี่น้องนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะทุกวันจันทร์อังคารเวลา2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับฝากติดตามหนุ่มหน้ามนนะกันละกันพี่น้องครับเวลาเก่าเวลาเดิม2 ทุ่มจนฮอด4 ทุ่มคือเก่าพี่น้องครับสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่น้องร่ำรวยและลาตีสวัสดิ์ฟันดีสุขุสุขคนครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L 1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

22:14 นะครับกับ FM 95สามงานเพลงครับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้เห็นสภาพไอแล้วแม่นบ่ต้นฮักพร่มจันทร์พ่อนใดพ่อนจันทร์พ่อนปิดตั้งแต่เริ่มหรือชู้รักครับเล็กเซเลนกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับ

ส่วนฟังอยู่กับโบ๊ทคณิตนะครับผมมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนิชา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับวันอังคารที่12พฤษภาคมนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์02 248 1366 02 248 1366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ตอนนี้บริเวณแถวอสมทนะฮะฝนก็โปรยปรายลงมานะส่วนทางSMS มีจากพี่อรุณแสงสอนครับบอกว่าก่อนเข้านอนอยากฟังเพลงเซิงโนบิตะหรือจะเป็นกลางดาวก็ได้เช่นกันและสวัสดีไปถึงพี่วิภาครับมาฝากเพลงกลางดาวนะของน้องไรอันการเมดิตส่วนคุณดวงเดือนบอกว่านารีลำพึงอยู่ค่ะตอนนี้กำลังได้ที่เลยกำลังหากับแก้มใช่ไหมพี่ส่วนคุณทิพย์สุดาและคุณเจษดานี่ก็ทักทายด้วยนะครับผมแวะมาแบบว่าร่วมพูดคุยกันบอกว่าช่วงดึกนะทำหน้าที่ทันลูกตาลชนิชาผมฝากเพลงสักนิดนึงนะฮักพอเป็นพิธีตายอรไทยคุณบิลครับบอกว่าสวัสดีคุณโอ๊ตขอเพลงคิดถึงคิดถึงคิดถึงพี่ณเดชน์ค่ะนี่นะฮะหลายๆคนคิดถึงจริงๆก็ไปแวะเป็นกำลังใจให้พี่ณเดชน์ได้นะครับทาง Facebook เพราะตอนนี้เขาเปลี่ยนสายอาชีพนะเป็นหัวหน้างานโอ้นี่ตอนนี้เขาเติบตรงโตทั้งเรื่องราวของหน้าที่การงานการงงการเงินนี่ตอนนี้ผมว่าจะไปสมัครเป็นลูกน้องเขาแล้วนะเพราะว่าเขารวยเหลือเกินตอนนี้คุณวรนันท์สวัสดีด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาน้องแวนน้องบ้าแว่นมานครซีธรรมราชบอกว่าทักทายจ้าพรีโอสนะครับคุณเจษดาอยู่แถวทุ่งครุนะฮะทุ่งครุพุทธบูชาอุณหภูมิ28องศาครับผมอันนี้ภายในห้องหรือว่าข้างนอกครับพี่คุณรุ่งนิดสวัสดีด้วยนะครับคุณดวงเดือนก็สวัสดีสวัสดีช่วงดึกๆแบบนี้4ทุ่ม17นาทีกันละส่วนทางหลังไมค์ครับพี่ยาอ่อนนุชคุณนนท์วิสาคุณยายแสงบางนาพี่วอนการจันทบุรีพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีโอ้สุราษฎร์ธานีออกเสียงผิดนะครับคุณวิทยาศรีสเกตแล้วก็พี่นันจากเพชรบูรณ์ด้วยทักทายทุกช่องทางเดี๋ยวแวะมาเช็คชื่อพูดคุยกันนะครับประมาณสัก22:30 นแล้วกันเดี๋ยวเรารับสายกันก่อน02-248-1366อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนหน้าใหม่1สายเท่านั้นนะครับขอปุ๊บจัดให้ทันที ส่วนใครอยากจะเช็คชื่อร่วมพูดคุยคอมเมนต์ทาง Facebook เดี๋ยวประมาณสัก4ทุ่มครึ่งแล้วกันเนาะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: อ่ะก็ส่งกำลังใจให้เป็นเพื่อนคนฟังทุกสายอาชีพด้วยแล้วกันนะครับที่ทำงานในช่วงดึกๆแบบนี้สายชิวหิวใจครับหนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องลูกโอ๊ต
1: โอ้โหชื่อลูกโหนดครับคุณพี่วันมิสา
2: น้องลูกโหนดแล้วเหรอ
1: โอ้ชอบไหมฮะน้ำลูกโหนดนี่น้ำตาลตะโหนดอะไรเงี้ยหวานหวานนะกินเปล่า
2: ชอบสิ
1: เคยกินไหมฮะน้ำลูกโหนด
2: เคยชอบหวานหอมอร่อย
1: โอ้โหแม่อะสุโขทัยครับผมแล้วสุโขทัยมีฝนไหมตอนนี้
2: อ๋อวันนี้ไม่ตกค่ะตกมา3วันแล้ว
1: มีหน้าล่ะกรุงเทพกำลังปล่อยๆอยู่เลยพี่ แ
2: ล้ววันนี้อยากร้อนได้หน่อยนึง
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะครับหน้าใหม่เนี่ย
2: ชูทางใจของฝนค่ะ
1: โอ้เกิดทันใช่ไหมเพลงนี้ยุคนี
2: ้ทันสิ
1: งั้นต้องร้องได้สักหนึ่งท่อนอ่ะเชิญเลย
2: เราไม่ได้จำเสียงไม่ได
1: ้อะไรล่ะพี่สักนิดหนึ่งไม่ได้หรอ
2: จำเนื้อไม่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวผมบอกเนื
2: ้
1: อต้องแอบม
2: อง
1: เพราะเจ้าของ
2: ต้องแอบมองเพราะเจ้าของเขามีดูโดดเด่นดูดีเป็นสามีเขาซะแล้ว
1: เก่งนี่คุณผู้ฟังกรี๊ดเลยกรี๊ดตกใจหรือว่ากรี๊ดดีใจก็ไม่รู้นะ
2: ไม่เคาะเลยอ่ะเสียงไม่เ
1: ห็นมองไปใครพี่วันวิสา
2: อ๋อว่าไม่น้อยสุโขทัยให้หนุ่มน้องเต้ส
1: ุ
2: พรรณแล้วก็นกสุพรรณแล้วก็พี่สุวัฒน์อ่างทองค่ะน้องจำได้แล้วก็หนุ่มลำปางหนุ่มแม่ม้อลำปางค่ะ
1: อ๋อนี่นะ
2: แล้วก็น้องแป้งเต้าหลังไม้อ่ะ
1: ใช่ครับผมสาวสวยเลย
2: ให้น้องแป้งคนสวยด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับผม
2: แล้วก็เอฟซีM95 ทุกคนเลยนะคะแล้วก็พิเศษให้น้องโอ๊ตเลยค่ะ
1: ครับนะฮะโอ้นี่ขอบพระคุณเลยนะครับอ่ะวันนี้ดูแลสุขภาพแล้วก
2: ็คุยกับน้องโอ๊ตรู้สึกดีใจค่ะ
1: เหรอครับเหมือนถูกหวยเลยไหมฮะ
2: เหม
1: ือ
2: นถูกหวยเลยยิ่งจะถูกหวยอีกหวยไม่ค่อยถูกอ่ะ
1: โอ้ยฝันนั่นเนอะเอ้ยเนาะโอ้
2: เนี่ยเสียงน่ารักกระจ้าน้องโอ๊ต
1: อ่ะวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะพี่วันวิสาเดี๋ยวฟังเพลงกันนะ
2: ค่ะ okay. ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายครับสวัสดีครับหนึ่งสายท่าไมครับจากสุโขทัยแม่เสียงพี่วันวิสาฟังทีไรก็บอกว่าโลกเปิดโลกเล่โลกเปิดโลกยังไงหมายถึงว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันสดใสขึ้นมาทันทีทันใดนะฮะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะดึกก็ตามนี่4:24 แล้วก็ตามนะฮะโอ้นี่พี่วันวิสาเสียงเขาสดใสจริงๆในช่วงเวลาของสายชิวหิวใจครับขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำส่วนทางไลฟ์สด LTM FM 95 Facebook Fanpage ของเราที่ไลฟ์สดกันอยู่ในขณะนี้นะครับรับชม

รับฟังคอมเมนต์กันแบบฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวประมาณสัก4 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยออกอากาศกันแล้วกันนะเช็คชื่อกันสักนิดนึงอยากคอมเมนต์อะไรอยากให้ผมออกอากาศอ่านออกอากาศแต่ตอนนี้แอบมองกันก่อนชูทางใจครับฝนธนสุนทร

ชูทางใจนะครับฝนธนสุนทรตอนนี้22:28 น.ใครอยากให้เช็คชื่อแวะมาด่วนๆครับ Facebook Fanpage LTM FM 95ตรงนี้ตี 5นะฮะราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกแล้วนะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะดังนั้นเปิดเพลงนี้หน่อยตามคำขอทางหลังไมค์คุณอ้อมสุราษฎร์ธานีฝาก

เอาสิเสียงซ้อนกันไปอีกคุณอุ๊กอิ๊กสวัสดีด้วยนะครับกราบสวัสดี22:32มาอ่านกันสักนิดนึงนะนี่ขอเพลงยื้อให้พี่ฤทธิ์สักนิดนึงเสียเปียกบอกว่าคนต้นทางนิดนึงรบกวนไปดูต้นทางให้เสียหน่อยเสียจะทำการฉุดกระชากน้องปลายฟ้าคุณเชนครับผมบอกว่าเปิดมาเจอพอดีเลยล็อกไปไปฟังเพลงไม่ได้นอนกันเลยฟังเพลงอะไรนะแพงต่อเช้าเบนซิน90สตางค์ส่วนดีเซลเท่าไหร่80สตางค์ใช่ไหมน้องไพรบอกว่าซุนหงอคงใช่ไหมครับถูกต้องครับผมตอนนี้คันหูเหลือเกินไม่รู้เป็นอะไรด้วยนะฮะส่วนคุณดวงเดือนก็บอกว่าของก็แพงคนก็แพงอันนี้แล้วแต่เลยนะไม่รู้ว่าค่าตัวคุณดวงเดือนนี่เท่าไหร่นะครับคุณโดเดบอกว่าวันนี้ซุนหงอคงหนีพระถังซัมจั่งมาหรือเปล่าปกติพระถังอยู่ในไหนจัดรายการเหรออะไรเนี่ยคุยอะไรกันแล้วก็คุณมีอะไรอีกน้องไพรนะครับสวัสดีด้วยพี่ดวงเดือนก็บอกว่าคนถูกของค่ะอุกอีกบอกว่าแก๊งเด็กๆทำไมยังไม่นอนตอบได้เลยพี่เขาโสดไม่รู้จะทำอะไรถ้าคนมีแฟนเหมือนพี่อุกนี่เขานอนกันไปแล้วใช่ไหมล่ะนี่โสดไงก็เลยแบบว่าฟังวิทยุดีกว่าหาดีเจเป็นเพื่อนนี่บูลลี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้บูลลี่อันนี้เล่าความจริงทิพย์สุดาบอกว่ามาค่ะตั้งท็อปปิกกันสักนิดนึงค่ะมาคุยพร้อมกันอ่ะตอนนี้ทางไลฟ์สดก็มาเช็คชื่อกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ทักทายกันนะครับก็แวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage LTF FM 95พี่ไรปราบปรามครับฝากเพลงจากใจต้นข้าวเข้ามามีคุณผู้ฟังฝากเพลงรอสายใจสั่งมานะมีใครอีกคุณแอลผักดองของน้องดีเจเฮียหมีบอกว่าขอเพลงรักน้อยๆที่ชอบจับปลาสองมือหน่อยอู้แล้วก็มีฝากเพลงโกหกหน้าเป็นคุณอุไรนะครับมีคุณอรุณแสงสอนบอกว่าเปิดไอ้ทุยให้พี่รัฐนิดนึงแกฝากมาไว้ฝากไอ้ทุยไว้เอ๊ะเดี๋ยวนะเขาฝากน้องทุยไว้กับพี่อรุณเลยพี่อรุณโอ้ยนี่ต้องพาไปให้กินยงกินหญ้าอีกคุณจิตบอกว่าเอ็นดูดู NDJ ค่ะดึกๆอยากดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับคุณนุเจริญสวัสดีด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาอย่างเดียวเลยนะคุณพี่สิทธิ์ศักดิ์นี่ก็บอกว่าผมตื่นแล้วฮะตื่นเลยตื่นเต้นนะ4:30นี่ผมไม่เป็นอันกินอันนอนไม่หลับแล้วเพราะว่าเที่ยงคืนนี่ผมจะรอเจอน้องเมติชาวันนี้จะมาลุ้นครับน้องโอ๊ตครับว่าเขาเนี่ยจะแต่งตัวไหนแต่งหน้ามาแนวไหนมาลุคไหนผมนี่อยากเจอทำเสียงแบบนี้ด้วยนะพี่สิทธิ์ศักดิ์นะคุณทิพย์สุดาว่าอะไรอีกเอ่ยหูยคิดถึงเฮียหมี

0: แล้วก็คุณจิตบอกว่าฮักหลายจนโง่นะฮะส่วนเสียเปียกนี่บอกไอ้ทุยนะยายนะน้องแวนสวัสดีด้วยนะครับผมมาคอมเมนต์กันได้นะครับอยากขอเพลงไหนหรืออยากจะให้เช็คชื่อนะฮะก็แวะมาทักทายกันได้เลยนะครับ LTM FM 95มาส่วนทาง SMS 4689400ก็มาฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับมีท่านใดอีกเอ่ยมานะคุณสกลสวัสดีเช่นกันครับพี่แอลผักสดนี่ขอเพลงรัวๆเลยนะฮะไม่รู้จะเปิด2ชั่วโมงทันหรือเปล่ามาใกล้จะเป็นอัลบั้มแล้วบอกว่ามนรักไม่วางหน่อยสีหนุ่มเชิญยิ้มเชิญยิ้มก็ถ้าสะดวกก็เชิญเลยนะฮะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนี่เขาว่าอย่างนั้นมีอะไรอีกเลยทั้งใบบอกว่าแกงพี่เมย์นะเดอะนี่ต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยพิมพ์มาแบบว่าวัยเจนซีนะเดอะนี่พยายามทำตามที่เขาพิมพ์มานะคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าไอ้ยะคุณโอ๊ตโอ๊ยแต่ละคนนี่พิมพ์มาแม่ดีๆทั้งนั้นเลย
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: แม่นี่ผมก็พยายามอ่านออกเสียงให้ถูกต้องวรรณยุกต์นะไม่รู้ถูกหรือเปล่าไอ้ยะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะถูกนะถูกนะพี่นะในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมาฟังเพลงจากคุณเหมียวคุณอาทานสักนิดหนึ่งผ่านคุณฟังย้อนหวานๆเพราะว่าก็ต้องร่วมแสดงความยินดีกับพี่เหมียวคุณอาทานกันด้วยนะฮะก็มีครอบครัวไปแล้วเพลงนี้ดังมากช่วงนั้นนะฮะบ่นแก้เบื่อ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: เมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับคุณผู้ฟังบ่นแก้เบื่องั้นจากพี่เหมียวคุณาธานนะฮะซึ่งเร็วๆนี้เขาก็จะเริ่มต้นชีวิตคู่กันแล้วซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคุณครงคุณครูนะฮะโอ้หลายคนก็ยังแบบว่าฟังเพลงนี้กันอยู่เลยเนาะบ่นแก้เบื่อฟังทีไรก็แม่อยากจะเปิดให้เจ้านงเจ้านายเนี่ยฟังกันนะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันอีกครั้งครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมหาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: สวัสดีไปถึงไอ้กว้างสกลนครนะครับผมบอกว่าตอนนี้กำลังชักเลยฮะชักมีดกรีดยางอยู่พิจิตก็บอกว่ารอฟังนะคุณเมตินโยเนาะอันโดกมาครับบอกว่าลูกโอ๊ตมาแล้วนี่นะครับสวัสดีด้วยนะครับมีท่านใดอีกเอ่ยพี่ทองรวมพี่ทองรวมแวะมาแล้วเนาะอ่ะมีใครอีกเอ่ยพี่ประหยัดพิมพ์ปรุนะครับก็แวะมาทักทายก็ได้คุณผู้ฟังตอนนี้4:43 PMมาช่วงนี้ไอ้ทุยออกล่าสักหน่อยดีกว่าหลายเสียงหลายสายแล้วนะครับถูกแนะนำกันเข้ามาซึ่งสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในที่2ในมหานครชาร์ตของเราด้วย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่

0: ยโอ๊ตคณิต
1: 16:49 นะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM แกสปามิเกลลูกทุ่งมหานครมาทักทายคุณผู้ฟังต่อเนื่องกันสักนิดนึงคุณวิจิตสุวรรณโรจน์นะฮะบอกว่าสวัสดีครับดีเจน้องโอ๊ตคนหล่อมารายงานตัวทักทายครับฟังน้องลูกตาลทุกคืนครับฟังอยู่ที่อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็ส่งหัวใจมา3ดวงแล้วก็100มาอีก3อันนะฮะแปลว่า300เนาะพี่เนาะขอบพระคุณด้วยนะครับคุณพี่วิจิตนะจากพิจิตเช่นกันอ่ะก็สวัสดีนะครับพี่พิจิตนี่หน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะก็ทักทายกันออกอากาศอยากร่วมพูดคุยอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับพี่วิจิตคุณคิวเองทักทายนะครับพี่คิวเองเจียวกกเนาะคุณหนูดีอ่ะแล้วก็มีอีกหลายคนพี่จิตนี่บอกว่าขอตัวไปอาบน้ำหน่อยคุณปาริตาพงทองก็บอกว่าน้องโอ๊ตเหนื่อยไหมคะถ้าเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะคอยเลี้ยงดูปูเสือให้ส่งให้เดือนละ 3-4-5 หมื่นพอไหมคะโอ้ได้ๆๆเดี๋ยวผมทักไปหลังไมค์นะพี่ปาริตาอยากเลี้ยงดูผม

พี่กว้างนะบอกว่าชักช้าไม่ได้ทั้งโอ๊ตนี่ช่วงนี้ผมต้องเอาใจเมียเมียตามติดเลยนี่ถ้าชักช้าเนี่ยเมียเอาตายดิคนรักเมียแห่งชาตินะไอ้กว้างของผมทักทายกันด้วยนะฮะคุณดวงเดือนบอกว่าช่วงนี้ค่าไฟแพงใช่ไหมช่วยอะไรเนี่ยช่วงนี้ค่าไฟบานเบอะเลยถูกต้องนะค่าไฟค่า FT มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมนะครับพี่ทางรัฐบาลเขาก็อ่ะก็โอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเรื่องเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะปวดหัวเหมือนกันนะครับสำหรับส่วนตัวเนี่ยนะมาตอนนี้4:51ฟังเพลงกันต่อเนาะคุณผู้ฟังเนาะส่วนท่านใดอยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์ช่วงหน้า1สายหน้าไมค์นะครับ022481366ไม่ว่าคุณจะทำสายอาชีพอะไรถ้าสะดวกโทรมาจะได้ขอเพลงออกอากาศกันนะครับมาร่วมพูดคุยกันไปเพลิดเพลินอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันอ่ะพี่สวีพี่จำลองไอซิ่งบอกว่ารายงานตัวครับผมทักทายพี่จำลองด้วยนะนานๆได้เจอกันทีช่วงดงช่วงดึกเนี่ยนะครับมามีท่านใดอยากคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้ยังพอมีเวลามอบเพลงนี้ให้กับสาวชื่อปริตาที่บอกว่าอยากจะเลี้ยงดูคณิตเนี่ยทั้งชีวิตนะจะส่งเสียให้เดือนละ5-6 หมื่นพอดีเลยกำลังหาที่ปอกลอกอยู่ไปเรื่อยจริงๆนะว่าไปก็เชือกผูกตาเชือกผูกตายใจผูกพันครับบาวีบาวี

ถึงท้ายด้วยครูฝึกสอนนะฮะมอบให้พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยบอกว่าช่วงนี้ผมชอบสาวๆยิ่งเป็นคุณครูนี่โอ้ปรับเลยแนวๆครูทิชาประมาณนั้นแหมพี่อยากให้ผมพูดออกอากาศใช่ไหมล่ะอดเอาก่อนเด้อ1ชั่วโมงเองเดี๋ยวได้เจอน้องเมทิชานะฮะได้เช็คได้ชื่อกันมาทิ้งท้ายกันครูฝึกสอนกล้วยสแตมครับ

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับในช่วงนี้แทนน้องลูกตาลชนนิชานะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิต23นาฬิกาเกือบอีก2นาทีพาเรทเพลงฮิตพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับผม
2: สวัสดี
1: ครับผมท่านง่วงไปนอนนะพร้อมคุยสายหน้าไมค์มั้ยสายนี้เป็นอะไรฮะต้องเรียก1669หรือเปล่า
2: ไม่รู้เรื่องก็รู้แต่ไม่รู้อะไรนะ
1: สวัสดีครับอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องเลย
2: ฮัลโหลคร
1: ับฮัลโหลฮัลโหลเฮียเหรอครับน้องแวนน้องแวน
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: บายดีนะครับ
2: บายดีครับบายดีครับ
1: เออสบายช่วงไหนของร่างกาย
2: ทั้งตัวและหัวใจ
1: เออทั้งตัวและหัวใจนะโอ้โหแล้ววันนี้อากาศที่นครศรีธรรมราชพันเพื่อมั้งครับ
2: มีแบบครึ่มฟ้าครึ่มฝนบ้างคร
1: ึ่มครึ่มฟ้าครึ่มฝนเน
2: า
1: ะเออมืดนะ
2: ครับเริ่มมืดๆนะครับ
1: อ๋อแต่ไม่มีฝน
2: ครับ
1: อ๋อแล้วฝนไปไหนล่ะครับ
2: อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับ
1: โอ้นะใส่ไม่ตามผ้าฝนล่ะ มีแฟนชื่อไรนี
2: ่ไม่มีครับไม่มีคร
1: ับใส่โซดแล้วครับ
2: โซดครับ
1: อ๋อโซดนะแล้วใส่ห้าไม้แฟนใส่ไม่ห้าแฟนล่ะ
2: แต่ไม่มีแฟนครับผม
1: โอ้แล้วไม่ห้าสักทีแล้วน้องแวน ห้าได้แล้วเอาคำอย่างเดียวเลย
2: ไม่มีครับผม
1: ไม่มีนะ
2: เรียนจบก่อน
1: อ๋อนี้เรียนจบแล้วแต่ก็แบบว่าอยากเรียนต่อใช่ไหมได้ข่าว
2: ใช่เรียนต่อฮะ
1: โอ้โหแล้ววันนี้ติดสายหน้ามาอยากฟังเพลงอะไรล่ะครับเนี่ย
2: เพลงสารามดากใจครับของไปกระชัยแล้วก็ MC2 ครับ
1: โอ้โหแหม MC2 นะไม่ใช่ MC2
2: MC2
1: อ๋อ MC2 ผู้ผีเพี้ยนข้อไผ่กันครับผม
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอ้นี่ๆๆน้องบ่าวนะครับมาวันนี้เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะ
2: ได้ครับ
1: จำได้ใช่ไหมเชิญเลย
2: ล
1: ื
2: มเลยคร
1: ับ เอ้าทำไมอยู่ๆเจอคุยสายหน้าไมค์กับพี่แล้วลืมล่ะ
2: ไม่มันเป็นสปอนตัวใหม่อ่ะแต่จำไม่ค่อยได้คร
1: ับอ๋อปกติก็ฟังตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่หรอ
2: ไม่ค่อยตลอดคร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อไม่ตลอดนะ
2: ครับส่วนใหญ่จะฟังช่วงหลังคาจะเป็นช่วงวาสุบ้างพี่พิมบ้าง
1: อ๋อเดี๋ยวนะนี่แฟนตัวยงพี่วาสุและจัญญาเหรอฮะช่วงเช้าๆเนี่ย
2: ครับผมช่วงเช้าครับบางครั้งครับผม
1: ล่ะถ้าชื่นชอบอะไรในตัวพี่วาสุและจัญญาครับหนุ่มหล่อของเราประจำคลื่น95
2: เขาหน้าตาดีครับผม
1: หน้าตาดีเสียงดีไหม
2: เสียงดีครับผม
1: เคยฟังเขาร้องเพลงไหม
2: ฟังอยู่ครับ

0: ู่กับพี่อุ้มฮะ
1: โอ้ก็เช้าเช้าเขาร้องคู่กับพี่อุ้มด้วยเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: ปกติเขาชอบเพลงแนวไหนสตริงลูกทุ่งหรือว่าลูกกรุงเขาชอบร้องช่วงเช้าผมไม่ได้ฟัง
0: น่าจะช่วงไม่ลูกทุ่งก็สตริงครับ
1: ไม่ก็ลูกทุ่งเอ๊ะสุดท้ายอันไหนกันแน่ไม่ลูกทุ่งไม่สตริงยังไงเนี่ยแฟนตัวยง
0: น่าจะลูกทุ่งนะฮะ
1: ลูกทุ่งเนาะโอ้แล้วชอบเพลงอะไรที่เขาร้องแบบว่าคิดว่าเป็นแบบเพลงเพราะที่สุดที่เขาร้องน้องแหวนในฐานะเป็น FC
0: โอ้นึกไม่โอ้เยอะอะครับ
1: เยอะเยอะใช่ไหมหมายถึงนิสัยเขาเยอะหรือว่ายังไง
0: เพลง
1: พูดดี
0: ๆ
1: อ๋อเขาร้องเพลงเยอะเออดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผอ.ต่อสายหาผมมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะฮะอยากจะคุยมากกว่านี้แต่เดี๋ยวแบบว่าเปลืองสายเขาเรียกว่าสายค่าโทรนะมาขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
0: สูตรน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: ไมด้า
0: ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: นี่ปกติพี่ก็เป็นผื่นคันเหมือนกันน้องแวนคันไหมช่วงนี้
0: ใช่ครับผื่นแบบผื่นอะไรประมาณนี
1: ้โอ้เนาะเนี่ยช่วงนี้มันหน้าฝนไงเดี๋ยวเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็ต้องใช้สบู่ไมด้าเออชอบขัดไหมชอบขัดไหม
0: ก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่คร
1: ับ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเออขัดพงขัดผิวแบบว่าพวกแบคทีเรียเชื้อรามันจะได้หลุดไปเนาะด้วยสบู่ไมด้า
0: ครับ
1: โอเคนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดินะพรุ่งนี้จะได้รีบตื่นไปฟังผอ.วาสุและจัญญาช่วงเช้าเนาะ
0: ครับผมจะพยายามฟังนะฮะแต่ติดตามทั้งผอ.วาสุพี่พิมพ
1: ์
0: พี่โอ๊ตช่วงพี่โอ๊ตบ้างช่วงพี่แทนช่วงพี่มี
1: แล้วพี่หมีล่ะโอ้นี่คุณแอนตี้เฮียหมีเลยเนี่ยยังไงเนี่ย
0: ฟังบ้างช่วงเดียวฟังบ้างนะ
1: เดี๋ยวอ่ะคุยกันขำๆนะแต่บางทีก็ไม่ได้ขำเนาะหยอกไปแล้วบ๊ายบายแค่นี้นะ
0: สวัสดีครับพี่โอ๊ตครับ
1: โอเคอ่ะจุ๊บ
0: จุ๊บ
1: ถึงสายหน้าใหม่ครับคุณฟังน้องแวนแหมนี่สมัยก่อนเขาแบบว่าเป็นพนักงานอสมทด้วยนะคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาก็เลยแซวหนักนิดนึงมาพาเรทชุดนี้ครับฟังสบายๆกันไปเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าผสมรวมมิตรกันไปนะครับแต่หัวขบวนบนแข่งกันคุณครับคิดฮอตทุกคน

0: นะเศร้าเออ
1: รักจริงๆเลยพักการออกเข้ากราบงานจากอานัสก่อนนั้นละหมาดอารมณ์มาริวาน่าอาจารย์ไข่นั่นเองนะฮะสลามจากใจครับเป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่น้องแวนเนี่ยนะครับฝากไว้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นเสียงร้องจากพี่เอกชัยศรีวิชัยร้องคู่ไว้กับพี่แอม C2 นะและเปิดมาด้วยคิดฮอดทุกคนงานจากอ้ายมนแค้นแก่นคู่

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มีคุณทีมมงคลนะฮะคุณปุ๋มบอกว่าลูกเนียงลูกตอนี่พี่ชอบแกงไตปงไก่ปลาโอ้ยพี่น้ำลายไหลเลยนะยิ่งดึกๆแบบนี้พี่ยิ่งหิวใช่ไหมพี่ปุ๋มนะโอ้มันแบบว่าได้ขนมจีนด้วยหรือว่าข้าวสวยร้อนๆนี่แจ่มเลยนะฮะคุณกระแตสวัสดีด้วยบอกว่าแวะมาส่องดีเจนะครับขอบพระคุณด้วยที่แวะเข้ามาห้าทุ่มจะครึ่งแล้วนะฮะไม่นอนแสดงว่าคืนนี้อยู่คนเดียวแน่เลยก็แต่คุณควรหรือเปล่าคุณกวนควรนะครับข้าอภัยถ้าอ่านไม่ถูกคุณอะไรนะคุณชนกใช่ไหมอ่ะก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับพี่นะจุบๆนะแล้วก็มีคุณดวงเดือนบอกว่าขี้หกค่ะเช็ดนิดนึงนะครับคุณบัวขาวสวัสดีพี่บัวขาวนะแล้วมีใครอีกเอ่ยมาพี่สิทธิพงศ์ก็ยังคงพี่สิทธิศักดิ์ยังอยู่นะแล้วก็มีพี่แอลก็ยังคงอยู่ยังไม่กล่อมส่งหลานเข้านอนเนาะมีคุณอะไรอีกเอ่ยคุณดวงเดือนนี่ก็ส่งสติ๊กเกอร์เยอะเลยนะฮะแหมถ้าเขาเก็บตังค์นี่ต่อป่านนี้เป็นพันแล้วนะมาเดินทางกันต่อกับจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในช่วงจอคิวฮิตครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอ๋อคุณกระแตบอกว่าขอแก้ข่าวนิดนึงค่ะพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวพี่เล่นโยคะอยู่ค่ะน้องโอ๊ตมีหน้าพี่กระแตนี่หุ่นดีเสียหุ่นโซอ่ะโจ๊ะโจ๊ะเลยหรือเปล่าโยคะนี้คล้ายๆกับพิลาทิสใช่ไหมแต่แบบคนแขนงนะพี่น้องใช้แบบว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกันสุดยอดมาเพลงใหม่ที่แนะนำครับงานจากคุณออนอรดี TIG ยอมแพ้ที่เธอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: เพลงที่ติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับมาในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตมีทาง SMS ไม่ได้ฝากชื่อไว้นะเบอร์ลงท้ายด้วย30บอกว่าขอเพลงเต้ยสังลาครับพี่โอสนี่นะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้เลยแล้วกันเพลงนี้ก็ค่อนข้างมาแรงนะหลายเวอร์ชั่นที่นำมาโคเวอร์เนี่ยโอ้โหสุดนะแต่ต้นฉบับสุดกว่าเพราะว่าเขาเป็นต้นฉบับจากที่ T-Rex ครับผมเต้ยสั่งลา

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกัน

0: ันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับเพื่อนเพลงหวานขอบคุณหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลายท่านที่ทำงานราชการก็ได้หยุดพักผ่อนสำหรับพรุ่งนี้นะครับวันพืชมงคลเนาะก็หยุดพักผ่อนให้เต็มที่ส่วนหลายคนหลายสายอาชีพก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันนะครับคุณฟังพรุ่งนี้ก็เจอกับผม2ช่วงเวลาเช่นเดิม4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มและ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะเถอปัญจัยครับอัศนีวสันต์คุณบอลจากกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะฝากไว้ทางหลังใหม่ส่งต่อให้คุณครูสุดสวยน้องเมติชาไปแล้วครับผมฝันดีครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้า

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันนี้เรามาเป็นซีรีส์เพลงอกหักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงตั้มตาแบบว่าจินตนาการว่าวันนี้เราเดินเข้าไปในห้องในที่แห่งหนึ่งแล้วแบบว่าอุ้ยเจอแฟนเราอยู่กับอีกคนนึงโอ้มันเจ็บมันช้ำหน้านะคะจากขิมเบญญาด้วยนะจ๊ะตั้มตานะคะจื่อบอนะแล้วจำปะล่ะเห็นขนาดนั้นแล้วน่ะนะคะจากพี่การตองทุ่งเงินด้วยนะคะแล้วก็บอกต้องกลับมาชีวิตน้องดีแล้วนี่ไงพอชีวิตเราดีขึ้นจำแล้วไงจำชีวิตเราดีแล้วใช่ไหมเราก็จะไม่ย้อนกลับไปเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะคะกับมอสรัศมีค่ะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเที่ยงคืน16นาทีนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วมาหรือยังเนาะมาถึงคุณผู้ฟังอ่ะมาหรือยังเมื่อวานนี้ Facebook Live หลุดบ่อยมากเลยนะแต่ว่าวันนี้นี่ก็น่าจะปรับปรุงประมาณนึงหมายถึงปรับปรุงตัวให้น้องกวางปรับปรุงตัวให้นิสัยให้ดีขึ้นนะ

ไม่กดตัดลงตัดไลฟ์คุณผู้ฟังเนี่ยเมื่อวานมีคนเขาแบบว่าโวยวายบอกว่าทำไมอ่ะทำไมผมโดนบล็อกไม่ค่ะไลฟ์หลุดค่ะเราไม่ได้บล็อกคุณนะคะ เออบางคนมาโวยวายนะหาว่าทีมงานเราแกล้งเปล่ามันหลุดมันหลุดทุกคนนะเออวันนี้นะคะคืนวันที่12เข้าสู่วันที่13แล้วนะจ๊ะก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะแล้วก็มีคนเริ่มเข้ามาทักทายบอกว่าผมเริ่มจะระแวงแล้วครับใช่มั้ยแสดงว่าทำไม่ดีบ่อยไงพอทำไม่ดีบ่อยก็ระแวงว่าจะมีคนอื่นแกล้งหรือเปล่า พี่วิสิตศักดิ์อ่ะเออบางทีส่งสติ๊กเกอร์เยอะบางทีเขาก็บล็อกบางทีเหมือนแบบว่าคุยอะไรแบบใช้คำศัพท์บางคำศัพท์ที่ผิดปกติที่เขาจับอัลกอริทึมแล้วมันแบบว่าจับแล้วมันแปลกอ่ะเออเขาก็บล็อกนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทีมงานนะคะมันเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะคะถ้าอยากจะมีปัญหาต้องไปมีกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กตรงนู้นเออสวัสดีพี่ช่างชนะแก้วนะคะบอกว่ามาแล้วค่ะมากันให้หมดเลยสวัสดีพี่แมวเซาด้วยนะจ๊ะทักทายน้องไบรท์ค่ะมีพี่ชอบมาแล้วพี่ TSJ มาแล้วนะใครมาแล้วนะคะช่วยทักมาตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าใครที่ทักก่อนหน้านี้มันเด้งมันอ่านขึ้นไปไม่ได้นะคะสวัสดีพี่ช้างเลิฟดีด้วยนะสวัสดีค่ะหนูอาจจะส่งไปได้ประมาณนี้พี่เมื่อกี้หนูจำได้ว่ามีพี่อัมพลพี่สกลมาแล้วนะคะใครพิมพ์อะไรไม่ดีบนโดนบล็อกนะจ๊ะพิมพ์เยอะก็โดนบล็อกแปลกไหมหมายถึงว่าพิมพ์แบบว่าพิมพ์ไปเรื่อยเปื่อยแบบพิมพ์จนแบบว่าคนอื่นเขาพิมพ์มาไม่ได้อะเออมันจะมีแบบว่าพิมพ์เยอะถี่ในช่วงเวลากี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจับเวลาแบบนั้นอยู่นะคะสวัสดีพี่พลกิจด้วยนะจ๊ะบอกว่ามาครับนะอ่านถูกไหมอ่านถูกใช่ไหมเออจริงๆเมื่อวานไปดูนะเขามีการแบบว่าเช็คว่าตัวเองเนี่ยมีผังผืดหรือเปล่าอ่ะเขาจะให้เหมือนเอาฝ่าไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรนะหลังมือประกบกันแบบคว่ำลงอย่างเงี้ยเหมือนเอาข้อมือมาต่อกันอะเออแบบเนี้ยแล้วก็ลองนับไป30วิถ้ามันรู้สึกชารู้สึกปวดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออมีผังผืดบริเวณแบบมือของตัวเองแล้วอะหนูก็มานั่งทำอยู่อย่างเงี้ย นั่งทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลองดูสิว่าเป็นหรือเปล่าปวดหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดที่น้องเมย์ไปอะไรนะเขาเรียกคลินิกกายภาพเพราะว่ารู้สึกว่าปวดคอไม่รู้ว่าแบบตกหมอนหรือว่าหันซ้ายหันขวาแล้วมันปวดแล้วน้องเมย์ชอบหักคอดังก็แก๊กๆอ่ะนึกออกปะเออก็เพิ่งรู้ว่ากระดูกคอมันโก่งไปข้างหน้านะคะเขาก็จะมีวิธีบริหารให้แบบดึงคอไปข้างหลังเนี่ยเพื่อจะให้เราอะไม่ปวดหัวง่ายการที่เราแบบว่าดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆน่ะอ่ะเวลาทำงานทำการบ้านทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำวิจัยส่งอาจารย์อย่างเงี้ยมันนั่งหน้าจอคอมค่อนข้างนานนะคะมันก็ต้องแบบบางทีเราเผลอแบบชะโงกหน้าไปดูใกล้ๆอ่ะนึกภาพคนชะโงกหน้ามันเหมือนแบบว่ายื่นหน้าไปข้างหน้าเออเนี่ยมันทำให้คอมันโก่งอ่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้ตัวเลยนะเรื่องของแบบใครที่ปวดหลังบ่อยๆแบบขับรถบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีท่าบริหารด้วยเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราอาจจะมองข้ามมันไปแล้วพอน้องเมย์ไปดูคลิปวิดีโอวิธีการบริหารหรืออะไรก็ตามเวลาที่คนขับรถนานๆอุ้ยคุณผู้ฟังของน้องเมย์อ่ะเออขับรถกันเยอะขับแบบข้ามจังหวัดเยอะมากดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าลองเปิดดูหาคลิปที่เขาแบบว่าสอนบริหารแกนกลางลำตัวอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ปวดหลังบ่อยนะคะลองดูแล้วกันนะแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยไม่เป็นแบบหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเผื่อว่าเรานั่งขับรถนานๆบางทีอะเรานั่งผิดท่าเราปรับเบาะไม่ดีเรามีการแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออนะมันปวดหลังมันปวดคอมันปวดเอวเราไม่ค่อยต่อให้เราพักรถแล้วแต่เราก็ไม่ได้บริหารถูกไหมมันก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทส่งผลแบบมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเลยนะติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเข้าสู่วงการจัดกระดูกแล้วครับนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูแต่คิดว่ากายภาพควบคู่ไปด้วยก็จะดีเหมือนกันนะคะน้องเมย์ไปล่าสุดนี้ค่าใช้จ่ายประมาณ900มั้งก็ไม่ถือว่าไม่ได้แพงนะเพราะว่าเขาทำเยอะเหมือนกันมีแบบว่ายืดกระดูกอ่ะเหมือนเขาเอาเชือกอะไรไม่รู้มาดึงหัวดึงท้าย

แล้วก็เหมือนดึงร่างกายเราให้แบบช่วยสูงกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยมันมีอุปกรณ์ดึงสะโพกดึงเอวดึงกระดูกสันหลังอะไรเงี้ยของเราอยู่แล้วก็เหมือนเอาเจลมาทาแล้วก็แบบเหมือนใช้กระแสไฟฟ้าแบบนวดจี๊ดๆอ่ะแล้วก็แบบใช้ไฟฟ้ากระตุกกระตุ้นช่วงไหล่เราอะไรเงี้ยมันก็หายเลยนะมันหายเลยตอนแรกน้องเมย์แบบหันซ้ายหันขวาไม่ได้มันเจ็บอันนี้ก็ดีเลยนะคะบางทีเราอย่าไปเสียตังค์กับอะไรแบบนี้มากแล้วก็กายภาพด้วยการแบบว่าตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะเวลาเรารู้ตัวว่าเราขับรถนานก็อาจจะดูคลิปดูอะไรนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะขยับแข้งขยับขาไปตามคลิปไปก่อนนะแต่ถ้ามันมีอาการปวดแล้วก็หาหมอนะคะหาหมออย่าโพสต์ถามคนอื่นนะหนูละงงมากเลยช่วงนี้อ่ะหนูมันงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้ง022481366นะคะแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกับสายหน้าไมค์กันดีกว่าจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาในช่วงของแซชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนึ่งซ้ายสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายสเวงจากปัตตานี
1: ชื่ออะไรนะ
2: สเวง
1: พี่สเวงจากปัตตาน
2: ี
1: อะไรนะ
2: สเวง
1: ก็สเวงไงไม่ถูกหรอถูกไหม
2: คร
1: ับ เริ่มไม่มั่นใจแล้วพี่แสวงนะ
2: ครับ
1: จากปัตตานีนะคะ
2: ได้ยินครับ
1: โอเคเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่า
2: สบายดีคืนนี้ฝนตกทั้งบ่ายโมงถึงหกโมง
1: เหรอแล้วปกติเราทำอาชีพอะไรได้รับผลกระทบไหมคะ
2: ไม่ได้ทำอะไร
1: งั้นฝนตกมันก็อาจจะดีปะเย็นเย็น
2: นอนเย็นเย็นดีคืนนี
1: ้นอนฟังเสียงฝนแล้วมันหนักขนาดไหนอะหรือแค่ปล่อยปล่อย
2: แรงแล้วแรงไปตอนหกโมง
1: แรงไปตอนหกโมงนั่นแหละแต่หมายถึงว่าตอนที่ฝนตกเนี่ยมันหนักเยอะมากไหมหรือว่ามันแค่แบบปล่อยปล่อยมาเฉยเฉย
2: ตกพอประมาณ
1: ตกพอประมาณตอนเด็กๆเล่นน้ำฝนไหมคะ
2: เล่น
1: แล้วพ่อกับแม่ว่าไง
2: ปีตอนเด็กๆ
1: เออจริงเออตอนเด็กๆหนูรู้สึกว่าเอาก็คิดซะว่าอาบน้ำทำไมอ่ะแล้วไม่อาบน้ำเราถึงไม่ป่วยอ่ะทำไมเราโดนฝนแล้วเราป่วยอ่ะ
2: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ใช่ปะเราลองเปลี่ยนจากการแบบว่าเวลาเดินออกไปตากฝนอย่างเงี้ยเราลองถือสบู่แชมพูไปไหมเผื่อเราจะไม่ป่วยเราลองแบบเออเดินไปอาบน้ำ
2: เดินฝนก็เป็นหวัดทุกที
1: แต่คนสมัยก่อนเขาก็อาบน้ำฝนไม่ใช่เหรอ เออแล้วไม่ป่วยเหรอ หนูก็ชอบสงสัยอะไรแปลกๆเออใช่ไหมเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ลองน้ำฝนใส่ตุ่มใส่โอ่งเอาไว้แล้วเขาก็มาอาบ
2: แต่ตอบแบบนั้นไม่เป็นไรเลยอาบตอนที่ฝนตกยังไม่ได
1: ้เออทำไมตอนฝนตกทำไมอาบไม่ได
2: ้เก็บน้ำไม่เป็นไร
1: ดันสงสัยอะไรก็ไม่รู้เออเผื่อคุณผู้ฟังคนไหนแบบทราบนะอยากช่วยบอกหน่อยว่าทำไมเวลาเราอาบน้ำฝนแบบลองใส่โอ่งแล้วมันทำไมอ่ะมันมียาเหรอทำไมเราถึงแบบว่าไม่ป่วยอ่ะแล้วทำไมเราเดินออกไปตากฝนทำไมมันป่วยอ่ะ
2: นั่นแหละ
1: เออเราลองถือแชมพูถือสบู่ออกไปแล้วก็บอกว่าไม่หนูไปอาบน้ำไม่ป่วยหรอกอย่างเงี้ยอะไรของหนูครับเนี่ยเออนะแล้วพรุ่งนี้ไปไหนไหมคะ
2: ไม่ได้ไปไหนพิการ
1: พิการส่วนไหน
2: ส่วนตา
1: หนูก็พิการเหมือนกันนะ
2: พิการใจอ่ะ
1: เอ้ยไม่สมอง เริ่มผิดๆเป็นเพี้ยนแล้วทุกวันนี้งงงมึนๆกล่องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออนะสายตานี่คือ
2: การสายตาทั้งสองข้าง
1: อ๋อหรอแล้วเราใช้หูในการจินตนาการเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ใช้หูฟังเนาะ
1: หรอก็ฟังเพลงก็จะเพาะขึ้นไปประมาณกี่เท่าดีอ่ะ
2: ก็เหมือนเดิม
1: ร้องได้ไหมร้องได้ไหมเวลาฟังเพลงเขาบอกว่าเวลาเราหูดีมากๆเราจะร้องเพลงเพราะ
2: ร้องไม่ได้ชอบฟ
1: ังร้องไม่ได้ชอบฟังเฉยๆนะบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเดี๋ยวน้องเมย์จัดเพลงให้วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: เพลงฟังนางเลน
1: ร้องไม่ได้จริงอ่ะ
2: ร้องไม่ได้ชอบฟัง
1: ผลงานจากน้องเดียวใช่ไหม
2: ครับ
1: ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะจริงๆเมื่อกี้แอบเปิดมามีแบบ3เวอร์ชั่นมีดำรงวงทองมีอะไรนะสักอะไรสักอย่างใช่ไหม
2: สักยาม
1: มีของดำรงวงทองอ่ะเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วก็
2: สักยามเป็นชมพู
1: มีของน้องเดียวเนี่ยแหละ

0: ต่เอาเวอร์ชันน้องเดียวเนาะ
1: ครับ
0: เออแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเขียนว่าอะไรนะเสกศักดิ์ผู้กันทอง
1: เสกศักดิ์ผู้กันทอง
0: อันนี้เอาเวอร์ชันไหนคะ
1: แล้วแต่สองคนเนี่ยคนไหนก็ได
0: ้ระหว่าง
1: เสกศักดิ์แสงเปล่ากว่าแต่น้องเดียวก็ชอบฟัง
0: เอาน้องเดียวก่อนแล้วกันนะ
1: ครับ
0: โอเคค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะว่าช่วงนี้กระดูกกระเดี้ยวเวลาจะเดินจะลุกจะนั่งจะโอ้จะขยับตัวบางทีนะคะเราก็ต้องมีการเซฟตี้ตัวเองในทุกๆมุมนะคะมาถึงเรื่องขาบ้างมาถึงเรื่องขาบ้างเวลาจะนั่งจะยืนจะลุกเนี่ยเราก็จะต้องใช้สรีระของเราเวลาเดินขึ้นเดินลงบันไดใช่ไหมหัวเข่าของเราเนี่ยก็จะกระทบค่อนข้างเยอะนะคะมันจะต้องมีการเสียดสีบ้างมีการรับน้ำหนักต่างๆนะคะมันต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาคืนความมั่นใจในทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะคะซึ่งหัวเข่าของเรานะมันก็เป็นส่วนสำคัญคุณแม่น้องเมย์เนี่ยปวดหัวเข่าบ่อยมากนะคะบางทีก็ต้องมีอุปกรณ์แบบนี้แหละเอามาซัพพอร์ตนะคะเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษใช้สัมผัสมันเป็นแบบผ้าพอเป็นถักทอพิเศษเนี่ยมันระบายอากาศได้ดีสัมผัสมันนุ่มสบายเนี่ยนะใส่มันก็จะไม่อึดอัดไม่ร้อนใส่ทำกิจกรรมได้นานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เพราะว่าเข่าเราก็มีอยู่แค่นี้ก็ควรจะใส่อะไรซับพอร์ตมันบ้างนะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพค่ะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงหัวเข่านะ2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษนะคะ990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะก็เผื่อจะไปพกพาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าดมอย่าอมอย่าหม่อง02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อันนี้ต้นฉบับเขามาเองนะคะปกติเนี่ยก็จะมีเปิดบ้างเป็นผลงานของพี่อีฟอรวรรณบ้างนะวิชามานะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของพี่เท่อุเทนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวิชามานจากพี่เท่อุเทนค่ะ
3: ถึงถามว่าไลฟ์หรือเปล่าถ้าไม่ไลฟ์ไม่อยากพูดไลฟ์ต้องพูด

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: ีคนบอกว่าคุณครูเมสนใจนักเรียนด้วยนะครับอ้าวแล้วหนูไม่สนใจตรงไหนเนี่ยหนูผิดอะไรเนี่ยโอ้ยจะบอกว่า Facebook ตอนนี้มันก็มีปัญหาของมันเนาะหนูอ่านข้อความไม่ได้ทุกข้อความเพราะว่ามันหายมันวาร์ปบางทีมันก็เด้งขึ้นไปแล้วมันอ่านไม่ทันนะคะมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่มันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่านไม่ทันก็เลื่อนขึ้นกลับไปดูได้ตอนนี้มันทำไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเป็นมาสักพักแล้วนะขนาดหนูไปตอนนั้นนะเป็นโฟนอินใช่ไหมใช้วิธีการใช้โทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ตัวเองเนี่ยแหละในการดึงขึ้นดึงลงมันก็ดูไม่ได้หนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะก็โทษใครดีล่ะโทษ Facebook ละกันนะคะแต่ว่าช่วงที่หนูทำงานน่ะก็คือการจัดดีเจการจัดนักจัดรายการอะไรก็ตามนะคะหนูก็พูดกันตรงๆว่าบางครั้งเราจะไปโฟกัสที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้มันจะมีเหมือนกันที่แบบในช่วงที่เราจัดรายการอยู่มันจะมีคนแบบอินบ็อกซ์ข้อความมาขอเพลงซึ่งเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆแล้วคำถามคือหนูจะตอบทันยังไงหนูก็ตอบไม่ทันใช่ไหมว่าหนูแบบจัดรายการอยู่อ่ะคุณก็เห็นว่าหนูจัดรายการอยู่แต่คุณก็พยายามจะข้อความมาแล้วพอหนูไม่ตอบก็งอนฮ้ยแล้วหนูจะไปทำตามที่ทุกคนต้องการได้ยังไงทุกอย่างเลยน่ะแล้วบางทีนะโทรมาด่าด้วยเอาดิแต่ถ้าสมมติใช้คำไม่สุภาพก็แน่นอนค่ะเจอกันที่ศาลนะคะเพราะว่าก็แจ้งความไปหลายคนอยู่เหมือนกันแบบคุยทะลึ่งตึงตังคุยแบบเชิงแบบล่อแหลมอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากจนเกินไปนะคะคืองานมันก็คืองานงานของเรามีหน้าที่เปิดเพลงมีหน้าที่พูดคุยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจในงานของเราว่ามันต้องใช้สมาธิเหมือนกันบางทีเราก็ต้องคิดเราก็ต้องทำอะไรต่อมันไม่ได้สามารถโฟกัสได้ว่าอุ๊ยฉันจะต้องคุยกับคุณคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้บางทีอยากให้เข้าใจกันบ้างเนาะน้อยใจแล้วหนูก็ไม่รู้จะง้อยังไงด้วยนะง้อยากง้อเย็นซะด้วยแต่ละคนน่ะมีคนบอกสมน้ำหน้าค่ะขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นวันหลังหนูจะไม่อ่านข้อความของพี่พิสิทธิ์ศักดิ์สักคำเลยโอเคไหมแลกกันก็ถือว่าสมน้ำหน้าเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะเราต้องมากอดกันก่อนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจใยดีกันสักเท่าไหร่กับตัวเองบางทีเราก็เผลอทำงานหนักจนเกินไปบางทีเราก็ไปโฟกัสคนอื่นมากจนเกินไปแคร์คนอื่นมากจนเกินไปจนลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองว่าเขาใช้คำพูดบางครั้งเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจเราเขาพูดเล่นแหละเขาพูดเล่นแหละแต่เราเก็บไปคิดเพราะอะไรบ้างเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราแคร์ไงเราแคร์อย่างคุณผู้ฟังเนี้ยหนูก็แคร์หนูเป็นดีเจหนูก็แคร์ไม่ใช่หนูไม่แคร์หนูก็รู้สึกเหมือนกันบางครั้งที่เขาพูดมาเขาพูดเล่นเขาพูดเสียดสีนินทาพูดอะไรเงี้ยหนูรู้สึกเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะต้องปล่อยไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจเราเราก็ต้องตัดทิ้งไปเลยก็เปลี่ยนค่ะบางทีก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งหนูก็ไม่อ่านข้อความไปเลยหนูก็ข้ามไปเลยก็มีเหมือนกันถามว่าไม่สนใจหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเคยสนใจแล้วแต่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าที่เราสนใจเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเขายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ก็ต้องปล่อยมันไปอย่างที่เป็น นะอ่ะช่วงนี้นะคะในโลกโซเชียลมันก็ส่งผลกระทบกับคนค่อนข้างเยอะนะคะมันมีความคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะบางคนเขาบอกว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคจากโซเชียลหรือเปล่าจริงๆหลายคนเขาบอกว่าการเล่นโซเชียลเยอะเกินไปมันจะทำให้สมาธิสั้นใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วทางการแพทย์ไม่ถือว่าโซเชียลทำให้เกิดนะคะมันไม่ทำให้เกิดโดยตรงแต่โซเชียลเนี่ยมันทำให้มีอาการคล้ายสมาธิสั้นมันเกิดขึ้นชัดขึ้นโดยเฉพาะสมองของเราเนี่ยเวลาที่โดนกระตุ้นตลอดเวลาหรือว่ามันเริ่มล้าและพอเราดูโซเชียลเยอะดูโซเชียลนานเกินไปสิ่งที่เกิดในโซเชียลลองพิจารณาดูซิว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะเราสมองเราชินกับโซเชียลสั้นๆเดี๋ยวนี้คลิปวิดีโอมันแค่15วิคุณผู้ฟังมันตัดเพลงสั้นๆเอฟเฟคสั้นๆบางทีดราม่าบางทีดูแบบซีรีส์แนวตั้งอะไรเงี้ยกระตุ้นอารมณ์ของเราในช่วงเวลาสั้นๆทำให้เวลาที่เราจะอ่านงานยาวๆหรือว่าเวลาที่เราต้องอ่านหนังสืออะไรสักอย่างที่มันนานๆเป็นชั่วโมงเงี้ยสมองเราจะรู้สึกว่ามันช้าเกินหนักเลยนะบางคนน่ะเพื่อนน้องเมย์อ่ะเวลาดูอะไรก็ตามอ่ะเขาจะกดคูณ2คูณ3เพื่อให้คลิปมันเร็วขึ้นน่ะอันเนี้ยโดปามีนมันจะแกว่งตลอดนะคะมันคือฮอร์โมนหนึ่งแล้วกันในร่างกายการแจ้งเตือน
0: ไลน์จะกดไลค์จะกดคอมเมนต์สมองของเราอ่ะจะรู้สึกว่าการกดไลค์มันคือการได้รับรางวัลมันง่ายไงมันตลอดเวลาเลยพอเจองานที่ต้องใช้ความอดทนอย่างเช่นแบบอ่านทีสิทธิ์เงี้ยหรืออ่านหนังสืออ่านเอกสารอ่านบัญชีมันจะรู้สึกว่าโอ้หมดแรงจังเลยไม่ไหวแล้วอ่ะคือสมาธิเนี่ยมันถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะคะเปิดดูงานดูแชทเดี๋ยวก็เปิด TikTok เดี๋ยวก็เปิด Facebook เดี๋ยวก็กลับมาทำงานเดี๋ยวก็เช็คโนติสเดี๋ยวก็สมองมันไม่ทันได้โฟกัสจุดๆนั้นจริงๆอ่ะและอีกอย่างนึงเวลาที่เราเล่นโซเชียลใช่มั้ยมันทำให้เรานอนน้อยเพราะว่ามันมีแสงออกจากหน้าจอใช่มั้ยแสงสีฟ้าส่งผลให้สมาธิสั้นความจำไม่ค่อยดีอารมณ์ของเราก็หงุดหงิดง่ายความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปกระตุ้นที่น่าสนใจคือคนจำนวนมากตอนนี้มีอาการเหมือนสมาธิสั้นแต่ต้นเหตุจริงๆน่ะมันไม่ได้มาจากโซเชียลแต่ว่ามันมาจากความเครียดเราดูเร็วเกินไปไงบางทีอ่ะเราสมัยยุคน้องเมย์เด็กๆใช่ไหมมันยังไม่มีโซเชียลเลยเราต้องรออินเทอร์เน็ตนานมากนะกว่าจะเชื่อมได้แล้วถ้าเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่รับสายโทรศัพท์อ่ะเคยได้ยินมาตื้อเสียงเนี้ยตื้อแบบรออินเทอร์เน็ตอะมันนานมากตอนนั้นอะมันเครียดไหมตอนนั้นเรายังรอได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันอะลองอินเทอร์เน็ตมันช้าสิโอ้ยหงุดหงิดต้องโทรไปเช็คกับอะไรอะไปเช็คกับพวกเครือข่ายโทรศัพท์แล้วเราอ่ะเล่นโทรศัพท์มันก็พักผ่อนไม่พอสมมุติเวลาเราจะนอนอ่ะเราก็แบบขอถ่ายดูอีกนิดนึงรู้ตัวอีกทีตีสามแล้วอย่างเงี้ยตีสี่แล้วตีห้าแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมใช้โซเชียลหนักจนเกินไปนะคะมัลติทัสกิ้งตลอดก็คือแตะนะบางทีมันเบิร์นเอาด้วยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานรู้สึกแบบวิตกกังวลซึ่งมันต่างกันมากๆสัญญาณนึงที่จะต้องคอยสังเกตตัวเองเลยนะคะเช่นเวลาเราอ่านอะไรอ่านไม่จบพวกหนังสือสัญญาเวลาเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีเงื่อนไขธนาคารใช่ไหมเงื่อนไขอะไรก็ตามในแอปพลิเคชันอะยาวๆอะใครอ่านมั่งอ่านหนูถามเลยใครอ่านมั่งไม่มีเลื่อนลงไปกดยืนยันจริงป่ะมีใครอ่านรายละเอียดไหมว่าเขาจะเอาโฆษณามาเผยแพร่เราเขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปทำการตลาดจะเอาไปวิเคราะห์การตลาดอะไรเงี้ยเรากดยืนยันไปเนี่ยเรารู้เรื่องไหม เราแทบไม่ได้อ่านเลยนะไอ้พวกเงื่อนไขต่างๆเวลาที่เราไปสมัครแอปพลิเคชันอะไรก็ตามแม้แต่แอปพลิเคชันธนาคารมันจะมีข้อความแบบเงื่อนไขว่ายืนยันให้สามารถเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปวิเคราะห์การตลาดได้เพื่อนำเสนอประกันอย่างเงี้ยหรือแบบเขาโทรมาเพื่อมาขายประกันเราได้โดยที่เรากดยืนยันไปไงก็เราโอเคไปอ่ะเรายังไม่รู้ตัวเลยเพราะเราไม่เคยอ่านถูกปะแล้วใครนะที่ชอบเปิดอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันอะแบบใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เปิดนู่นเปิดนี่เปิดจอเปิดเพลงเปิดอะไรก็ไม่รู้เพียบไปหมดเนี่ยใจลอยเร็วเบื่อง่ายผิดปกติทำงานค้างเยอะรู้ว่าต้องทำอะไรนะแต่มันเริ่มไม่ได้สักทีมันต้องเดินวนไปวนมาก่อนหยิบโทรศัพท์อัตโนมัติทุกไม่กี่วินาทีเดี๋ยวหยิบอีกละเดี๋ยวหยิบอีกแล้วซึ่งรู้ไหมคะว่าการฟังทางวิทยุเนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเป็นไงล่ะเห็นประโยชน์และเห็นประโยชน์ของตัวเองแล้วนะการฟังวิทยุนะคะจริงๆมีผลกับสมองเหมือนกันแล้วก็อารมณ์ด้วยเพราะว่าเวลาที่มีเสียงคนพูดมีเพลงมีจังหวะรายการเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกมันต่างจากการถ่ายโซเชียลมากเลยนะคุณผู้ฟังนะสำหรับหนูเนี่ยหนูทำสายวิทยุใช่ไหมมันลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้มันเหมือนมีเพื่อนอยู่ในห้องสมองมนุษย์ตอบสนองกันกับเสียงพูดของมนุษย์อย่างเงี้ยช่วยได้เหมือนกันรายการกลางคืนเนี่ยคนบางคนรู้สึกว่าแบบตื่นอยู่กับเราอะมีคนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะก็ดีเหมือนกันนะคะก็จะช่วยให้ไม่เกิดสภาวะซึมเศร้านะมีคนอยู่เป็นเพื่อนอย่างงี้นะช่วยให้สมองได้พักนะคะไม่ต้องเห็นภาพเร็วๆกระตุ้นจินตนาการหรือว่าช่วยแบบให้อารมณ์ของเรามันดีขึ้นฟังน้ำเสียงดีเจพูด อะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกมีการร่วมกันพร้อมกันทั้งเมืองอันนี้ช่วยได้ฝึกสมาธิได้เหมือนกันนะคะเวลาเพลงมันมาใช่ไหมเพลงมันนัดประมาณ 3-5 นาทีก็มีเหมือนกันนะคะความสดของวิทยุเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่ช่วยเรื่องสมาธิของเราด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆที่เซิร์ชมาเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกับเพลงทางเดินชีวิตและชั่วโมงหน้ามารับใส่น้ำใหม่กันนะจ๊ะ022481366เบรกสักครู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เห็นไหมล่าหนูไม่ได้แกล้งนะ Facebook ตัดอีกแล้วเห็นไหม
2: ร้องไห้แล้วนะกลับมาก่อนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยใครไปเข้าห้องน้ำกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะหลุดอีกแล้วตอนนี้หนึ่งสายนะไมค์มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
3: ค่ะคนสวยโดยเสน่ห์น้องเมธิกาค่ะ
1: พี่หนามดิบใช่ไหม
3: ครับผม
1: มีไม่กี่คนหรอที่พูดมาเป็นสโลแกนยาวยาวขนาดนี้นะคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังหน่อยสวัสดีชื่ออะไรเด็กชายอะไรจังหวัดใดส่งเข้าประกวด
3: ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆรายการทุกๆมหานครเอลทีมเอเดน95ทุกๆท่านทุกพื้นที่ของประเทศไทยและทั่วรอบโลกของโลก
1: ครับ
3: สวัสดีทุกๆท่านด้วยครับแล้วก็ปล่อยได้ใจก็เบาครับผมชื่อเด็กชายนันดิบอยู่ลำปางแม่มอครับ
1: ครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทางใต้เขาฝนตกกันครับทางเหนือเป็นไงบ้างครับ
3: เพิ่งหยุดไปเดี๋ยวเมื่อกี้ไปก่อนเนี่ยห้าหกนาที
1: เหมือนกันเลยใช่ไหม
3: หลังคามันลุ่มแล้วมันก็หายมันก็ทิ้งผ่านไปเลยมันผมกลัวว่าจะคุยหน้าไม้ไม่ได้ขนาด
1: เอ้ยแต่เราก็ได้คุยกันในที่สุด
3: ครับ
1: นะ
3: มันบ้านชั้นเดียวมันก็หลังคากับที่เราอยู่มันไม่ห่างกันมันดังเสียงมันดัง
1: เข้าใจ
3: ครับ
1: เนาะบ้านชั้นเดียวเวลาที่นอนเวลาฝนตกนี่เสียงแบบซาวเอฟเฟกต์ชัดเจน
3: ครับนอนฟังเสียงฝนเลย
1: เออ
3: นะเยอะด้วยเนี่ยบ้านใกล้ทุ่งแม่เสียงร้องกล้า
1: แต่ไม่แน่นะมันก็อาจจะเป็นแบบว่าความฟินอย่างนึงก็ได้ว่าแบบนอนฟังเสียงฝนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเพราะไงทำให้เรานอนหลับแบบว่าอะไรนะ
3: เออ
1: มันแบบ ASMR อะไรเงี้ยช่วยให้หัวใจเราผ่อนคลาย
3: มันก็หลับดีจริงนะถ้าฝนตกอ่ะ
1: ตอนเด็กๆนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกโอ้ไม่อยากไปโรงเรียนเลยมันลุกไม่ขึ้นโอ้ตอนเด็กๆเรามีไหมคะแบบคุณพ่อคุณแม่เวลาปลุกเราเงี้ยเขาปลุกวิธีไหนอ่ะ
3: อ
1: ๋
3: อเขาก็เรียกนั่นแหละครับ
1: หรอแบบมีแบบตะโกนเรียกไหมแบบเรียกยังไง
3: ผมไม่น่าจะไม่มีนะผมจะรู้ตัวเองอ่ะเวลาจะไปโรงเรียนอ่ะไปโรงเรียนสนุกดีตั้งแต่อยู่ไปข้าวพอหนึ่งเลยมันจะไปวันแรกวันพรุ่งนี้ก็แม่ไม่ต้องไปส่งเลยอ่ะ
1: แล้วเราไปโรงเรียนเราไปยังไงอ่ะคะเดินหรือ
3: เดินเอาครับมันก็ห่างแค่ประมาณ100 เมตรเองบ้านจากบ้านไปโรงเร
1: ีย
3: น
1: ฮะ100 เมตร
3: ครับ
1: ม
3: ันอยู่ใกล้โรงเรียนมันโรงเรียนบ้านนอกมันก็อยู่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนหน่อย
1: ใกล้จริงของหนูเดินประมาณ3 กิโลอ่ะ
3: โอ้มันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับมันไม่ไกล
1: ก็นั่งคิดเหมือนกันว่าตอนนั้นทำไมไม่ขึ้นรถไปดีๆเดินทำไมเนี่ย หนูรู้สึกว่าเดินไปอ่ะดีที่สุดแล้วไม่ได้คิดเรื่องออกกำลังกายเลยนะคิดว่ายังไงก็ได้ให้แบบถึงโรงเรียนช้าหน่อย
3: เดินเป็นแถวด้วยนะเดินเข้าแถวไปถือธงด้วยนำไป
1: โอ้ยหรอ
3: ครับมันเป็นแถวมันมารับกันเป็นถนนน่ะต้องอยู่หน้าบ้านรอกัน
1: เลยอ๋อๆแบบเดินแล้วก็รอรับเพื่อนไปเรื่อยๆไปทีละคน
3: ไปเพื่อนไปเร
1: ื่อ
3: ยๆ
1: น่ารักจังเลยอ่ะ
3: ก็มีคนที่เดินนำจะถือธงไปด้วย
1: หนูจำได้หนูจะมีเพื่อนในซอยที่เรียนโรงเรียนเดียวกันนะประมาณแบบ6-7 คนแต่ไม่เคยนัดไปพร้อมกันเลยนะต่างคนต่างไปบ้านหนูเนี่ยคุณพ่อจะขับรถพาไปส่งแต่ถ้าอยากไปเองก็เดินไปแต่ถ้าจะไปพร้อมคุณพ่อต้องตื่นเช้าหน่อยพ่อเขาจะขับผ่านนี่แหละขับรถผ่านโรงเรียนแต่ว่าถ้าเราไม่ทันถ้าเราช้าเราก็จะไปไม่ทันพ่อเราก็ต้องเดินไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าเดินก็ได้นะขอนอนต่ออีกหน่อย แต่ทันเข้าเรียนทุกครั้งแต่แค่ว่าถ้าไปกับพ่อบางทีมันเหมือนแบบมันเช้าไปอ่ะไปถึงยังไม่มีใครมาเลยไม่รู้จะทำอะไรแบบว่าก็ไปเดินนั่งอยู่ในโรงอาหารนั่งกินข้าวนั่งกินอะไรไปก่อน
3: ไปอยู่ ไปได้ที่หนึ่งเลยไปก่อนเพื่อน
1: เออแต่ต่างจังหวัดดูน่ารักจังเลยมีเดินเป็นแถวด้วยมีถือธงด้วยเออแล้วเพื่อนในซอยหนูขี่จักรยานไปแล้วขี่จักรยานไปสักพักนึงหนูเห็นมันขี่กลับมาตัวเปียกทั้งตัวเลยหนูก็ถามว่าเอ้าทำไมอ่ะทำไมตัวเปียกอ่ะฝนก็ไม่ได้ตกมันบอกว่ามันขี่ตกคลองข้างหน้ายังไม่ถึงโรงเรียนเลยกลับบ้านแล้ว

0: แล้วน้ำตรงนั้นอู้ยังเหม็นอ่ะโอ้โหลงไปได้ยังไงแล้วใครไปช่วยเอาเขาขึ้นมาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จำได้และจำภาพได้แล้วเพื่อนขี่จักรยานแบบเหมือนเยอะเย้ยอ่ะเยอะเย้ยว่าไปถึงก่อนแน่นอนอ่ะสักพักขี่กลับมาเอ้าหนูก็ถามว่าทำไมรีบกลับอ่ะเปียกทั้งตัวเลยเอ็นดูนะแต่ว่าตอนเด็กๆมันก็มีความทรงจำอะไรน่ารักน่ารักเนาะนะคะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงดวงใจครับ
0: ดวงใจอุ้ยแล้วใครเป็นดวงใจของพี่ล่ะคะ
1: ก็มีอยู่หลายคนนะ
0: ฮะ
1: ก็ขอมอบให้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เขามาให้ดีเจที่สาต้อยบรรยายต้องของขึ้นซีอาร์เรดิโอที่เอ็มเอ็มร้อยที่ลำปางแล้วก็แม่น้ำก้อนและสาวเขียวลมก็ให้พี่วันที่สาสุโขทัยด้วยครับ
0: ครับ
1: พี่วันน้องเมย์น้องกวางน
0: ้
1: องแป้งน้องเมย์หลังไมค์ดีเจด้วยครับ
0: ช่วงนี้หนูแบบเน้นหาปาร์ตี้เขาเรียกว่าหาตี้หาคนตีแบตเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ให้กวางให้น้องเมให้พี่แป้งเนี่ยแหละมาเป็นเพื่อนสนับสนุนในการตีแบตด้วยกันไม่มีอะไรทำหาพวกหาพวก
1: สามคนใครตีได้ดีกว่ากัน
0: สามคนเหรอ
1: สามสาวหลังไม้นะ
0: ระหว่างกวางเมและพี่แป้งใช่ไหมน่าจะเป็นเมใช่เพราะว่าเมเขาน่าจะฟิลนักกีฬาพี่แป้งกับกวางนี่เอาจริงๆพี่แป้งเนี่ยเพิ่งซื้อรองเท้าเลย ไม่ค่อยบาจีเท่าไหร่เลยเพราะบอกว่าเออพี่แป้งมาตีแบดกันพี่แป้งเพิ่งซื้อรองเท้าจ้า ไม่เอี่ยมกิ๊กชะเออบ่งบอกให้รู้ว่าตีเป็นประจำ
1: แล้วต้องเมแล้วพอเข้าไปแข่งขันได้ไหม
0: หนัวก็หนัวตัวหนูตีได้แต่ไม่ได้ตีเก่งหมายถึงว่าโอเคเป็นคนมีเซนส์กีฬาอยู
1: ่
0: แต่อาจจะไม่ได้แบบมันต้องฝึกซ้อมอ่ะเออพอมันไม่ได้ตีนานๆมันก็ลืมเราเป็นแบบสายแบบตีหน้าบ้านนึก ตีหน้าบ้านแล้วเอาแบบรองเท้าวางเป็นเน็ตอะไรเงี้ย พอแบบว่าอะไรนะลูกแบดติดสายไฟแล้วก็เอารองเท้าปาอะไรเงี้ยเราเป็นสายนั้นเราเป็นสายนั้นได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะดวงใจนะจ๊ะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ขอขอบคุณน้ำพิมพ์ซูกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเปรี้ยวโซเดียมอร่อยถูกใจใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผู้จัดมั่นใจทุกวันเชื้อโรคแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการครับ
0: โอ้โหหนูยังจำไม่ได้เลยฮ
1: ะ
0: แยกอาชีพหนูหมดแล้วเนี่ย
1: วันที่หนึ่งวันรายงานน่ะสายหน้าไมค์ของพี่เซฟน่ะผมก็พูดอย่างนี้แหละได้ไปเลย
0: ว้าวเก่งมากเก่งมากเก่งมากเออเอาอาชีพหนูไปเลย
1: ผมจำได้เกือบทุกตัวแหละ
0: เก่งมากเก่งมากเนี่ยสปอนเซอร์เราสดชื่นเลยแฟนรายการเราจำได้ซะขนาดนี้เนาะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะขอบคุณที่นมพานะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากครับขอบคุณน้องสาวหลังไมค์ด้วยครับ
0: ได้ครับสวัสดีค่ะพี่เมย์พูดเอาซะเห็นภาพเลยตอนเด็กๆใช่ป่ะเวลาเราตีแบดเราก็จะตีแบบนั้นแหละบางทีเมื่อก่อนเราก็โดดยางอ่ะพอโดดยางเสร็จแล้วเราก็เอายางมาขึงทำเป็นเน็ตตีแบดหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันสนุกดีสนุกดีอุ้ยแต่ว่าอุ้ยนานๆทีจะมีคนที่แบบจำสโลแกนแฟนเขาเรียกอะไรสปอนเซอร์รายการได้ขนาดนี้แฟนรายการเราแบบว่าความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวเราลองมาอ่านช้าๆดูเผื่อใครอยากจดไหมเอาไหม ขอขอบคุณ น้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันวันนี้ก็มาสไตล์แบบว่าเรามีคนที่หนึ่งในดวงใจของเราเนาะมีคนขอโอ้ดวงใจมาด้วยพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะเดี๋ยวเสิร์ฟให้นะนะคะแล้วก็มีจริงๆมีโปรดเถิดดวงใจด้วยจะถือว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับดวงใจได้ป่ะเป็นเพลงหวานแล้วกันเนาะโปรดเถิดดวงใจเนี่ยเนาะนะคะมีแสนดีจะปาวารีเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้นะจ๊ะแล้วก็ดังดวงฤทัยนะจ๊ะ4ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: คซึมเศร้านะคะผลงานจากน้องเนยพัศวรรณค่ะผลงานเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองค่ะโดยนิกเซอร์ปี้เรียบเรียงก็โดยนิกเซอร์ปี้เหมือนกันนะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอในช่วงเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: อด
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่ง

0: เพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: โดยเมทิชา
1: เวลาผ่านไปเร็วจังเลยเนาะนะคะตอนนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนนะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแงะนะคะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต80บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท80สตางค์ยางลูกขุนนะคะ84บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง85บาท80สตางค์นั่นเองนะคะ SMS วันนี้ขอเพลงโอ้ดวงใจมาด้วยขอบคุณทุกๆเสียงทุกๆสายนะคะมีคนบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะน้องเมย์ขอบคุณพี่คุณสุมาราด้วยนะจ๊ะเด็กหญิงสุมาราในห้องเก้าทัพพานี้พี่คันชิดมาแล้วนะคะมีคนบอกว่ายิ้มหน่อยนี่จะบอกว่ายิ้มทั้งวันยิ้มทั้งชั่วโมงแล้วเพราะว่ามีแต่คนส่งคลิปสนุกสนุกน่ารักน่ารักมาให้เยอะมากนะคะแล้วก็มีพี่ต้นเคหะราพี่วิชุดานะคะสุโขทัยพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงเพชรพี่อเนกจากสุโขทัยพี่ชินกรระยองพี่พรจากแพร่พี่วิทยาศรีสะเกษพี่สุเทียบจากแพร่พี่อัมพันจากบางปูพี่เฉลิมพลลพบุรีพ่อค้าขายผ้าจากภูเก็ตนะคะมีพี่ทูลจากสายใหม่แล้วก็มีพี่หนุ่ยจากนครศรีธรรมราชด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์กันเข้ามานะคะแล้วก็หวังว่าเราจะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนน้องเมย์ไปนานๆนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานที่แนะนำเข้ามาโดยพี่ทูลจากสายใหม่นะคะโปรดเถิดดวงใจวันนี้มาแบบขบวนดวงใจแล้วน้องเมย์ก็จัดให้อีกหนึ่งผลงานเพลงด้วยกันละกันเนาะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ที่ชาแล้วนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับพี่เพชรพุ่มพวงใครที่อยากฟังผลงานเพลงแม่พึ่งเก่าๆนะคะหรืออยากจะฟังผลงานเพลงไหนก็ขอพี่เพชรได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสียความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS ครับ4689400นะครับแล้วก็ทักทายทางหลังไมค์ด้วยนะฮะ022481366นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะครับสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับน้องกวางได้นะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ก็เหมือนเดิมครับ LTM FM 95ทักทายกันได้นะครับทักทายไปถึงพี่นุเจริญสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าน้องบายหัวหน้าห้องของครูเมย์นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่แมวภูวการน้องแบมสวัสดีงับนี่น้องแบมมาแล้วทักทายนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สว่างนะครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่แมวภูวการด้วยนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับทักทายครับไปถึงพี่น้อยพี่ทุ่งบ้านไร่นะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าเปิดมาพร้อมสายหวานเลยนะเจ้านะครับแน่นอนเริ่มต้นก็ต้องแบบนี้แหละ เริ่มอันนี้แค่เริ่มต้นไงฮะแค่เริ่มต้นนะครับชั่วโมงที่3ผมก็เป็นเพลงซึ้งกว่านี้เอางี้ดีกว่านะฮะพี่สุนี้นะครับสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้ก็เดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรามารับสายกันต่อนะครับในช่วงของสายชีวิตใจครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ฟ้าฟ้าไปเลยครับผมมากับ FM 95แล้วครับวันนี้เต็มที่ไปเลยครับขอเสียงคนมีความรักหน่อยครับร้องได้เชื่อกันนะครับผมครับ

nhiễm đi, nhiễm rồi.

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชีวิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจ็คฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับฝากฟ้านะครับในช่วงของมหานครไลฟ์จากพี่บาวีนะจัดไปตอนนี้ครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ โอ้ยพี่เล็กสุราษฎร
2: ์ครับ
1: พี่เล็กสุราษฎร์วันนี้ไปอยากฟังเพลงอะไร
2: ฮะ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ขอกำลังใจ
1: ขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กนะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบไปถูกเสียงถูกใช่น้องเพชรเด็กน้องกวางไม่น้อยรังไ
1: ว้นี่น้องกวางไม่น้อยด้วยนะครับได้เลยครับพี่เล็กเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: คร
1: ับพี่สวัสดีครับ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ครับผมนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่สายของเราหรือว่าสายของเขานะฮะมันก็แปลกๆเหมือนกันนะยังไงเดี๋ยวฝากทางอิเล็กทรอนิกส์ลองไปเช็คดูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นมาสักประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับตอนนี้ครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกะกะฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับจบไปสำหรับบทเพลงเซิร์ตนะครับบทเพลงจากพี่หลวงไก่นั่นเองนะแล้วก็แฮมเมอร์นะครับปักใต้บ้านเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับกำลังใจที่เธอไม่รู้ครับจากอาจารย์เสถียรทำมือคลื่นนะครับน้องแพรชนาอย่าเพิ่งท้อจากวงไม้เมืองนะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่นาราเดชครับพี่จรัสครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอแล้วก็สวัสดีพี่พรอะไรนะพรชกิจหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็สวัสดีคุณชายบอยคนเดิมนะครับมีใครอีกนะฮะค่อยๆดูซินะครับ Facebook ของเราก็ล้วนๆเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่สุมัฒนาจากออสซี่นะครับแม่พี่น้องชาวออสเตรเลียนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครหน้านะครับอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95พี่แมวผู้ประการครับพี่ศรีวิไลครับพี่วันวิสาพี่สุคนกับเชิงพี่ชัดชนะนะครับทักทายครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะฮะที่ทักทายกันนะครับนะพี่สุคนถามว่าทำไมทักทายแฟนเพลงน้อยจังเลยครับนะครับตอนนี้ Facebookเราก็ต้องแจ้งนิดหนึ่งว่า Facebook มีปัญหาบางทีผมก็ต้องใช้เวลา refresh ใช่ไหม refresh หน้าจอแล้วก็โหลดหน้าจอนานมากๆนะครับกว่าข้อความของแต่ละท่านจะขึ้นนะฮะเป็นอะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเน็ตหรือเกี่ยวกับทางนี้หรือว่าเกี่ยวกับทางไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องขออภัยแต่ว่าผมจะพยายามทักทายให้ครบทุกท่านแล้วกันนะครับอย่ารอช้าครับผมก็มีเรื่องนึงนะฮะมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีคูลพลัสนะครับมาฝากคูลพลัสนี่เป็นพัดลมไอเย็นนะเอาอยู่นะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้

ฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการปรับรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มครับหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆครับเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้อยๆนะฮะ02-248-1366ครับ

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะฮะพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีทักทายครับจากนครศรีธรรมราชแล้วก็ทาง Facebook Live ครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามครับพี่นรเดชครับพี่จรัสครับพี่คุณชายบอยคนเดิมนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณแสงใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: คุณแสงโทรศัพท์มาจากแถวไหน
3: จากจังหวัดตากครับ
2: จังหวัดตากนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับที่นู่น
3: เย็นนิดๆครับ
2: เย็นนิดๆนะฮะตอนกลางวันร้อนฝนตกไหมครับ
3: ตอนกลางวันร้อนครับแต่ฝนยังไม่ตกครับ
2: ฝนยังไม่ตกนะครับและคุณแสงวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: ขวางเธอไม่พ้นใจครับ
2: ขวางเธอไม่พ้นใจจากพี่เจี๊ยบใช่ไหม
3: กระต
2: ่
3: ายพันธิพา
2: อ๋อมันเป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายเหรอฮะ
3: ครับผม
2: อ้าวแล้วฮะตอนแรกผมนึกว่าเป็นเวอร์ชันของคุณเจี๊ยบเบญจพรนะฮะอ๋อแต่ตรงสรุปเป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายใช่ไหม
3: ครับผม
2: กระต่ายพนิพาคว้างเธอเป็นพ้นใจนะ
3: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวหาให้แล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: พี่น้ำเลยครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
3: ครับผม
2: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วย
2: ลดแบคทีเรียช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณมากมากครับคุณแสงครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับคุณแสงจากจังหวัดตากนะครับขอเพลงคว้างเธอไม่พ้นใจนะฮะถ้าเป็นต้นฉบับนี้น่าจะเป็นของพี่เจี๊ยบเบญจพรอาสยามนะครับแต่ว่าอยากจะฟังเพลงของน้องกระต่ายใช่ไหมครับอ่ะยังไงเดี๋ยวลองหาให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมนะฮะแต่นั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นกระบอกเพลงนี้ครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมนะจบไปสำหรับช่วงของพาเรทเพลงฮิตขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับหลอกกันไส้จากพี่อันดาสกายพาสนะครับน้ำใต้ศอกฐานะอะไรวงกางเกงนะครับแล้วก็ควางเธอไม่พ้นใจเป็นเวอร์ชันจากน้องกระต่ายพนิพานั่นเองครับตามคำขอนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงพี่ไก่แซบเงินล้านใช่ไหมฮะพี่นรเดชนะครับพี่บรรเทาคุณชายบอยคนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สำรวยนะฮะมีใครอีกมีใครอีกขอดูเซข้อความก็จะขึ้นนะช้ามากๆเลยนะครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สาวครับแล้วก็สวัสดีไปถึงอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับพี่บรรเทานะครับถามว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรง่วงนอนหรือยังจ้าก็ผมผ่านช่วงง่วงมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็สบายๆแล้วนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอบคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เหรอขอดูซิเพลงอะไรจากชีวิตของเรานะครับวันนี้ก็คือเพลงวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับจากน้องเก่งทัชยะครับสังกัด White Line Music นะครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์อนุชิตธนันชัยเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตเช่นเดียวกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของจอคิวิตครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับเก่งทัชยะครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: Shot.สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของคิดมาเลยนะเพลงคิดมาหานครชาร์ตนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับสองเพลงจบไปครับคนต้นทางครับเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนพฤศิษฐ์พงษ์แล้วก็แก้บนนะครับการตองทุ่งเงินครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะพี่นาราเดชนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกรงศักดิ์พี่ไก่แซบใช่ไหมฮะพี่ไก่แซบนะครับพี่สำเร็จนะครับสวัสดีครับผมพี่สาวขามสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์

0: ลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับสวัสดีทักทายครับพี่นันทานะฮะคุณชายบอยพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอคาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับพี่สวีทฮาร์ทนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ชัยยานะฮะพี่สุมาลาแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นารเดชนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้ครับพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับนะอยู่เป็นเพื่อนกันก็2เพลงจบไปมีเพลงอ้ายนะครับจากน้องนัดดาวนี่จากสปป.ลาวนะครับแล้วก็ก็มาดิคะจากน้องยุ่งยิ่งกนกนันแล้วก็ฟีเจอริ่งไนทิงเกลนะครับสวัสดีทักทายไปทาง Facebook Live ครับคุณยายพอเพียงพี่สุคุณกับเชิงพี่รัตยากุดมอร์นิ่งนะครับพี่ไผ่ตะกัวป่าคุณชายบอยคนเดิมพี่สุวรรณีพี่สุมาลานะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับพี่สันทัศนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทางเฟซทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400หลังใหม่นะครับก็ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิม022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ณตอนนี้เอาละครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเราจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟัง

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีห้ามตัวจากน้องมินตราอินทิราฟีเจอริ่งออร์แกนิกนะครับสาตาอ่านกินนะฮะจากน้องเอมไม่ใช่น้องเอมน้องกวางนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นcover นะครับของน้องเอมอภัสรานั่นเองนะครับนะสายตาอ่านกินจัดไป2เพลงเซิร์ฟๆแล้วกันทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95พี่และไอครับคุณยายพอเพียงพี่สุมาลาบอกจวดยาวไปนะฮะคุณชายบอยคนเดิมนะครับทักทายครับทักทายไปถึงพี่นันทาครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีเพลงซึ้งๆมาฝากเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับลองไปฟังกันนะครับสวัสดีพี่นิติรันนะครับ FC กงราพัดลุงนะครับนี่กำนันนกนะฮะพี่สุภัทราสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นิติรันครับพี่อาคมบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมันแหละทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อครับเพลงแบบซึ้งๆสบายๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ดึกแล้วนะครับใกล้จะเช้าแล้วหลายท่านอาจจะแบบรู้สึกแบบอยากจะพักผ่อนนะครับไปฟังเพลงที่สบายๆกันดีกว่าครับจัดไป

0: Mahanakhon Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ๆว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame นะครับสี่เพลงจบไปนะครับเป็นเพลงสบายๆเหมือนที่ผมได้บอกไป มีเพลงอะไรบ้างแนะนำกันหน่อยนะครับคอยน้องใต้ต้นโดนจากน้อง MC2 นะฮะแล้วก็มาลัยน้ำใจนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์3หัว3ชาครับพี่คัทริยามารสีสายโจ๊ะครับพี่จิ้งหรีดขาวบุ๋งเทวันนะหวังว่าทุกท่านคงจะนอนหลับสบายนะฟังทั้ง4เพลงขอบคุณอีกสักรอบนึงนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
4: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
1: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้น

0: เชิฟ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ครับผมกลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาทักทายกันนะครับพี่ละอายครับพี่รุจิราครับพี่สายันนะฮะบอกว่าสวัสดีตอนเช้าเจ้านะครับอยู่น่านเจ้านะสวัสดีครับนะครับพี่เยเฮอร์พี่นิยาใช่ไหมครับพี่นิยาคนเดิมพี่นันทาพี่ศรีวิไลนะครับคุณยายพอเพียงพี่สุมาลาพี่สุนีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมแต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมานะครับไม่เป็นไรครับแค่รับชมแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 2-5 กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งเมื่อบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: วันอะไรวันนี้วันพุธ
1: วันพืชมงคลครับพี่
0: ใช่ค่ะเช้าวันพุธนะคะที่13พืชมงคลวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะกลับมาเจอกันยามเช้าเหมือนเดิมค่ะกับเราสองคนค่ะน้องดงจามอนพืชเสาภาค
1: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะทางลูกทุ่งมหานครเพจด้วยนะคะให้ LTM SM 95 Super Station นะคะสวัสดีพี่สลิสาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ศรีพี่ดงติดเหมือนยางมะตอยเลยอยู่ที่พนมสุราษฎร์ธานีนะคะก็เราฟังข่าวกันเนาะมีข่าวมีเพลงเพราะๆเหมือนเมื่อสักครู่สองเพลงมีคนชมบอกอุ้ยตัวเพลงเข้ามากเลยคราวนี้
1: นะคะครับเพราะจริงๆ
0: ใช่ค่ะเช้าอากาศร้อนแต่ฝนรินเมื่อคืนแต่ก็ยังอบอ้าวมีสมุนพันธ์แจ้งมาใช่เนาะจริงๆฝนตกแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะแล้วก็วันนี้พี่สมโชคบอกว่าเดี๋ยวรอนะคะว่าพระโคจะเลือกกินอะไรคนนี้ใช่ไหมรอดูรอลุ้นกันทุกปี
1: นะพระโคเสียงทาย
0: ใช่ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกละก่อนนั่นคือสัญญาณฝนมาจริงๆนะมันต้องมีฝนนะในงานพระราชพิธีแล้วก็ทุกปีนะจะมากจะน้อยไม่รู้แต่ว่าวันนี้มีฝนตกแน่ๆนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงฤดูฝนนะคะฤดูกาลมาถึงแล้วเรียบร้อยใครที่จะทำนารอน้ำอยู่นะสมมติก็วันนี้คงจะดีใจ
1: แล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเป็นคนกรุงเทพนะพี่กรุงเทพนะใช้ชีวิตสุขสบายกันมา2เดือนกว่าๆนะครับปิดเทอมใช่ไหมก็เดี๋ยวปลายบางโรงเรียนเปิดวันศุกร์นี้แล้วพี
0: ่ศุกร์นี้บางโรงเรียนเปิดวันจันทร์
1: ฟังก็เปิดวันจันทร์เต็มรูปแบบน่าจะวันจันทร
0: ์ใช่แต่ว่าวันศุกร์นี้ก็คือแบบเหมือนจะทดลองก่อนนี้เหรอ
1: บางโรงเรียน
0: ดูสิ
1: อย่างโรงเรียนลูกเปิดวันศุกร
0: ์
1: แล้วเปิดครึ่งวันด้วยนะ
0: โอ้
1: เปิดวันศุกร์ก็เปิดครึ่งวันนะฮะแล้วโดนเรียนเลยลูกโดนเรียนก่อนยังไม่พร้อม
0: เปิดก่อนว่าจะเรียนเหรอเอออะไรลูกกับพร้อมอยากจะไปเจอเพื่อนแต่พ่อกับแม่น่ะยังไม่พร้อม
1: เดี๋ยวไม่พร้อมวันนึงจะไปส่ง
0: เออเดี๋ยวขอวันเดียวลูกเออนะคะขออีกสักวันนึงหรือขออีกสัก2วันให้ไปทีเดียวว
1: ันเดียววันจันทร
0: ์วันจันทร์วันอังคารเลยหนูนะคะ
1: คร
0: ับ ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าร
1: ถลาก็คงจะกลับมาติดกัน
0: แล้วเออไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกวันแรกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ไปเหมือนปรับอารมณ์เด็กหยุดกันไป2เดือนกว่า
0: เออแต่ฟังดูแล้วเหมือนยุฟังดูแล้วเหมือนยุว่าเอออย่าเพิ่งไปนะวันพรุ่งนี้มาเดือนนี้ไปวันจันทร์ทีเดียวเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเอออยู่ที่ความพร้อมของแต่ละครอบครัวนะคะเปิดเทอมหัวใจว้าวุ่นถามว่าใครล่ะก็พ่อแม่แหละเนาะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ค่าครองชีพเศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากนะไม่ดีจะบอกเลยว่าไม่ดีสถานการณ์ตอนเปิดเทอมเพราะฉะนั้นจะต้องฝากถึงคนที่มันยังไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมเรื่องอะไรไม่พร้อมเรื่องเสื้อผ้าชุดนักเรียนใหม่กระเป๋าใหม่อุปกรณ์การเรียนใหม่พวกนี้นะคะ
1: ใช่
0: เข้าใจ
1: เมื่อวานครับเมื่อวานอ่านฟังคอมเมนต์ดร.เอนะพี่พูดถึงระบบการศึกษาไทยนะกรณีเรื่องของเขายกตัวอย่างเคสชุดลูกเสือ นะครับ
0: คือ
1: โร

0: ลูกเสือเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่เนี่ยนะครับท่านออกมาบอกว่าให้ใช้แค่ผ้าพันคอให้ใช้แค่ผ้าพันคอใส่กับชุดนักเรียนก็พอ
1: สวมทับชุดนักเรียนไปเลย
0: ใช้แค่ผ้าพันคอแล้วก็เอามาใส่กับเสื้อนักเรียนนี่แหละนะแล้วก็ไปเรียนลูกเสือได้เลยเป็นแนวคิดใหม่นะครับปรากฏว่าเขาบอกว่ากระทรวงได้ออกเป็นกฎเป็นประกาศออกมาเนาะแต่ว่าโรงเรียนอะไม่ได้นำไปปฏิบัติโรงเรียนยังบอกว่าต้องใช้ชุดลูกเสืออยู
1: ่แล้วโรงเรียนกับรัฐมนตรีนี่ใครใหญ่กว่ากัน
0: ก็โรงเรียนเขายังยึดหลักของเขาอยู่แบบเนี้ย
1: โอ้
0: ระบบการศึกษาไทยเป็นอย่างเงี้ยมันไม่นำนโยบายไปใช้อ่ะมันยังยึดหลักแบบว่าย
1: ึดทำยังไงก็ทำ
0: หลักตามกรอบอยู่อ่ะ
1: คือถ้าฟังจากคุณครูผู้สอนวิชาลูกเสือนะท่านหนึ่งแกบอกว่าปัญหาตอนนี้คือแนวทางจากกระทรวงนั่นแหละไม่ชัดเจนเองแม่จะบอกว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าพอไปดูพิธีการหรือกิจกรรมสำคัญเนี่ยเอาก็คือทุกโรงเรียนก็ยังให้นักเรียนแต่งเต็มรูปแบบอยู่ดีสุดท้ายผู้ปกครองก็เอายังไงดีซื้อหรือไม่ซื้อก็กลัวลูกไงว่าใส่บ้างไม่ใส่บ้างกลัวลูกมันจะดูไม่ดีก็ใส่ก็ซื้อเพราะฉะนั้นคือท่านรัฐมนตรีก็คือต้องสั่งมาอย่างเป็นทางการเลยไม่ใช่พูดมาคือต้องสั่งมาเลยว่าประกาศเลยอย่างนี้นะกำหนดมาตรฐานมาเลยเหมือนกันเลยทั่วประเทศ
0: ใช่อ
1: ย่างนั้น
0: จริงๆต้องเอาอย่างนั้นนะมันจะเป็นอย่างนั้น
1: แน่นอนช่วงเสียมันเป็นหนึ่งเลยถ้าได้จ่ายที่หนักที่สุดนะช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งใส่ครั้งเดียวใช่ไหมเจอปัญหา
0: แล้วยังถุงเท้ารองเท้าพ่วงมาด้วยนะพี
1: ่ใช่คือมันเจอปัญหาอะไรกันไหมบางเด็กเนี่ยพอปิดเทอมแล้วเนี่ยพอเปิดเทอมมันขนาดไม่พอดีแล้วนะมันใส่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี
0: คร
1: ับแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเสียตังค์แค่ร้อยสองร้อยนะเชื่อไหมว่าชุดลูกเสือนี่แพงนะคะ
0: ใช่
1: ไหนจะมีไอตัวแอคเซสซอรี่มันอะมีอินทนูมีผู้มีหมวกมีอะไรเยอะเลยนะคะอีกหลายร้อยนั่นแหละก็สั่งมาเลยถ้าเผื่อว่ารัฐมนตรีอยากจะเนี่ยช่วยบรรเทาเบาบางพวกของก็บอกไปเลยประกาศตั้งแต่ภาคการศึกษา1ทับ69 1ทับอะไรก็ว่ากันไปเป็นต้นไปให้แต่งวันนี้ก็ว่าไปสั่งได้เนาะเตรียมหน้าละทำเลย
0: โอ้เขาไปสำรวจดูนะพี่อ่ะเสื้อลูกเสือนะ375กางเกงอีก375เท่ากันอ่ะนี่ก็ปาเข้าไป750ละนะครับเดี๋ยวมีรองเท้าอีก339เขาเอาบินมาให้ดูเลยนะผู้ปกครองเขาเอาบินมาให้ดูเลยนะวันเนี้ยชุดลูกเสือนะนี่ก็พันกันไปนะพันหนึ่งนะยังมีค่าจิปาถ่ายที่พี่สีบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดถุงเท้าไอ้พวกผู้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเด็ดเสร็จอีกประมาณ390กว่าบาทรวมออกมาเนี่ย 1,511 บาทโอ้ชุดเดียวต่อปี 1,500
1: ที่ต้องมี
0: ได้แสนที่ละวัน
1: อือ
0: ฮึถ้าหรือว่ารองเท้าต้องแยกเป็นสีน้ำตาลนะ
1: ใช่แยกค่ะ
0: รองเท้าแยกถุงเท้าเสื้อกางเกงอุปกรณ์หมวกเบิกโอ้ครับแต่ถ้าพับพอผืนเดียวจบเลยร้อยเดียวจบเลย
1: เนอะไม่ถึงด้วยลองดูถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแต่ก็ยังมีบางคนจะบอกว่าอุ้ยนี่ลูกเสือแล้วไม่ได้ราชการที่หกพระราชทานมาไหนนานลมแล้วเป็นร้อยปีแล้วจะมายกเลิกจาอะไรอย่างเงี้ยมีบางคนอย่างนี้ด้วยนะ
0: โอ้รัฐบาลแจกชุดฟรีเลยฮะแจกชุดฟรีไม่มีใครให้เลิกเลยครับพ่อแม่บอกเขาแจกชุดฟรีได้ จงเลยสิชุดฟรีเพื่อรำลึกถึงไว้ได้แจงก็สิแจง
1: เนาะ
0: ก็
1: เอาเลย
0: ปัญหาเปิดเทอมเนาะปัญหาเปิดเทอมก็จะต้องมาคุยกันเรื่องนี้แหละพี่เนาะเรื่องค่าใช้จ่าย
1: ใช่ค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะอยู่แล้ว
0: ใครที่มาผ่านช่วงมีลูกมาแล้วก็สบายหน่อยพี่ที่เป็นแฟนรายการก็อาจจะตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหลานลูกผ่านลูกมาแล้วมีหลานแทนปู่ย่าตายายอย่าต้องช่วยนะยุคนี
1: ้ใช่ค่ะ022481366นะคะตายยังว่างอยู่ตอนนี้ใครที่จะโทรมาคุยในช่วงบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยน้องกวางรออยู่ค่ะ
0: ครับผม
1: มีเรื่องของเกี่ยวกับกรมการจัดหางานยอมรับว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะสำหรับกรณีแรงงานไทยในเกาหลีนะคะคืออันนี้เขาไม่ไปแบบถูกกฎหมายแต่ไปแล้วหลังนี้หนีนะคะจนสุดท้ายเกาหลีสั่งขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามเลยค่ะอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิใครที่ภูมิลำเนาอยู่ใน4จังหวัดนี้นะคะทางเกาหลีโอ้ขึ้นบัญชีดำเลยต้องไม่เอาเลยต่อไปนี้ห้ามเลยห้ามส่งแรงงาน4จังหวัดของไทยภายใต้วีซ่า E8ไปทำงานที่นั่นเพราะว่าไปแล้วเนี่ยหนีค่ะ
0: หนีครับ
1: อันนี้อุตส่าห์ทำMOUไปนะ
0: ใช่
1: เนี่ยดู
0: นี่ขนาดนะคุณทำMOUแล้วอย่างนี้คุณจะรอสมัครโครงการไอ E8นี่ทำไมนะผมว่าแค่5เดือนนะขอให้ไป5เดือนนะฮะแต่เมื่อวานคุณจะที่ดีกรมการจัดหางานนะพี่จะบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ยอมกลับจบ5เดือนแล้วโดด
1: อยากอยู่ต่อหลบวีซ่านะคะ
0: ก็อยากอยู่ต่ออยากทำงานต่อ
1: จริงๆถามว่าถ้าหนีเนี่ยเขาก็อาจจะทำใจไว้แล้วว่าโอเคอย่าให้เกิน 20% นะซึ่งขณะนี้เราส่งไป80คนพบว่าใน4จังหวัดของไทยที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยมีสัดส่วนแรงงานไทยหลบหนีเกินเกณฑ์นะคะแต่บางจังหวัดมีสัดส่วนเกิน 20% นะคะอย่างเช่นบุรีรัมย์ชุรินทร์เนี่ยยังไม่มีปัญหามีอัตราการหลบหนีต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้เขาไม่ขึ้นบัญชีดำคนบุรีรัมย์กับคนชุรินทร์ยังไปเกาหลีไปทำงานได้อยู่ขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานหางานทุกจังหวัดลงพื้นที่พบครอบครัวของแรงงานที่หลบหนีเพื่อสอบถามว่าติดต่อกับแรงงานหรือไม่ไปทำงานกับนายจ้างรายไหนหรือพักอยู่กับใครในเกาหลีเพื่อประสานติดต่อตามตัวกลับประเทศโดยด่วนในส่วนของกฎหมายเกาหลีก็ถือว่ามีความผิดนะคะมีทั้งจำคุกและปรับส่วนประเทศไทยเนี่ยไม่มีโทษนะคะโดยตรงแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยจำเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มเติมเหมือนกันเพราะว่าจะส่งผลต่อแรงงานไทยในอนาคตและภาพรวมคือถ้าปล่อยให้แบบนี้ก็เดี๋ยวใครที่อยากไปทำงานติดต่อตามกฎหมายเนี่ยหมดโอกาสค่ะน้องดง
0: ใช่ครับ
1: ฮัลโหลจ้าเขาจะไม่รับแล้วนะ
0: ครับผม
1: ค่ะได้ยินเสียงแว่วๆใครมาเนาะก็ประตูมาแล้วนะคะจะไปรับกันค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ
1: โอ้โห
3: สวัสดีจ้าสวัสดีคุณปีคุณดงจ้า
0: ครับผม
3: จ้า
0: จากไหนครับคุณพี
3: ่จากอำเภอวานอนจังหวัดสกลจ้า
1: โอ้เชิญค่ะมีเรื่องอะไรจะบอกคะ
3: มีเรื่องอันอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ระยองวันที่9ที่ผ่านมานะจ๊ะ
1: ค่ะ
3: คือว่าอันมีรถเก๋งคันหนึ่งอันจนน้องชายของลูกสะใภ้จ้ะเขาไม่อยากรับผิดชอบเขาไม่มีประกันด้วยจ้ะ
1: โอ้ไม่มีอะไรเลย
3: ไม่มี
1: เขาหนีไหม
3: ไป
1: เขาหนีเหรอคะเขาหนีไปเลย
3: อะไรนะคะ
1: มาถึงชนแล้วหนีเหรอคะหรือว่าจับหรือว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุ
3: ไม่หนีจ้ะแต่มาคุยกับตำรวจอุบอิบอุบอิบสงสัยเมาเลยจ้ะขับรถชนทำตายลูกสะใภ้ขาขาดเสียชีวิตเลยจ้ะ
1: โ
3: อ้วันที่9ที่ผ่านมาเลยจ้ะ
1: ค่ะ
0: ที่บอกเขาไม่จะไม่รับผิดชอบนี่เขายังไงครับเขาว่ายังไง
3: เขาก็ที่แรกนะเขาบอกว่าเขาไปคุยกันกับตำรวจนะจ๊ะอยู่ที่ห้องสองคนสงสัยเขาเมาแล้วเขาไม่ให้ตรวจแอลกอฮอล์จ้ะ
1: แอลกอฮอล์ก็ไม่ตรวจแล้ว
0: ไม่ถามตำรวจก็ไม่ตรวจ
1: ตำรวจเขาว่ายังไง
3: ตำรวจเขาว่าหน้าอะไรแย่ๆเพราะฉะนั้นเขาว่า
1: เขาว่าทางเราเสียหายทางผู้เสียหาย
3: จ้ะเขาด่ามาเลยว่ามาอะไรแย่ๆเขาว่าเพราะญาติเราเสียชีวิตนอกเราก็อยากไป
0: แล้ว
3: ขาดหาขาไม่เจอนะ
0: ไม่แล้วหมายถึงตำรวจไม่ตั้งข้อหาอะไรกับคนขับรถเลยนะครับ
3: ไม่จ้ะไม่เขียนลงในสำเนาเนี่ยเขียนว่าประมาทร่วมกันจ้ะ
0: ประมาทร่วม
1: ประมาทร่วม
3: ว่าประมาทร่วม
0: เอาแต่เขาไม่เขียนไม่มีข้อหาว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยไม่มีนะ
3: ไม่จ้ะไม่มีจ้ะ
1: ก็คือประมาท
0: เราก็เลยสงสัยว่า
3: เออตำรวจช่วยทางรถก็ไม่มีประกันจ้ะรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีประกัน
0: โอ้การจะไม่มีประกัน
1: ไม่มีอะไรทั้งคู่พรบก็ไม่มีเหรอคะคุณป้า
3: ไม่มีจ้ะ
1: ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็ตัดไปเลยนะประกันไม่ช่วย
0: แล้วเป็นประมาทร่วมจริงไหม
3: อันรถมอเตอร์ไซค์น่ะมันก็ผิดอยู่หรอกเพราะว่ามันจะขับสวนเลนไปหาทางรถสายรถเก๋งนะจ๊ะ
0: ของเราขับสวนเลนไปอยู่เลนเขา
3: จ้ะ
0: อ๋อเราไปอยู่เลนเขา
1: ก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผิดเต็มๆใช่ไหม
3: รู้เขาว่าแล้วลูกสะใภ้เขาว่าไปด่าเขาแล้วก็ขอค่ามาทำจบซ้ำเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แ
1: ล้วเขาก็ไม่ได้
3: เขาว่าวันที่15เขาคุยกันแต่15ที่จะถึง
1: อ๋อก็ใน
0: นั้นจะคุยกัน
1: อ๋อเขาก็จะมาเนี่ยเพราะว่า
3: จ้ามันจะได้เลี่ยงหรือเปล่าไม่รู้ที่แรกนั้นลูกสะใภ้ลูกสะใภ้นั่นเพิ่นห่วง 300,000 น่ะจ้ะ
1: โอ
0: ้
3: เขาว่าเขาไม่จ่ายเพราะว่า
1: เขาไม่จ่ายเขาบอกว่าเขาไม่ผิดเหรอคะหรือยังไง
3: ไม่รู้โอ้เขาก็ว่าเขาไม่ผิดนะวะ
1: แล้วแจ้งความแล้วตำรวจว่ายังไงตอนนี้ขั้นตอนตำรวจ
3: ขั้นตอนตำรวจเขาก็เขียนอยู่ในสำเนาอะไรก็เขาว่าประมาทร่วมเขาว่า
1: ประมาทร่วม
3: จ้ะลูกชายเขาเล่าให้ฟังจ้ะ
1: เพราะอันนี้
0: ก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องรอวันที่วันศุกร์นี้แหละนะครับวันศุกร์นี้ไปเจรจาก่อนเนาะทีเดียวอาจจะเพราะเราฟังดูแล้วเราก็มีส่วนด้วยแต่ว่าเขายังไงรถใหญ่มันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วนะพี่นะ
1: ว่าจะประมาณไหนยังไงอ
0: ย่างที่บอกมันต้องมีขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาว่ากันไป
1: น่าเสียดายน่าเศร้ามากตรงที่ว่าไม่มีประกันทั้งคู่นะใช่ไหม
3: คะแกไม่มีประกันทั้งคู
1: ่ไม่ได้อะไรเลย
3: อายุ22ไม่แก่
1: ที่สักกว่าเองนะคะก็เดี๋ยวรอดูก็ในช่วงระหว่างรอก็คือรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดนะคะรูปจากที่เกิดเหตุนะขอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าประมาทร่วมจริงไหมอะไรพวกนี้มีไหมคะ
3: อันนี้จ้ะที่จริงนะขอน้ำตำรวจนะตำรวจบ่หายแต่กูให้เขาเลยหายจ้ะเขาเลย
1: ก็เก็บไว้ถ้าเจรจาตกลงไม่ได้ก็ถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
3: จ
1: ้ะนะคะไปขอหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์อะไรได้ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าขั้นตอนมันก็คงอีกนาน
3: ต้นกระทีทุ่มหัวในการบันเนียนเขาเพิ่งจะโทรไปบอกตอนตีห้าจ้ะโทรไปบอกที่อันเนาะอันพี่สาวนะจ้ะ
1: ค่ะ
3: จ้ะเขาป้าว่าเขาต้องต ้องเมาแล้วขับหรอจ้ะ
1: โอ้แต่เราเป็นคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าฝั่งโน้นเมาหรือไม่เมาแล้วฝั่ง
3: ว่าความเมาที่ความเมาในกล่องนี่ว่ามันรถหาย
1: โอ้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับตำรวจที่จะส่งว่าเขาจะเขียนสำนวนยังไงนะในการส่งอัยการน้องรุ่งเนาะ
0: ใช่คร
1: ับ อันนี้อยู่ที่ตำรวจเลยว่าเขาจะเขียนยังไงนะคะเวลาจะส่งอัยการแล้วฝั่งนี้ที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยขับสวนเลนแล้วหนึ่งโอเคแล้วมีเมาไหม

0: อันตรายแน่จริง
1: ต้นไผ่ด้วยตั้งเลยจ้ะรถถึงเศษเล็กเลยหม้อไส
2: ้โอ้โ
1: หต้นเครื่องกระเด็นออกนี้จากโตรถเลยจ้ะ
0: โอ้สภาพ
2: ฝั่งของเรานี่ไปไหนมาครับก่อนอุบัติเหตุนะครับงบไปไหนไปทำงาน
1: ร้านอาหารจ้ะ
2: พี่สีไปเที่ยวร้านเป็นร้านอาหาร
0: ไปเที่ยวมาช่วงกลางดึกใช่ไหมคุณป้า
1: ก็กลางดึกจ้ะกลางคืนอะไรตรง
2: โอ้มันมีโอกาส
1: ค่ะแต่มันจะคุยกันกับตำรวจสองคนอยู่ในห้องนะจ๊ะไม่สงสัยมันต้องยัดกันละจ้ะยัดเงื่อนกันละจ้ะ
2: โอ้วันนี้เราคิดว่านะเราคิดว่าใช่ไหมตอนเข้าไปคุยแต่ไหน
0: ก็ให้กำลังใจนะคะกับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ต้องสู้กันในทางกฎหมายเนาะ
1: จ้าจะส่งสกัดเมื่อไหร่จ้ะ
0: เดี๋ยวรอเจอกันคุยกันยังไงในช่วงวันศุกร์นี้นะคะคุณป้า
2: ขอให้ผ่านพ้นได้ด้วยดีนะขอให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เราเนาะครอบครัวเราต้องเจอเนาะคุณป้าเนาะ
1: จ้า
0: ขอบคุณแม่ค่ะ
2: ให
0: ้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านผู้ฟังนะคะให้ความเห็นเพิ่มเติมว่ารายนี้อยากจะให้คุณป้าและครอบครัวไปปรึกษายุติธรรมจังหวัดด้วยค่ะน้องดวงเขาน่าจะมีเงินกองทุนช่วยเหลืออยู่มีหลักกฎหมายให้คำปรึกษาค่ะ
1: ครับเอาคุณป้าฟังแล้วจดเลยไปยุติธรรมจังหวัดโอ
0: ้น่าจะได
1: ้โอ้บอก
0: ลองดูนะคะ
1: ถึงมอเตอร์ไซค์เลยพรบนั้นอย่าปล่อยให้ขาดนะพี่เด้ออย่างน้อยนะประกันเท่าไหร่พรบต้องอย่าให้ขาดเลยนะ
0: แค่หลักร้อยเองนะคะซื้อเถอะมันคุ้มมากมอเตอร์ไซค์ที่เราพูดกันนั่นแหละเนื้อหุ้มเหล็กจริงๆนะในแต่ละวันเนี้ยอุ้ยแบบนับจำนวนไม่ถ้วนเลยนะฮะเกิดเหตุได้ทุกวัน
1: ครับ
0: ซื้อไว้พรบปิดเอาไว้ใครมีรถมอเตอร์ไซค์ก็อย่าให้ขาดจริงๆซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกแล้วเลือกได้เลยว่าจะเอาบริษัทไหนยังไง
1: โ
0: อ้ค่ะ
1: มาเทที่มันนิดเดียวนะมันแป๊บเดียวนั่นเอง
0: ใช่
1: มันไม่น่าเกิดครับแต่พอเกิดแล้วก็รุนแรงแล้วเมื่อวานมีไรเดอร์นะครับกับรถเก๋งนะฮะที่นนทบุรีนะพี่ครับขับรถปาดกันสุดท้ายถึงขนาดลงมาทะเลาะกันแล้วก็เอามีดแทงกันตายฝั่งรถเก๋งตายครับฝั่งไรเดอร์โดนจับไปครับ
0: โอ้โห
1: เนี่ยมันเริ่มจากแค่ขับรถแบบรถเก๋งบอกว่าไรเดอร์เนี่ยขับเร็วแล้วก็เบี่ยงเข้ามาแบบปาดเขานะฮะคนในรถเก๋งก็เลยลงไปเคลียร์พอลงไปเคลียร์ด้วยอารมณ์ร้อนนะอารมณ์ร้อนมันเจอร้อนเนี่ยตอนนั้นนะฮะมันมีประโยคนึงเขาบอกว่าไรเดอร์เขาพูดขึ้นมาที่ทำให้ฝั่งนี้ขึ้นเลยก็คือไรเดอร์บอกว่ามึงซื้อใบขับขี่มาปะเนี่ยฝั่งนู้นโอ้มึงมาปาดแล้วยังพูดอย่างนี้อีกเหรอนะครับก็ไปเอาค้อนในรถมา
0: ค
1: ่ะไรเดอร์เขาบอกเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเลยเอามีดที่เขาพกไว้นะฮะแทงเข้าไปแต่ผมก็ไปโดนจุดสำคัญเขาก็ไม่ได้กะว่าจะถึงกับตายหรอกแต่ว่าณตอนนั้นแทงเข้าไปที่หน้าอกนะครับโอ้โหครับอกปักอกมีดปักอกเสียชีวิตเลยนะครับนี่ฮะไรเดอร์เขาก็โอ้เปิดใจที่โรงพักนะครับสภ.เมืองนนทบุรีไรเดอร์คนนี้อายุ22เองพี
0: ่
1: นะครับโดนจับนะครับเนี่ยนะจากการสอบถามเนี่ยนะครับไรเดอร์บอกว่าอายุ22ได้มีงานมีลูกแล้วคิดดูดิว่าเหลือลูกทำไงอ่ะนะฮะเขาบอกเขาไปส่งลูกสาวแล้วก็กำลังกลับบ้านในซอยเรวดีนะฮะจู่ๆเนี่ยนะก็โดนรถเก๋งคันนี้เนี่ยนะครับมีมาแล้วก็จอดให้จอดลงมาคุยนะฮะระหว่างที่ลงมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาก็พูดจาไม่ดีเลยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าหรอกเขาต้องป้องกันตัวเพราะลงมาเนี่ยคนที่เป็นฝั่งคนนั่งเนี่ยนะเขาเป็นสามีเนี่ยเปิดรถถือค้อนลงมาเลยเอาค้อนตีจนเกือบตายนะครับค้อนที่ค้อนเหล็กเขาบอกเขาก็เลยเอามีดที่พกไว้เนี่ยนะครับป้องกันตัวผมไม่ได้ถือไปแทงเขาก่อนนะไปดูกล้องวงจรปิดสินี่นะฮะเขาก็ขอความเป็นธรรมมาเขาใช้ค้อนตีผมก็ชักมีดออกมาแทงไปมั่วๆยังไม่คิดเลยว่าจะโดนจุดสำคัญเนี่ยฮะเริ่มต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากบนท้องถนนกันสุดท้ายแล้วมันมาจบที่การเสียชีวิตเลยนะครับนี่แล้วพี่ไรเดอร์ลูกพี่จะอยู่ยังไงเนี่ยตัวเองอายุ22ในข่าวเขาไม่ได้บอกลูกเขาอายุเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าลูกก็ต้องยังไม่ถึง10ขวบหรอกใช่ไหมพี่เพราะว่าพ่อ22ลูกเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามีลูกตอนเร็วสุด15ลูกก็7ขวบซึ่งป.1
0: พ่อ
1: เนี่ยก็อุบัติเหตุอารมณ
0: ์
1: ขาดสติ
0: น่าห่วงมากน่ากลัวมากบนถนนเนี่ยนะคะคือมันไม่คือก็เรียกว่าไม่ยอมกันเลยอ่ะ
1: ใช่คือถ้าคนเราขับรถนะพี่ถ้าลงไปอุ้ยขอโทษ ขอโทษไว้ก่อนเนี่ยมันสถานการณ์มันเบานะใช่ไหมแต่ถ้าลงไปอย่างเงี้ยลงไปก็ใส่เลยแล้วลงไปแบบว่ามันขับรถภาษาอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้มันอ้าวแล้วมัน
0: หาเรื่องละอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องมีนะมีอุปกรณ์อะไรที่อยู่ในรถหรือว่าอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือเนี่ยเอามาช่วยละ
1: โอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะมีปืนมีมีดมีไม้เบสบอลมีค้อนอย่างเงี้ยมันโอ้โหครับ
0: แล้วทุกวันจริงๆนะเรื่องรถเนี่ยมีทุกวันต้องมีเรื่องจ
1: ุ
0: ดใดก็จุดหนึ่ง
1: ช่างก็คือถ้ามีประกันมันก็เบาก็ลงไปได้ว่าเอาเรียกประกันมาไปนั่งรอในรถกันเสียเวลานิดหน่อยนี
0: ่
1: คร
0: ับเย็นๆกันนะคะมาดูเมื่อวานนี้ปอทนะคะมีการจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งที่ช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและร่วมกันปลอมและใช้เอกสารทางราชการปลอมก็คือว่าสืบเนื่องเมื่อกลางปี67ค่ะตำรวจของปอทนี่รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยแต่งตัวเหมือนตำรวจโทรศัพท์และวิดีโอคอลมาข่มขู่หลอกให้โอนเงินนะก็เสียหายไปหลายเหมือนกันตำรวจปอทก็เร่งสืบสวนขยายผลก่อนสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการได้หลายคนนะทั้งกลุ่มบัญชีม้ากลุ่มโทรหลอกลวงแล้วก็กลุ่มฟอกเงินจากการสอบสวนพบว่ามีผู้ร่วมกระบวนการอีกหลายคนนะคะทางตำรวจก็รวบรวมหลักฐานขอหน้าศาลออกหมายจับเพิ่มเติมก็รู้เลยว่าหัวหน้ากระบวนการก็คือเป็นจีนและผู้ต้องหาบางส่วนก็แยกย้ายกันหลบหนีไปแล้วและบางคนเชื่อไหมว่ากลับมากบดานที่บ้านตัวเองในประเทศไทยนะคงไปหลอกกันมาจากเพื่อนบ้านนี่นะคะต่อมานี่คนนี้ตอนที่รับบทเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาเป็นนายร้อยกองร้อยปอยเป็ดค่ะนุ่งตอนที่วิดีโอคอลหลอกเหยื่อตอนนั้นให้โอนเงินเนี่ยเขาสวมบทพันตำรวจโทเลยนะแล้วเหตุการณ์มาตั้งแต่ปี67น่ะเขาคงคิดว่าอุ้ยรอดแล้วว่ะก็ชื่อนายอมรเทพค่ะปรากฏว่าตำรวจเก่งแน่นะเมื่อวานนี้จับได้นะคะจับอมรเทพกองร้อยปอยเตะหนีมากบดานอยู่ในประเทศไทยนี่ก็จับได้เรียบร้อยแล้วแต่งตัวเป็นยศพันตำรวจโทกองร้อยปอยเตะให้การรับสารภาพได้ซึ่งเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อต้นเดือนนี้เองแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำงานต่อที่เขมรอีกรอบนึงแต่ว่ามาจับถูกจับซะก่อนบทบาทในขบวนการคอลเซ็นเตอร์ของอมรเทพยอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยก็ถูกหลอกเหมือนกันให้ไปเป็นเปิดบัญชีม้าก่อนจะผันตัวเข้าร่วมแก๊งโดยทำหน้าที่แต่งกายเรียนแบบตำรวจวีดีโอคอลข่มขู่ผู้เสียหายให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ยอมโอนเงินโอ้โหถูกจับได้แล้วนะในร้อยปอยเตะพันตำรวจโทคนนี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะมีอีกเยอะมากนะแก๊งเนี้ย
1: ไอ้ที่ใส่ชุดตำรวจแล้วมานั่งวิดีโอคอลนั่นใช่ไหมพี
0: ่ใช่ที่นั่งอยู่มันโต๊ะทำงานดูหรูหราอลังการ
1: อ
0: ่ะแล้วก
1: ็ข้างหลังเขียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ใช่
1: แล้วใส่ชุดตำรวจแต่เหมือนยามอ่ะ
0: ดุหน่อยเสียงทำเสียงแบบดุหน่อยนะคะตัวจริงก็อายุ35ปีนะนายคนนี้ก็เข้าไปดูในเพจของปอทได้นะตอนที่ขอสมมติว่าใครที่เคยโดนในคนนี้วิดีโอคอลนะคะหลอกให้โอนเงินแหละก็เรียกว่าย่ามใจนะย้อนกลับเข้ามาซ่อนตัวในประเทศไทยแล้วเตรียมเนี่ยยอมรับอย่างหน้าตาเฉยว่าเนี่ยกำลังเตรียมเดินทางจะกลับไปปอยเตะอีกรอบนึงจะไปต่อโอ้โหแต่เขาก็ไม่บอกว่าเขาได้เงินเท่าไหร่สมน้ำสมเนื้อหรือเปล่าที่หลอกคนไทยไปเป็นล้านล้านร้อยล้านพันล้านแล้วมั้ง
1: โอ้ครับ
0: ค่ะ
1: อืม
0: เยอะใหญ่ด้วยนะคนเนี้ย
1: อืมก็กล้ากลับเข้ามานะ
0: ใช่ก็คิดว่าเออ
1: กล้ากลับเข้ามาในไทย
0: โอ้ยมีใครจำได้มั้ง
1: อืม
2: ครับ
0: ต้องขังลิงเลยนะคนแบบเนี้ย
2: ครับเราพูดถึงในร้อยปอยเปรตนี่นะฮะล่าสุดตำรวจจับตำรวจที่ระยองนะครับจับกลุ่มหนุ่มเขมรเขาบอกว่าสุดโหดใช้ขวานฟันใช้ขวานฟันคนไทยเสียชีวิตนะฮะทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเขาบอกว่าที่เขาไปฟันคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนโยนรองเท้าใส่ชามบะหมี่ก่อน
0: โอ้ทะเลาะกันมาก่อน
2: ทะเลาะกันมาก่อนถามว่าอ้าวแล้วเป็นเขมรได้งานทำงานในเมืองไทยได้ไงไปหลอกนายจ้างว่าเป็นคนเมียนมาปลอมแปลงสัญชาติเลยนะครับในใบเอาใบเอกสารปลอมแปลงสัญชาติว่าเป็นคนเมียนมาแล้วไปสมัครงานนะก็เลยมีการมีงานทำยังอยู่ในตอนนี้นะครับนะนายหนูนะครับนายหนูอายุ24ชาวกัมพูชานะครับก่อเหตุฟันคอนายศักดิ์สิทธิ์อายุ27แรงงานคนไทยนะทะเลาะกันนะครับคนไทยกำลังนอนอยู่ที่เตียงผ้าใบหน้าบ้านเช่านะฮะหลังเกิดเหตุหลบหนีไปตำรวจไปตามจับกุมมาได้นะครับแต่การสอบสวนเนี่ยนะฮะนายหนูรับสารภาพกันเลยว่าหลอกนายจ้างว่าเป็นชาวเมียนมาเพราะกลัวนายจ้างเขาจะไม่รับตอนนี้คนไทยเขาไม่รับคนกัมพูชาทำงานเขาเลยกลัวเขาก็เลยบอกนายจ้างว่าเป็นเมียนมานะครับแล้วก็หลบหนีเข้าเมืองด้วยนะบัตรเบิดอะไรก็ไม่มีนะครับก็ไปทำงานด้วยไม่มีใบบัตรอนุญาตทำงานนะครับถามว่าอ้าวแล้วทะเลาะอะไรกันนะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเขากับผู้ตายเนี่ยนั่งดื่มกันอยู่ด้วยนะคือเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันเลิกงานก็นั่งดื่มกันคุยกันไปคุยกันมามีปากเสียงกันครับเริ่มไม่ถูกคอกันละจากนั้นในหนูเนี่ยนะครับเดินไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะตัวเขาเนี่ยลุกขึ้นไปหิวไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจู่ๆเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยนะฮะเดินมาโยนรองเท้าผ้าใบใส่ชามบะหมี่เขาเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้มันดูถูกกันเกินไปนะคนไทยกัมพูชาถึงจะมีเรื่องอะไรกันอย่ามาโยนรองเท้าใส่ไม่ยอมนะครับก็เลยเก็บความแค้นนะฮะอาศัยจังหวะที่ผู้ตายเนี่ยไปนอนพักบนเตียงผ้าใบเขาเลยใช้ขวานฟันคอเลยไม่เสียชีวิตเลย
0: โอ้โห
2: นี่ฮะคือแต่อันนี้มันเรื่องมันก็เป็นความแค้นของสองคนมันจะบอกว่าเป็นเรื่องของไทยกัมพูชาก็มันก็ไม่หรอกพี่มันก็คนมันเมาแล้วมันก็คุยกันไม่ถูกคอกันนะ
0: โอ
2: ้โหพอก่อเหตุเสร็จนะยังขโมยรถนายจ้างนะครับเอารถเจ้านายเนี่ยนะครับขับหนีไปจนในที่สุดน้ำมันรถหมดไม่มีเงินเติมก็เลยทิ้งรถไว้ตำรวจก็เลยแกะรอยนะครับจากรถตามไปจับกุมได้ในที่สุดเดี๋ยวก็คงต้องนะดำเนินคดีโอ้โหโหดเหี้ยมนะครับคนที่ทำไมทะเลาะอันนึง
0: ที่ทำเลยเขาทำไมเนาะ
2: ครับใจร้อนครับผม
0: ใจร้อนมากอีกคู่หนึ่งที่เชียงรายนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เทิงเชียงรายรับแจ้งมีผู้ถูกยิงอันนี้ไม่เสียชีวิตนะบาดเจ็บก็ปรากฏว่าเหตุเกิดก็คือเขาทะเลาะกันเรื่องฝ่ายหนึ่งเนี่ยชอบไลฟ์สดรีวิวสินค้าในบ้านเสียงดังค่ะลุง
2: อ๋อครับครับ
0: เนี่ยเป็นจริงๆนะคนที่ขายของออนไลน์เนี่ยขายของได้ก็ต้องแพ็คของใช่ไหมที่จะไปส่งตามบริษัทขนส่งตามไปรษณีย์หรือที่ไหนก็ตามมันเคยมีกรณีแบบนี้นะเขาบอกว่าเสียงดังมากคือแบบไอเสียงสก็อตเทปที่จะแปะกล่องน้องโบ้งดังมาก
2: เขาบอกว่
0: าเออยิ่งทั้งคืนอ่ะยิ่งขายดีเขาบอกโอ้โหเพื่อนบ้านไม่ต้องนอนกันอันเนี้ยก็เคยมีข่าวแบบนี้ว่าทะเลาะกันแต่บ้านนี้เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านอาศัยติดกันนะก่อนหน้านี้สองฝ่ายขัดแย้งกันเรื่องนี้แหละ เสียงดังจากการไลฟ์สดและรีวิวขายของอยู่เป็นประจำคนที่บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุก็ 5:00 น.ละกำลังถ่ายคลิปเพื่อจะเอาไปลงรีวิวสินค้าจู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนล้มลงร้องด้วยความเจ็บปวดก็เลยรีบพาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะลุงของผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงปืนพอวิ่งออกมาดูก็เอ้าหลานล้มอยู่ข้างรถแล้วเพื่อนบ้านคนที่ยิงเนี่ยเขาบอกคนในหมู่บ้านรู้พฤติกรรมกันดีมักตะโวยวายอาณาวาสเป็นประจำบางครั้งก็โยนกิ่งไม้บ้างสังกะสีบ้างใส่บ้านคนอื่นเขาโดยอ้างว่ารำคาญเสียงซึ่งคนที่เป็นลุงบอกว่ายืนยันว่าหลานเนี่ยเขาก็ทำมาหากินทำอาชีพนี้ไม่ได้ทำเสียงดังขนาดนั้นแต่คู่กรณีชอบหาเรื่องค่ะแล้วก็ล่าสุดตำรวจก็ไปจับกุมตัวนะคะปรากฏว่า เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องตอนเกิดเหตุไม่ได้อยู่ไปอยู่บนดอยนนไม่ได้ยินเสียงปืนด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะคะความขัดแย้งอะไรที่บอกว่ารำคาญเสียงก็ไม่มีไม่เคยอะไรอย่างนี้เขาปฏิเสธอย่างเดียวเลยตำรวจก็เลยไปค้นหลังบ้านนะคะจนพบชิ้นส่วนเป็นปืนแก๊ปเป็นปืนยาวไทยประดิษฐ์แล้วก็ย่ามสะพายซุกซ่อนอยู่ที่เล้าไก่ติดกับรั้วบ้านนะคะซึ่งมีร่องรอยการซุกซ่อนใหม่ๆค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านอีกคนนึงนะคะบอกว่าไอ้หนุ่มคนนี้เคยถูกตัดชื่อออกจากสมาชิกหมู่บ้านมานานกว่า8ปีเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยชอบพัวพันกับยาเสพติดแล้วก็ชอบสร้างอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นก็ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้แค่ประมาณ 6-7 เดือนนึกว่าจะนิสัยดีขึ้นกลับมาก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญชอบยิงปืนขึ้นฟ้าด่าทอเพื่อนบ้านไปทั่วถือว่าเป็นบุคคลอันตรายของหมู่บ้านค่ะลุง
1: อ๋อคือคนหาเรื่องดันไปเจอดันไปอยู่บ้านติดกันกับคนที่เขารีวิวสินค้าเอ้าน
0: ั่นแหละนี่ก็เลยต้องโดนข้อหาพยายามฆ่าไปครอบครองอาวุธปืนไปก็เอาก็ถ้าสมมติว่าเขาขายของเขาไลฟ์สดหรืออะไรก็ทำยังไงถ้ามันเสียงดังเกินไปก็เตือนกันได้นะ
1: ครับผม
0: เตือนกันดีกว่าอย่ายิงกันเลย
1: คนไลฟ์ก็ต้องหาสถานที่ให้มันโอเคด้วยนะพี่เมื่อวานผมเห็นคลิปแล้วเขาดันออกมาไลฟ์เหมือนตรงลานหน้าบ้านนี่
0: ใช่หน้าบ้านเลย
1: เหมือนใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านแล้วก็กำลังไลฟ์สินค้าถ่ายทำกันอยู
0: ่รีวิวให้มันได้บรรยากาศไงว่าเนี่ยใช้จริงนะใช้จริงนะมันดีจริงนะสินค้าตัวนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ปังเลยครับ
0: สมจริงสมจังตัวอีกคนนึงก็ตำคาญเนาะก็
1: แล้วพอเขาตั้งกล้องรีวิวอยู่เนี่ยเหตุการณ์มันเลยถูกบันทึกไว้หมดเลยพี
0: ่ใช่
1: ระหว่างที่เขารีวิวเนี่ยถ้าเคยเห็นไอ้รีวิวอยู่สินค้าอยู่เนี่ยนะครับสักพักนึงโอ้ยบางมีเสียงตั้งแล้วโอ้ยแล้วเอามือจับที่แขนแล้วก็ล้มลงไปกล้องเนี่ยจับภาพไว้ได้หมดเลย
0: จับได้ใช่
1: มันก็เลยเป็นหลักฐานเลยว่าเอ้าลงกระสุนมาจากทางไหนยังไงเนี่ยตำรวจก็เลยใช้คลิปนี้เป็นหลักฐานได้เลย
0: มาจากเพื่อนบ้านคนนี้แหละแต่เขาปฏิเสธนะเขาบอกเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตอนนั้น
1: อ่
0: ะก็นะเดี๋ยวนี้การขายของการอะไรก็อย่างที่บอกนะคือถ้ามันไม่เดือดหมากร้อนแรงก็จุดหมุนก็หน่อยแล้วอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ทำอาชีพแบบไม่สุจริตนะขายของอะนะ
1: ครับผม
0: เ
1: พื่อนบ้านกันน่าจะคุยกันได้นะคุยกันเตือนกันได
0: ้ไอ้ส่วนเสียงแปะสก็อตเทปแปะทั้งคืนเนี่ยมันรู้จะแก้ยังไงใช้วิธีก็บอกกันหน่อย
1: อันนี้นึกออกเลยนะเวลาเราใช้เทปกาวเนี่ยแคว้งอเนี่ยโอ้โหมันดังจริงใช่
0: ทั้งคืนขายของยิ่งขายดีนะใครที่อยู่คอนโดแล้วคิดดูอ่ะข้างๆห้องอ่ะได้ยินทั้งคืนอ่ะ
1: โอ้
0: แต่สก๊อตเทปที่กล่องต้องรีบส่งให้ลูกค้าเช้านี้อ่ะสู้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ันเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: ลับมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะวันหยุดราชการวันเพื่อชุมชนวันนี้บริษัทหลายบริษัทก็ไม่ได้หยุดนะคะต้องร่วมหยุดเฉพาะข้าราชการนะคะ
1: ใช่ครับสังเกตดูเมื่อเช้าอยู่ในกลุ่มขายของที่ตลาดนัดซอย4นะครับพี่ๆหลายคนก็แจ้งว่าวันนี้เปิดนะคะวันนี้เปิดนะคะก็แสดงว่าตามตลาดนัดคึกคักนะฮะพวกตลาดนัดเอกชนนะฮะ
0: ไม่หยุด
1: ไม่หยุด
0: แม้ว่าจะเป็นวันพืชชมงคลก็ตาม
1: ครับ
0: ค่ะก็อาจจะมีฝนตกบ้างนะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็คงจะต้องเตรียมรับมือน
1: ะคะครับผม
0: ในวันนี
1: ้นั่นสิเดี๋ยวพรุ่งนี้กับวันศุกร์จะขออนุญาตแจ้งมาเลยพี่จีจะขอลา2วันนะครับลาจะไปภูเก็ตครับพี่ไม่รู้ว่าฝนตกป่ะเนาะทางใต้เนาะ
0: ภูเก็ตก็มีฝนใช่ใช่ค่ะ
1: โอ้ครับผม
0: ก็บรรยากาศก็ยังน่าเที่ยวอยู่นะ
1: ครับครับ
0: ภูเก็ต
1: ก็จะไปไม่ได้ไปหลายปีแล้วก็เลยชวนที่บ้านไปแล้วพอดีได้ตั๋วมันตั้งแต่ปีที่แล้วนะพี่จองข้ามปีมาตั๋วจองไว้นานมาก
0: ค่ะ
1: แบบซิทแบบไปกลับ800กว่าบาท
0: โอ้ถูกมาก
1: ได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับ800กว่าบาทมานะครับก็เลยจองไว้แต่ว่าหูจองไว้ตั้งแต่แบบก่อนปีใหม่นะพี่ถ้าจำได้จองไว้นานมากจองไว้จนจองเผื่อไว้แต่ว่าเปิดเทอมตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ดูอีเมลหน่อยเผื่อว่าเขาเปลี่ยน
1: มันยกเลิกเราไปหรือยังอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ต้องเปลี่ยนขออภัยยกเลิกแล้วก็ให้เราเปลี่ยนตัวอุ้ยแบบติดใจมากเคยเจอ
1: ตายแล้วพูดแล้วต้องเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะ
0: เช็คหน่อยจริงเคยทิ้งมาหลายรอบแล้ววันเขาเปลี่ยนอ่ะเขาเปลี่ยนเที่ยวบินบ้างเปลี่ยนวันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าตัวมันถูกไปใช่ไเนี่ยเพราะว
0: ่
1: าเขาให้เนี่ยก่อน24ชั่วโมงเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปเช็คได้ละเพราะว่า
0: เข
1: าให้เช็คอินออนไลน์ได
0: ้ใช่ขณะเปิดเขาส่งเมลอะไรมาคือแค่วันละเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมั่นใจอะไรมากมายใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้
1: พรุ่งนี้มาจัดเหมือนเดิมพี่ตีบอกอ้าวทำไมไหนบอกจะไปภูเก็ตอ๋อครับตามที่พี่ว่าแล้วครับพยกเลิกไปแล้วครับโอ้ตายเลย
0: ซื้อตั๋วถูกเอาจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ
1: เราได้โปรโมชั่นไงมันจะมีไฟหนึ่งมีแค่นี่แหละ4-5ใบเราสะได้มานะยกเลิกเราอีกเจ็บใจดิ
0: กดตายเลยเออจริงๆโกรธนะใครจะไปเที่ยวก็ดูฟ้าดูฝน
1: ครับผมได้ครับ
0: ค่ะส่วนคนนี้มาดูหน่อยถูกโยงดราม่าว่ากลุ่มคนไทยไร้มารยาทมันเป็นประเด็นร้อนข้ามประเทศนะคะเมื่อมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปแชร์พฤติกรรมสุดเอือมระอาของกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ไปกินชาบูในญี่ปุ่นนั่นเอง
1: อ้าวทำไมครับกล้าเรื่องอะไรครับ
0: กินชาบูก็กินไปแต่ว่าเขาบอกว่ากลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายแถมพ่นคำหยาบคายกระจายเต็มร้านจนเจ้าของคลิปต้องระบายความในใจว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้พี่เบาหน่อยแล้วในคลิปเนี่ยมันมีเสียงบทสนทนาที่คุยกันเรื่องผู้กำกับกับการถ่ายทำภาพยนตร์แถมยังมีการเรียกแทนชื่อกันว่าพี่พลอยกับพี่เบลงานนี้ชาวเน็ตก็สืบสิคะสายสืบโซเชียลทำงานหนักมากพุ่งเป้าไปที่พี่เบลล่าราณีกับผู้จัดการส่วนตัวชื่อพี่พลอยทันทีเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะไปเช็คอินญี่ปุ่นกันมา
1: อ้าวคนดังซะแล้ว
0: คนดังเลยแล้วล่าสุดคุณพลอยนะพลอยอิสรีผู้จัดการส่วนตัวของคุณเบลล่านะคะบอกว่าอันนี้ไปชี้แจงใต้คอมเมนต์เลยว่าขออนุญาตเน้นนะคะเห็นคนโยงกันทางนี้ได้แต่งงแค่พลอยเรียกพี่เบลก็ไม่ใช่แล้วค่ะหัวเราะทั้งน้ำตาซึ่งเธอยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่คู่ของเธอแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณพลอยบอกว่าเธอจะเรียกดาราสาวว่าเบลล่าไม่ใช่พี่เบนแน่นอนไม่ใช่พี่เบลหรืออะไรก็ตามที่ปรากฏในคลิป นอกจากนั้นทางด้านเจ้าของคลิปก็ช่วยยืนยันอีกแรงหนึ่งนะคะบอกว่าคนในคลิปไม่ใช่นางเอกค่ะแต่ก่อนหน้านี้เธอก็โพสต์ทำให้ชาวเน็ตเมาส์กันสนุกปากว่าเอ้าถ้าไม่ใช่เบลล่าแล้วพี่พลอยพี่เบลเจ้าของเสียงที่ไร้มารยาทกลุ่มนี้เป็นใครในวงการหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่หน้าตาคล้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่อง
1: แต่ถ้าไม่ใช่นะไม่ใช่คุณเบลล่าครับผู้จัดส่วนตัว
0: ใช่ดู
1: มาบอกไม่ใช่เขา
0: อยู่ดีๆก็งานเข้าแต่คิดว่าคงไม่ใช่หรอกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลามีเรื่องอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นเรื่องมารยาททางสังคมของเขาเนาะ
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนก็มีอะไรไปเต้นบนรถไฟฟ้าเขามีที่เราโดนตรงนี้นะ
0: ที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะอินฟูชื่อดังของไทยอย่างนี้ใช่ไหม
1: หรือไปจับดอกซากุระเขาบ้างตอนถ่ายรูปอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เราอาจจะมีไปทำอะไรในสิ่งที่คนที่นู่นเขาไม่ทำอ่ะก็โดนตำหนิเยอะเหมือนกัน
0: ค่ะเรื่องหยิบเรื่องจับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่ามือไว
1: ครับ
0: หยิบของหยิบแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่เข้าไทยอ่ะเวลาชอบหยิบหินหยิบอะไรไปหยิบของขังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะต้องเอามาคืนทุกรายนะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจออะไรประมาณนี้ค่ะกลุ่มสายมูอ่ะกลุ่มสายมูอ่ะทำไมเขาบอกว่ากำลังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาเดินทางมาแล้วมาเพื่อการนี้แล้วอาจจะแบบอยากจะลองของอยากอะไรพวกนี้นะคุณ
1: ครับ
0: ชอบหยิบชอบจับติดมือจับบ้านไป
1: เนาะตั้งชื่อลูกก็เป็นประเด็นดราม่าได้นะครับนี่ฮะคุณแพทณปภานะตอนนี
0: ้ยังไม่คลอดเลยเนาะ
1: ยังไม่คลอดก็ถ่ายรูปเป็นบิกินี่แล้วก็ท้องโตเลยเนาะล่าสุดเนี่ยนะฮะเธอก็ตั้งชื่อลูกสาวเธอว่าเซย่านะคนก็ไปเน้นว่าทำไมตั้งชื่อซ้ำกับลูกของคุณพีททองเจืออ ๋
0: อต้องเซย่าโตแล้วเป็นสาวแล้ว
1: เนี่ยถ้าตอบแบบไม่ออกสื่อนะเดาว่าคุณแพทก็ต้องบอกว่าซ้ำแล้วทำไมวะ
0: คนก็ชื่อซ้ำได้อยู่
1: ใช่เฮโฮแบบคิดในใจว่าซ้ำแล้วทำไมวะนะครับแต่ว่าพอตอบออกสื่อนะครับนี่ฮะล่าสุดเนี่ยเพจอีป้าข้างบ้านเนี่ยเขาสอบถามไปยังแม่แพทนะก็เลยได้คำตอบมาแบบออกสื่อบอกว่าเรื่องชื่อน้องเซย่าเนี่ยในครอบครัวช่วยกันคิดในเมื่อลูกชายชื่อเรซซิ่งก็อยากหาชื่อลูกสาวเป็นซอโซให้มันต่อท้าย racing ก็เลยได้ซอโซ่ขึ้นมาคำว่าเซพอทุกคน racing กับเซอะไรดีเซอะไรดีทุกคนก็เลยบอกเซย่าสิพอพูดชื่อนี้ขึ้นมาทุกคนก็ชอบกันหมดคนในครอบครัวชอบก็เลยนะนะฮะได้ชื่อนี้มาเซย่าเนี่ยเขาบอกความหมายนะครับก็คือเป็นเหมือนดวงดาวที่มีแสงในตัวเองความหมายดีนะความหมายดีหรือผู้พิทักษ์ความศักดิ์สิทธ
0: ิ์
1: นะครับ
0: ก
1: ็
0: ได
1: ้ก็ความหมายดีทั้งคู
0: ่ความหมายดีมากใช
1: ่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณแพทไม่มีทางที่จะเปลี่ยนชื่อเพราะเขาบอกว่าครอบครัวเคาะกันแล้วให้ชื่อเซย่าถึงแม้ว่าจะซ้ำกับลูกใครก็ตามแล้วมันจะเป็นไปได้ไงจะไม่ซ้ำกับใครชื่อเด็กนะยุคนี้
0: ก็ซ้ำกันตั้งเยอะแยะในประเทศในโลก
1: ที่แต่ว่าอาจจะมองว่าแบบเป็นถ้าแบบในอนาคตเกิดดังทั้งคู่อ่ะมันก็จะมีสองเซย่าใช
0: ่
1: ไหมลูกคุณพีทก็เซย่าลูกแพทก็เซย่า
0: ก็ไม่เป็นไรเนอะก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
1: ไม่เป็นไรนะคนในวงการมีชื่อเดียวกันไหมคนในวงการ
0: มีจังเยอะแยะ
1: เยอะแยะนะ
0: เยอะค่ะ
1: คุณชื่อแหม่มมาก่อนเนี่ยดาราแหม่มเนี่ยแหม่มจินตลา
0: เออนั่นแหละชื่อพีชชื่อแพทชื่ออะไรก็เยอะไปเยอะขอก็รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรต
1: ั้
0: งได้นะไม่เห็นเป็นไรเลย
1: แกก็ดราม่าตอบดราม่าให้นะครับแต่เชื่อเลยว่าสไตล์คุณแพทอ่ะถ้าไม่ออกเสือโฮงเรื่องของตรู
0: นะคะก็ทราบแล้วว่าเพราะอะไรเป็นไปคล้องจองกับพี่ชายนะคะ
1: ต้องจะเอาซอโซ่ให้มันมีซอโซ่เหมือนกับลูกคนแรกนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนคู่นี้จริงๆเขาก็กึ่งกึ่งบันเทิงเนาะครอบครัวของคุณทรายสกอตกับพี่ชายคุณพายสุมิตรพี่ลมพักดีหรือพี่หรือว่าสกอตเนี่ยนะคะก็ล่าสุดนั้นที่เขาบอกว่าคุณพายที่แต่งงานกับนางเอกสาวเนาะแล้วก็ปิดเพจปิดเฟซไปเดี๋ยวจริงๆเขาก็เคลื่อนไหวแล้วนะคะเมื่อวานนี้ออกมาอัดคลิปก็โต้ประเด็นที่ถูกน้องชายแท้ๆกล่าวหาว่าพี่ชายได้ทำการล่วงละเมิดแล้วคนในครอบครัวก็ไม่มีใครเข้าข้างเลยอะไรประมาณนี้เนาะคุณพายสุนิตบอกว่าขอตอบ3ประเด็นที่น้องชายได้กล่าวหาก็คือเรื่องประเด็นแรกว่าข่มขืนเขาเนี่ยการันตีเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนที่รู้จักผมดีแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนและตัวเองยืนยันว่าไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นเพราะเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและเป็นเรื่องที่แย่มากนี่จะตอบสั้นๆเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่ยังเด็กภาษาอาจจะยังไม่แข็งแรงเขาก็ขอใช้โพยนิดหน่อยนะคะส่วนคลิปเสียงที่โดนพูดถึงไม่ทราบว่าโดนบันทึกแต่สันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันระหว่างผมกับน้องในเรื่องสมัยเด็กอาจจะเป็นการเล่นตามภาษาพี่น้องแล้วอาจจะรุนแรงซึ่งตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรว่าดีหรือไม่ดีและขอโทษน้องไปหลายรอบแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่เคยคิดแบบนั้นกับน้องเลยส่วนเรื่องครอบครัวที่คุณทรายบอกว่าครอบครัวไม่สนใจเขายืนยันว่านี้ก็ไม่จริงญาติผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงช่วยซัพพอร์ตและยื่นมือไปช่วยหลายรอบรวมไปถึงพาไปหาหมอแต่ทางน้องได้มีการบล็อกทุกช่องทางทำให้ครอบครัวติดต่อไม่ได้หรือติดต่อได้ยากนี่คือสั้นๆ3ข้อที่เขาออกมาเปิดและพูดใส่คลิปค่ะน้องดุ้งเรื่องทรัพย์สมบัติที่ข่าวว่าเรื่องบ้านเนาะที่หัวหินเขาบอกว่าถ้ามีการฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินกันก็ต้องเล่าว่าบ้านที่นั่นเดิมทีเนี่ยคุณตาซึ่งเป็นเจ้าของมรดกเลยนะมอบบ้านหลังนั้นให้กับลูกของคุณตาก็คือคุณแม่หลังจากคุณแม่ก็มอบต่อให้กับทั้งคุณพายและก็คุณทรายซึ่งมีกันสองพี่น้องแต่คุณแม่ต้องมีการฟ้องร้องกลับเพราะว่ามีการทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้นนำพาคนข้างนอกมาบุกรุกบ้านรวมถึงการเอาของส่วนกลางไปจัดการซึ่งคุณแม่ก็อยากจะเรียกกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและความปลอดภัยของคนในบ้านเท่านั้นที่พูดทั้งหมดมีหลักฐานชัดเจนและสามารถดำเนินการต่อทางกฎหมายได้สุดท้าย

0: นี้ที่อยากจะพูดไม่อยากทำร้ายใครเลยทุกคนที่รู้จักผมดีมันยากสำหรับการออกมาพูดอะไรแบบนี้มันสะเทือนจิตใจมากไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผมเลยแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เรื่องในครอบครัวออกมาเป็นสาธารณะเพราะเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็ไม่อยากเกิดขึ้นกับเขาเช่นกันก็หลังจากนี้เขาบอกว่าขอให้ทุกอย่างดำเนินด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องรวมถึงหลักฐานที่มีสั้นๆแค่นั้น
1: ส่วนพี่ชายออกมาปฏิเสธน้องว่าไม่ได้ล่วงละเมิด
0: ใช่
1: น้องชาย
0: แต่ทางฝั่งน้องชายก็ก่อนหน้านั้นก็ร้องไห้เลยนะว่าพี่ชายจะทำร้องไห้เลยว่าแล้วไม่ได้แค่ครั้งเดียวเลยนะเขาบอกว่าทำตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นหลายครั้ง
1: นี่แล้วเป็นยังไงครับ
0: ยังไงกันก็โต้กับได้ทุกประเด็นนะถึงแม้อาจจะสั้นๆ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เมื่อวานผมก็เห็นค่ำๆใช่ไหมเขาปล่อยคลิปนี้ออกมานะครับว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาใช้คำว่ามันถ้าผมทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าขยะขยงเลยเขาใช้คำว่าขยะนะครับ
0: ก็รับฟังได้นะ
1: ครับก็ปฏิเสธไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: กีฬาไหม
1: กีฬานะครับก็เรื่องฟุตบอลโลกสรุปเราได้ดูแน่นอนแล้วนะครับเมื่อวานนี
0: ้นายกบอกได้ดูใช่ไหมค่ะ
1: ได้ดูแล้วก็เมื่อวานได้เข้าครม.ไปแล้วนะครับ
0: ดีด้วยนะ
1: ก็ 1,300 ล้านเห็นบอกว่าจะให้กสทช.เป็นผู้จัดการไม่ใช่งบหลวงนะพี่เขาบอกไม่ใช่งบหลวงแต่ให้กสทช.เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับ
0: แล้วมาขายต่อเหรอ
1: แล้วก็ใช่เอามาให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเป็นแม่งานอีกทีหนึ่งแม่งานให
0: ้
1: กสทช.ไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้พอมันมีข่าวมาโอ้โห 1,300 ล้านทำไมรัฐบาลเอางบไปทุ่มให้กับฟุตบอลโลกทำไมไม่มาดูแลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะโฆษกรัฐบาลนะครับคุณรัชดาธนาดีเรศนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาบอกว่ามติครม.เนี่ยนะครับมีการ อนุมัติวงเงินจากขออภัยไม่ได้มีการอนุมัติวงเงินจากงบกลางในเรื่องฟุตบอลโลกนะครับแต่มีความเห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.กับภาคเอกชนนะฮะ
0: เ
1: พื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดตามขั้นตอนนะฮะแหล่งข่าวบอกว่าที่ประชุมเนี่ยนะครับขอพิจารณาอนุมัติในหลักการนะฮะนะครับให้มีการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะก็เขาบอกแหล่งเงินทุน 1,300 ล้านที่จะไปซื้อเนี่ยนะครับก็อาจจะส่วนหนึ่งก็เป็นกองทุนของกสทช.แล้วก็ดึงภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมค่ายไหนอยากถ่ายด้วยนะนอกจากฟรีทีวีเนี่ยของเราที่จะออกอากาศให้กับคนไทยค่ายไหนอยากถ่ายคุณก็มาร่วมสิถ้าบอกทูมีจุดเด่นทูมีนักผมมีนักพากย์ที่เป็นนักพากย์ฟุตบอลที่ดูประจำกันอยู่แล้วผมขอร่วมด้วยครับแล้วผมจะไปขายแพ็กเกจของผมเสียเงินดูเพิ่มแต่ได้นักพากย์ระดับมืออาชีพก็ว่ากันไปได้ความคมชัดระดับยังไงก็ว่ากันไป AIS Mono ถ้าสนใจก็เข้ามาร่วมแล้วก็เอาไปขายต่อให้กับกลุ่มลูกค้าของตัวเองก็ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนดูฟุตบอลเนี่ยนะพี่อย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาจะติดคนพากย์บอกคนพากย์ค่ายเนี้ยพากย์สนุกเขาจะดูเขาจะดูที่คนพากย์อย่างนี้ก็มีกลุ่มแฟนบอลเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช
1: ่เขาอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ภาคดีกว่าคนนู้นภาคดีกว่าก็แล้วแต่บางคนบอกไม่เป็นไรใครภาคก็ได้ขอดูฟรีอย่างเดียว
0: ย้ายฉันเสียตังค์ก็พอ ใครจะพลาด
1: ก็พลาดก็พอนะครับ
0: นะคะแต่ตาอาจารย์ถ้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ก็เอาเป็นว่ายังไงเราก็คงจะได้ดูฟรีแน่นอนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอกชนรายไหนที่จะเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็รัฐบาลเขาเปิดช่องนะ
0: ค
1: ่ะเปิดช่องเขา1,300 ล้านไม่มีใครกล้าลงทุนในภาวะนี้นะเดือนเดียวก่อนเดือนเดียว1,300 ล้านโอ้โหครับ
0: แต่ก็คนไทยได้ดูแน่นอนชัว
1: ครับผม
0: นะคะต้องไม่ต้องเสียตังก็อาจจะต้องดูโฆษณาสนับสนุนเขาหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่ปิดค่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับมองข่าว
0: เล่าบันเทิงจากกรณีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะน้องด้งในรายการเราช่วงชั่วโมงแรกนะคะคุณผู้ฟังจากจังหวัดเชียงรายถ้าจำไม่ผิดชื่อคุณนพดลโทรมาเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวที่เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตามราคาที่เขาลงทุนไปประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะไปขายที่ไหนแน่นอนนะคะวันนั้นก็มีการพาดพิงไปที่สหกรณ์การเกษตรพื้นที่ก็คือสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดนะคะวันนี้น้องต้องมีหนังสือที่แจ้งข้อเท็จจริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนะฮะทางสหกรณ์การเกษตรป่าแดดเนี่ยนะครับทำหนังสือชี้แจงออกมาเรียบร้อยนะครับนะเรื่องแรกเขาบอกเกณฑ์การรับซื้อนะครับของทางสหกรณ์เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานนะครับสหกรณ์เนี่ยดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกนะครับจะอิงราคากลางและอิงราคาตลาดที่เป็นธรรมนะครับโดยอิงราคากลางจากกรมการค้าภายในนะตามสถานการณ์ตลาดจริงของชมรมหรือสมาคมโรงสีนะครับซึ่งสหกรณ์เนี่ยรับซื้อข้าวของสมาชิกในเขตอำเภอป่าแดดและพื้นที่ใกล้เคียงการรับซื้อเนี่ยสหกรณ์บอกว่าของเราเนี่ยจะไม่มีการวัดความชื้นด้วยนะหรือสิ่งเจือปนเนี่ยนะครับจะไม่ตรวจละเอียดขนาดนั้นนะดูเพียงแค่อายุข้าวความสุกความเหลืองพอดีของข้าวเป็นเกณฑ์นะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะการเก็บเกี่ยวข้าวสดจะมีความชื้นเยอะขึ้นการไม่ตรวจวัดความชื้นเนี่ยเป็นการช่วยแล้วนะเป็นการช่วยเกษตรกรช่วยชาวนา อีกทางหนึ่งแล้วด้วยนะครับตลาดที่สองเรื่องราคาเขาบอกราคานำตลาดเป็นกลยุทธ์ของสหกรณ์นะครับเขาจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาดช่วงที่ผ่านมาฤดูนาปลังนี้นะครับสหกรณ์รับซื้อที่7.30 บาทถึง8.50 บาทต่อกิโลกรัมก็เป็นการช่วยเหลือนะครับพี่น้องในเขตอำเภอป่าแดดและอำเภอใกล้เคียงนะครับให้ได้ราคาที่เป็นธรรมเปิดรับซื้อทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดเลยในช่วงนาปลังนาปีจ่ายเงินสดทุกวันนะครับประการที่3เครื่องมือวัดผลเนี่ยนะเขาบอกเที่ยงตรงอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักในการใช้เนี่ยนะครับผ่านการตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายในสมาชิกมาตรวจสอบได้เลยนะครับที่จุดรับซื้อนะฮะทางสหกรณ์เนี่ยเขาบอกว่ายินดีแล้วก็ได้ครับได้งบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มานะครับพร้อมเครื่องชั่งแล้วก็โรงคลุมนะฮะการชี้แจงราคาอย่างโปร่งใสเนี่ยเขาบอกทางสหกรณ์มีการปิดประกาศราคารับซื้อประจำวันไว้นะครับที่จุดรับซื้ออย่างชัดเจนนะครับก็มีการแจ้งให้กับสมาชิกในกลุ่มไลน์ได้รับทราบนะครับทุกวันไม่เคยซื้อในราคาต่ำกว่า7 บาทต่อกิโลตามที่ถูกกล่าวหาครับพี่ศรีทางสหกรณ์ยืนยันแบบนั้นนะครับความมุ่งมั่นเพื่อสมาชิกนะสหกรณ์เขาบอกว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรนะครับไม่ได้ต้องการสร้างกลไกราคานะฮะต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อำเภอป่าแดดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเงินปันผลตามส่วนธุรกิจเมื่อสิ้นปีบัญชีหากสหกรณ์มีกำไรสมาชิกที่นำข้าวมาขายจะได้รับเงินปันผลคืนตามส่วนธุรกิจยิ่งมาขายมากก็ได้คืนมากก็คืนสู่ชุมชนวัดโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการต่างๆนะครับสหกรณ์เนี่ย ม่ใช่ธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุดแต่เน้นการให้บริการและผลประโยชน์แก่สมาชิกนะครับการลดต้นทุนการผลิตนะครับก็มีการส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยผสมในการลดต้นทุนมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเขาบอกสหกรณ์เนี่ยไม่ได้เพียงแต่รับซื้อแล้วขายต่อนะครับแต่จะดำเนินการแปรรูปนำข้าวจากสมาชิกเนี่ยนะครับมาบรรจุถุงภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์ก็คือข้าวหอมจอมคีรีนะครับขายขนาด1กิโล5กิโล25กิโลมีข้าวหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ไม่หวังกำไรจากการบริหารจัดการนะครับจากธุรกิจทำเพื่อให้สมาชิกมีแหล่งขายที่แน่นอนอันนี้คือวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของทางสหกรณ์นะครับนะแล้วสุดท้ายสหกรณ์ก็บอกว่าการใช้ระบบสหกรณ์เนี่ยจึงไม่ใช่แค่การซื้อขายแต่เป็นการดูแลสมาชิกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและขอยืนยันว่าหากพบว่ามีเจตนาที่บิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงขององค์กรเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับนี่คือคำชี้แจงนะฮะจากสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดนะครับนี
0: ่ค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ส่งมาชี้แจงเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าพอมันกระจายข่าวออกไปเนี่ยถ้ามีเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันก็ส่งผลกระทบเนาะให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเนี่ยสหกรณ์รับซื้อแบบไม่เป็นธรรมหรือว่ากดราคาชาวนาชาวไร่หรือพวกนี้นะคะสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดก็เลยเรียนชี้แจงมาตามความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะที่น่าสนใจเมื่อสักครู่น้องดงอ่านก็คือเรื่องของแบรนด์ของสหกรณ์เองนะข้าวหอมจอมคีรีเป็นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวกล้องและไรซ์เบอร์รี่ค่ะน้องดงน่าสนใจแม่เน
1: า
0: ะมีหนึ่
1: ง
0: กิโลห้ากิโลและ25 กิโลสามแพ็คเลยสามขนาดใครสนใจจะสั่งซื้อก็ติดต่อที่สหกรณ์การเกษตรป่าแดดได้เนาะ
1: ครับผม
0: นี่ค่ะน่าสนใจนะคะก็เอาเบอร์โทรไปนะ0537061111ค่ะหรือว่าใครสนใจจะอุดหนุนซื้อข้าวหอมจอมคีรีนะคะเป็นแบรนด์ของสหกรณ์ป่าแดดเองเลยค่ะก็ทำแบรนด์นี้ออกมา
1: ได้ก็คือข้าวจากชาวนาเนาะส่งตรงถึงมือเราเลยล่ะถึงมือผู้บริโภคเลยล่ะ
0: ค่ะนะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าก็อยากจะนี่แหละให้หมู่มวลสมาชิกได้อยู่ดีกินดีร่วมซื้อร่วมขายร่วมแบ่งปันกันแล้วก็คนที่แอบอ้างว่าสากลกดราคานั้นไม่ใช่นะแล้วก็กล่าวหาว่าจะหยุดก็หยุดซื้อไม่เป็นความจริงสากลเปิดจุดรับซื้อทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะคือถ้าตามระเบียบสากลแล้วเขาบอกว่าจะซื้อขายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นพืชผลผลิตของเกษตรกรในอำเภอป่าแดดเองหรือพื้นที่ใกล้เคียงสากลจะช่วยรับซื้อให้หมดเลยเพื่อว่าให้สากลได้มีแหล่งขายช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองจากพ่อค้าคนกลางสากลจึงเป็นจุดรวบรวมทุกปีค่ะมาอยู่ที่นี่จุดเดียวนะคะเข้าใจว่าที่นี่เนี่ยเป็นสากลใหญ่มีปั๊มน้ำมันด้วยนะคะน้องดง
1: ครับ
0: เนี่ยคือหัวหนังสือที่ชี้แจงเขาได้จริงมาเนี่ยมีเบอร์โทรมีแฟกมีปั๊มน้ำมันด้วยนะโอ้แสดงว่าเป็นสากลที่ค่อนข้างใหญ่นะ
1: ค
0: ่ะก็ขอบคุณท่านผู้จัดการนะคะที่ชี้แจงมาให้เราได้รับทราบกันสำหรับเช้าวันนี
1: ้ครับผม
0: ก็เป็นที่เข้าใจ
1: ครับจะได้เข้าใจตรงกันนะ
0: ใช่ก็ไม่งั้นคือเราก็อยู่นอกพื้นที่เนาะบางทีชาวบ้านโทรมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบไหนอย่างไรนะคะ
1: ครับ
0: มีอยู่คนหนึ่งคนนี้ใจสู้หน้าดูเลยนะคะนี้คือช่วงอย่างที่บอกนะคะมีทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดวันหนึ่งหลายฤดูกาลเหลือเกินนะคะเป็นงานเดี๋ยวนะเป็นงานประจำปีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูเงียบมากน้องดงคือเจ้าของงานเขาก็ขายล็อกอะเนาะให้แม่ค้าเข้าไปขายของปรากฏว่าทุกร้านเลยค่ะมันเงียบร้านเกือบทั้งหมดตัดสินใจเลิกขายแล้วก็ขนของกลับก่อนกำหนด2วันที่งานจะเลิกเพราะยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าคือไปตั้งแผงก็ขายไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปตั้งทำไมก็เลยยกเลิกกันไปจนหมด แต่มีอยู่เจ้าเดียวค่ะพ่อค้าปลาหมึกยังคงยืนหยัดสู้ต่อทั้งงานเนี่ยเหลือของกินอยู่ร้านนี้ร้านเดียวเพราะว่างานมันเหลืออีก2วันน่ะแล้วก็ในคลิปเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าข้าม่วงกาญจนบุรีก็คืองานอยู่ที่นี่ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากชาวเน็ตหลายคนมาให้กำลังใจพ่อค้าปลาหมึกคนนี้ว่าโอ้โหสู้จริงๆนะคะล่าสุดพ่อค้าร้านปลาหมึกอัปเดตว่าจากพลังโซเชียลทำให้ลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงกับงานเดินทางมาอุดหนุนร้านจนหมดเกลี้ยงก่อน2ทุ่มทุกวันเลยค่ะสร้างความตื่นตันใจให้กับพ่อค้าปลาหมึกเป็นอย่างมากเขาบอกว่าขายของมาเพิ่งเคยเจอทั้งงานเหลือร้านเดียวเจ้าอื่นไปหมดแล้วเพราะขายไม่ได
1: ้ครับ
0: แกทนแกสู้สุดใจเลยนะคะปลาหมึกย่างนะคะปรากฏว่าขายหมดทุกวันค่ะน้องบุ้งจนจบ
1: พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลย
0: จริงเป็น
1: การเจ้าเดียวนี่แหละ
0: ใช่เป็นงานมหกรรมพันไม้อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะโอ้โหแม่ค้าถอดใจไปหมดแล้วเหลือปลาหมึกอยู่เจ้าเดียวเอาเรียกก็เรียกว่าขายต่อโอ้โหขายดีถล่มทลายเลยหมดเกลี้ยงเลยค่ะสู้จริง
1: ครับขายดีซะอย่างนั้น
0: กี่เจ้าอ่ะไปหมดเลยค่ะ
1: นี่มันก็เป็นโอกาสก็จังหวะนะพี่นะคือถ้าแกตัดสินใจเหมือนชาวบ้านว่าไปขายที่อื่นแล้วก็ไม่มีวันนี้
0: ถามว่าทำไมแกสู้พ่อค้าปลาหมึกบอกว่าอะไรรู้ไหมโอ้ยผมอะตัดสินใจอยู่ต่อเพราะว่าจ่ายค่าที่เรียบร้อยแล้วมันเสียดายแล้วก็วัตถุดิบก็สั่งมาแล้วด้วยก็เลยเอาวะรอขายจนจบงานไปเลยเอาเป็นไงเป็นกันนะแกสู้มากมากปรากฏว่าพลิกจริงๆหมดเกลี้ยงนะคะ
2: โอ้โหแพ้ทำไม
1: โอ้โชคดีไปโชคดีไปนะครับพาไปดูคนหลงป่ากันหน่อยครับนะฮ
0: ะ
1: เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ2ทุ่มนะครับชาวบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะทั้งหมู่บ้านเลยนะ50กว่าคนนะครับก็ระดมกำลังกันไปตามหาคุณลุงวัย54ปีซึ่งมีอาการทางสมองนะครับจู่ๆหายออกจากบ้านไปที่สีโอ้นี่แหละนะต้องระมัดระวังเลยนะนะครับทีนี้แถวบ้านเนี่ยนะฮะจะอยู่แถวอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีเนี่ยมันมีป่าสิหายออกจากบ้านถ้าเป็นตลาดเป็นอะไรคนฝากคนแถวนั้นช่วยกันดูได้เนาะเนี่ยแต่พอแถวนั้นเป็นป่าเนี่ยโอ้โหก็ต้องตามหากันต้องเอาโดรนจับความร้อนต้องใช้คนในหมู่บ้านเดินเท้ากันนะครับเจ้าหน้าที่ด้วยกู้ภัยด้วยทั้งหมดครึ่งร้อยครับ50กว่าคนเดินตามหาตั้งแต่6โมงเย็นนะครับไม่พบนะเดินตามหาเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยไม่พบนะสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าโน่นนะพอใช้โดรนจับความร้อนไปเจอลักษณะเหมือนคนกำลังนอนอยู่นิ่งๆนะเป็นคลื่นความร้อน
0: เ
1: ป็นสีแดงๆขึ้นมาแต่อยู่นิ่งเฉยละทุกคนก็เลยอุ้ยเจอแล้วนะครับรีบนำกำลังเนี่ยนะเข้าไปช่วยชาวบ้านงงมากเขาบอกตรงนั้นมันเป็นป่ารกทึบแกเดินเข้าไปได้ยังไงเดินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยกล้าเดินเข้ามาได้ยังไงนะครับเจอสัญญาเขาบอกว่าแล้วที่น่ากลัวนะตรงนั้นเนี่ยมันมีสระน้ำดีว่าไม่พัดตกลงไปเพราะกลางค่ำกลางคืนด้วยเนาะ
0: ค
1: ่ะนะครับก็สุดท้ายมาเจอตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยลุงอยู่ในสภาพอิดโรยแต่ก็ปลอดภัยดีนะครับญาติก็โล่งใจแล้วญาติก็ขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมีประโยชน์คือพออยู่ในป่าใช้โดรนบินเนี่ยมันง่ายเลยนะฮะโดรนมันเห็นหมดมันเป็นภาพแบบคลื่นความร้อนขึ้นมาเลยว่าอยู่จุดไหนนะครับก็สุดท้ายเดินเขาบอกว่าคือถ้าวัดเป็นกิโลเนี่ยห่างจากบ้านไป600เมตร
0: โอ้ไม่ไกลเลย
1: ไม่ไกลถ้ามันเป็นทางตรงไม่ไกลแต่ว่าพอมันเข้าป่าไปเนี่ยนะก็มันโอ้โหต้องเดิน ป่าพงหญ้าป่าอะไรเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าแกเดินเข้าไปได้ยังไงนะ

0: อ๋ออ
1: ืมเหมือนก็เพราะฉะนั้นใครที่มีผู้ป่วยนะอัลไซเมอร์หรือว่าแม้แต่เนี่ยมีอาการทางสมอง
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเราบอกให้เขียนชื่อเขียนเบอร์โทรเอาไว้ในกระเป๋าใช่ไห
0: ม
1: บางคนบอกต้องทำลิสต์แบนให้เขาเบอร์ติดต่อแต่อย่างเงี้ยคือถ้าหายไปในที่ที่แบบเข้าป่าไม่เจอคนอ่ะมันไม่มีประโยชน์ดีถ้าเราจะไม่อยู่จะต้องปิดบ้านให้เขาต้องยอมขังต้องยอมขังไว้นิดนึงอ่ะ
0: ถ้ามีอาการทางสมองนี้นะ
1: ใช่เขาจะโวยวายจะอารวาสแต่ถ้าเราจะออกไปตลาดออกไปไหนอ่ะก็ต้องขังอ่ะขังก็ต้องขังอ่ะใช่ไหมฮะ
0: โ
1: อ้ไม่งั้นก็สุ่มเสี่ยงที่จะหายไปแบบเนี้ยอันนี้ยังโชคดีที่เจอนะครับอันนี้ถือว่าครอบครัวโชคดีมากนะครับที่เจอคุณลุงคนนี้กลับมา
0: ค่ะรอดปลอดภัยนะคะปิดท้ายที่คนนี้นะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงน้องดงคุณป้าอายุ68ปีนะฮะตอนนี้แกต้องหยุดขายข้าวแกงเพราะว่าถูกฟาดด้วยแส้อาคมจนได้รับบาดเจ็บ10วันแล้วแผลยังไม่หายเลยอ่ะ
1: ฟาดด้วยแส้
0: อาคมลงอาคมมาด้วยนะแส้เนี้ยคือที่ไซน้อยนี่เองอ่ะนักข่าวก็ไปดูปรากฏว่าไปเจอแขนทั้งสองข้างมีรอยเขียวช้ำจริงๆช้ำอ่ะแล้วก็มีแผลฉีกอีก2แผลมีช้ำที่หัวไหล่ต้นคอศีรษะปูดบวมก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักไซน้อยแล้วนะวันเกิดเหตุเนี่ยป้าน้อยแกบอกว่าแกเปิดร้านขายข้าวแกงปกติกำลังกวาดพื้นอยู่ใต้โต๊ะจากนั้นก็มีแม่ค้าขายปลาแห้งมาบอกมาถามแกว่ามันจะกวาดทำไมก็กวาดไปแล้วป้าก็บอกว่าเขาก็กวาดใต้โต๊ะไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยก็ร้านของฉันน่ะแล้วเขาก็มาบอกว่ามันตวาดว่ากวาดทำไมซึ่งพอเถียงกันไปกันมาเขาบอกให้เงียบป้าก็บอกว่าก็เงียบไม่ได้ก็ด่ากันไปสักคำหนึ่งประมาณนี้เรื่องหนึ่งด่าแต่จริงๆสองคนนี้เขาบอกว่าด่าทอกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะก
1: ็
0: สักพักหนึ่งคนที่เป็นแม่ค้าคู่กรณีนี่นะคะแม่ค้าขายปลาแห้งเนี่ยไปเงียบไปคราวนี้ผัวเขาเดินเอาแส้มาถึงก็ฟาดใส่ป้าน้อยเป็น10ครั้งเลยนะคะโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวนะพร้อมกับพูดว่าดีนะกูไม่ตกให้ตายจากนั้นก็มีคนเข้ามาห้ามหลังเกิดเหตุก็ไม่เคยมาติดต่อเยียวยาค่ารักษาอะไรนะคะแขนทั้งสองข้างปวดมากทำอาหารยกของไม่ได้นะเพราะว่าแส้ที่ฟาดนั้นเป็นแส้อาคมของหลวงพ่อวัดสามง่ามนครปฐมตามความเชื่อว่าใครโดนตีด้วยแส้นี้แล้วจะเป็นบ้าค่ะน้องดงแต่ว่าป้าน้อยบอกว่าแกก็ไม่มีอาการเป็นบ้าอะไรหรอกนะแต่ว่ามันปวดแขนแล้วขายของไม่ได้แต่ว่า3วันแรกนะไม่รู้สึกตัวเลยนะนอนอ่ะกลัวว่าตัวเองจะบ้าจริงๆจะเสียสตินะก็ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่รายได้ก็ไม่มีก็ออกไปขายของไม่ได้นี่ค่ะตอนนี้ก็ได้ไปแค่แจ้งความนะคะสิบวันแล้วแผลไม่หายอ่ะไปดู
1: คร
0: ับ มันอะไรกันเนาะ
1: โอ้ลงอาคมเหรอพี
0: ่ลงอาคมใช่ค่ะเนี่ยแค่อาคมของเจจิดังด้วยนะเป็นแผลแล้วมันไม่หายแล้วอาจจะเป็นบ้าป้าก็บอกโอ้โหแล้วจะต้องทำยังไงแกก็บอกว่าเนี่ยแกร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่าให้แกทำยังไงเนี่ยนี่ค่ะนักข่าวไปแล้วก็บอกว่าบาดแผลก็น่าสงสารจริงนะฟกช้ำเยอะอยู่นะนะคะอยากมีครอบครองสักอันหนึ่งไหมแต่เนี่ย
1: ก็ฟาดใครดีฮะกลัว
0: ฟาดให้ยับ
1: กลัว
0: ใครก็ตาม
1: ควรจะโดนฟาดเอง
0: ไม่เอาใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับบ้านเมืองนะเอาแจ้ได้แหละ
1: ฟา
0: ดให้ยับเลยเนาะขอให้คุณป้าน้อยหายไวๆนะคะได้กลับมาขายของนะไอ้เรื่องคดีความก็ให้ตำรวจจัดการไปเนาะไปสอบสวนกันด
1: ู
0: นะคะ
1: คร
0: ับ ขอให้เปิดร้านได้เร็วๆเพลงสดสักเพลงหนึ่งนะคะท่านดง
1: ครับผม
0: และเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ
2: สุดโสภานะครับผมไม่รู้ว่าเคยฟังกันหรือยังนะ

ครับถ้าหากเคยฟังนะเดี๋ยวช่วยกันร้องเนาะนะครับผมขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณแม่ๆทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่บอกภาพได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัว

0: ราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
1: ไหนบอกองค์เพี้ย
2: ใช้ตาฉลากทองไง
1: เหม
0: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาคข่าวฮอต
1: เพลงฮิตกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
2: ครับครับพี่ศรี
1: เชิญค่ะ
2: นะฮะก็เตือนเรื่องฟ้าฝนกันหน่อยแล้วกันนะครับเห็นกรมอุตุออกมาบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับพี่ศรีนะครับ14-18 พฤษภาคมนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะลงไปถึงภาคใต้เนี่ยเราจะเจอฝนตกครับพี
1: ่โอ้โห
2: แต่อีสานนี่รอดแล้วนะอีสานนี่ไม่เจอแล้วช่วงที่ผ่านมาหลังคาเปิดจะไปหลายจังหวัดเลยนะบ้านเบิร์นนี่พังกันหมดนะแต่ว่า14-18เนี่ยจะเป็นคิวของเนี่ยฝั่งภาคเหนือภาคกลางลงมาถึงกรุงเทพและปริมณฑลละนะครับก็จะมีฝนฟ้าตกหนักลมกระโชกแรงนะครับก็ต้องระมัดระวังกันช่วงใกล้เปิดเทอมก็จะเจอเรื่องของช่วงเปิดเทอมแล้วด้วยแหละนะครับก็จะเจอเรื่องของบางทีฝนตกน้ำท่วมหมดเลยนะกทม.เนี่ย
1: ค
2: ่ะนะครับแล้วเดี๋ยวหน้าฝนนี้จะเป็นช่วงเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่นะยังไม่มีอย่างนี้ถ้าผู้ว่าชาติต้องทำนะไม่ก็คือเห็นวันนั้นฟังพี่วิสุทธ์นะฮะ965เก่าอ่ะพี่แกบอกว่าผู้ว่าจะต้องลาออกชิงลาออกก่อนสักวันสองวันนะเพื่อให้การหาเสียงเนี่ยมันง่ายเพราะว่าถ้าอยู่จนครบวาระเนี่ยต้องรักษาการพอไปรักษาการเนี่ยการไปหาเสียงเนี่ยมันจะยากเลยเอาเวลาราชการไปหาเสียงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาจะลงต่อเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าก่อนหมดวาระวันสองวันเนี่ยเขาจะลาออก
1: เ
2: ขาจะลาออกก่อนเพื่อให้การหาเสียงมันง่าย
1: เ
2: พราะฉะนั้นปลัดกทม.ใช่ไหมเขาต้องขึ้นมารักษาการแทนใช่ไหม
1: ใช่
2: ก็ใช่นะต้องเป็นปลัดกรุงเทพนะฮะปลัดกทม.
1: ถ
2: ู
1: กต
2: ้
1: องค่ะ
2: อย่างนี้พี่ศรีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกอะไรหนักๆขึ้นมานะมันเป็นช่วงที่เราไม่มีผู้ว่าตัวจริงอ่ะ
1: โอ้โหก็คนที่สมัครผู้ว่ามาช่วยกันได้ไหมทุกคนน่ะ
2: ก็ต้องอย่างนั้นนะที่แต่ว่ามันจะแบบว่าแต่มันจะไม่มีอำนาจเต็มมันไม่มีอำนาจสั่งการนะแต่เชื่อว่าข้าราชการทำงานกันไวอยู่แล้วล่ะ
1: ถ้าใช้โอกาสเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าโอเคมันก็ไม่พ้นเรื่องของการหาเสียงนะแต่ว่าดูซิว่าใครที่แบบมีแนวคิดในการที่จะช่วยประชาชนชาวบ้านได้ตรงจุดอ่ะ
2: ครับ
1: ปัญหากรุงเทพมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่วนเวียนกันอยู่เป็น10ปีใช่ไหม
2: ครับ
1: ครับใครจะไปชิมไส้กรอกบนทางเท้า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจาก
2: ครับ
1: เชิญค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับ
1: จะเกิดอะไรขึ้นน้องถ้าเราสองคนพูดพร้อมๆกันนะ
2: มันน่าจะซิงค์นะฮะว่าต้อนรับคุณผู้ฟังนะ